0: ที่จังหวัดบูรณาการหน่วยงานวางมาตรการรับมือสถานการณ์ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว
1: ซาอุดีอาระเบียตุรกีและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นทีมนักตบสาวไทยเปิดสนามตบชนะฟิลิปปินส์3-0เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup สนาม2ที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีสั่งการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยได้สั่งการผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเร่งด่วนที่สุดพร้อมแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวมาตรการหลังเกิดเหตุนายกรัฐมนตรีระบุว่าตามกฎหมายปัจจุบันประชาชนทั่วไปไม่สามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะได้อยู่แล้วและจะมีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างชัดเจนต่อไปพร้อมสั่งการให้เพิ่มมาตรการตรวจค้นอาวุธปืนในจุดตรวจทั่วไปอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น
3: แต่จริงๆแล้วกฎหมายคนทั่วไปประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีหน้าที่ใดๆในทางราชการยังไม่สามารถที่จะพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านเรือนพกพาไปไหนในที่สาธารณะในที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นวันนี้ก็ผมก็คงจะต้องมอบหมายให้ชัดเจนว่าจากนี้ไปถ้าตรงนี้การตั้งด่านตรวจก็จะตรวจค้นอาวุธปืนนี้ด้วยถ้าเจอใครพกอาวุธปืนก็ถูกดำเนินคดีหนักนะครับเรื่องของมาตรการการดูแลผู้ข้อร้ายเราก็มีหลักปฏิบัติตามระเบียบของทั้งสำนักนายกรัฐมนตรีทางกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธินะครับก็จะมีกองทุนของเขากระทรวงศึกษาธิการก็จะมีกองทุนที่จะมาดูแลครอบครัวแต่ว่าเรื่องตรงนี้เราจะพยายามทุกวิธีทางที่จะให้การเยียวยาดูแลครอบครัวของผู้เคราะห์ร้ายในกรณีเสียชีวิตนะครับก็ต้องเยียวยาเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับ
2: ด้านนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ยิงครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเข้าเกณฑ์สาธารณภัยตามระเบียบของกองทุนโดยอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยากำหนดไว้ดังนี้กรณีเสียชีวิตรายละ1 ล้านบาทกรณีทุพพลภาพรายละ700,000 บาทกรณีบาดเจ็บสาหัสรายละ200,000 บาทกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยรายละ100,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือตามระเบียบกองทุนพ.ศ. 2568ได้แก่ค่าทำศพ 50,000 บาทเงินทุนเลี้ยงชีพครอบครัว 30,000 บาทและเงินเพิ่มสำหรับครอบครัวที่มีบุตรอายุไม่เกิน25ปีอีก 50,000 บาทโดยรัฐบาลจะได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเร็วที่สุดทางนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายและทายาทจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพสิรินทร์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีผู้เสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือตามสิทธิ์ได้ที่สำนักงานยุติธรรมอาคารสารกลางจังหวัดนนทบุรีชั้น2ถนนรัตนาธิเบศรตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์02-525-7245ชวิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือสื่อทุกแขนงยึดหลักจริยธรรมงดเผยแพร่ภาพความรุนแรงและการแชร์ซ้ำนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐร่วมรับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจต่อสังคมทั่วประเทศและพบว่ามีการส่งต่อภาพคลิปรวมถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจำนวนมากบนสื่อออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและสร้างความสับสนในสังคมทั้งนี้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงและทุกแพลตฟอร์มงดเผยแพร่ภาพข่าวความรุนแรงภาพผู้เสียชีวิตและเนื้อหาที่กระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียในทุกช่องทางไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ของเด็กและผู้เกี่ยวข้องไม่นำเสนอรายละเอียดวิธีก่อเหตุที่เสี่ยงต่อพฤติกรรมเรียนแบบขณะเดียวกันหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐจะเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและช่องทางรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ลดความสับสนและการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จ
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวางแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยพร้อมกระจายโอกาสสู่ภูมิภาคผ่านโครงการนำร่อง1จังหวัด1บริษัทนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสัมภาษณ์พิเศษหัวข้อขอบฟ้าใหม่ของนโยบายการคลังสร้างโอกาสให้ประชาชนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจระบุว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันกำลังอยู่ในภาวะถดถอยอัตราการเติบโตลดลงเหลือประมาณร้อยละ2ซึ่งต่ำกว่าศักยภาพที่ควรจะเป็นที่ร้อยละ 2.8 ถึง 2.9 ปัญหาสำคัญคือการลงทุนขาดการลงทุนรัฐบาลจึงตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นประเทศรายได้สูงใน12ปีข้างหน้าและเศรษฐกิจเติบโตเฉลี่ยร้อยละ6ต่อปีเพื่อขยายขนาด GDP เป็น2เท่าภายใต้นโยบายการคลัง5ด้านได้แก่การใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงเป้าหมายและคุ้มค่าสูงสุดการใช้กลไกรัฐช่วยให้ประชาชนเปลี่ยนผ่านรองรับแรงกระแทกการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาคนและยึดความโปร่งใสใช้ฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องรวมถึงการร่วมมือกับภาคเอกชนและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งนี้ในส่วนของการกระจายโอกาสสู่ภูมิภาครัฐบาลได้ดำเนินโครงการนำร่อง1จังหวัด1บริษัทโดยร่วมมือกับภาคเอกชนเช่นห้างสรรพสินค้าวัสดุก่อสร้างในส่วนภูมิภาคนำระบบดิจิทัลมาใช้ลดต้นทุนและเพิ่มความโปร่งใสรวมถึงส่งเสริมการจ้างงานคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่นพร้อมให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บริษัทที่รับนักศึกษาฝึกงานนอกจากนี้ยังมีโครงการพี่ช่วยน้องโดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการเงินของรัฐและคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดในการปล่อยสินเชื่อระยะสั้นให้แก่ SME และผู้รับจ้างรายย่อยโดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นผู้ค้ำประกันเพื่อให้คนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
4: ก่อนปี40เนี่ยการลงทุนเราลงทุนประมาณ 30-40% 40% ของ GDP หลังวิกฤตปี40เนี่ยถอยลงมาเรื่อยๆเหลือประมาณ 23% ของ GDP ทั้งภาครัฐและเอกชนพอเราไม่ลงทุนเราจะเอาที่ไหนไปโตเพราะฉะนั้นเราถดถอยมาเรื่อย12ปีเนี่ยเป็นไปได้ต้องทำลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานใหม่พลังงานสะอาดลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ AI เทคโนโลยีซึ่งวันนี้เราก็พอเห็นอยู่เราจะต้องลงทุนในคนลงทุนในเมืองไม่ใช่โตแค่กรุงเทพ
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เตรียมนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพคาดว่าจะดึงผู้เข้าร่วมงานกว่า 20,000 คนนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ว่าประเทศไทยมีความพร้อมเต็มที่หลังคณะผู้แทน IMF และธนาคารโลกที่มาตรวจความพร้อมเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแสดงความเชื่อมั่นต่อการเตรียมงานของไทยด้วยจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมพร้อมเตรียมการด้านการต้อนรับและความปลอดภัยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คนซึ่งนับเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในบรรดาการประชุมที่จัดนอกสำนักงานใหญ่ณกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาโดยจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแต่ละประเทศผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำองค์กรระหว่างประเทศและผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกเข้าร่วมพร้อมทั้งเตรียมนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยผ่านการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพทั้งนี้คาดว่างานดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยและสนับสนุนการดึงดูดการลงทุนในอนาคต
5: จัดในเรื่องของการต้อนรับให้สมเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบาย ตอนแรกที่ประเมินไว้น่าจะเป็น 15,000 ถึง 20,000 คนนะคะก็ IMF World Bank ก็คิดว่านี่จะเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเยอะที่สุดก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะ
0: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการ14จังหวัดบูรณาการหน่วยงานวางมาตรการรับมือสถานการณ์ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่1ทับ2569เพื่อยกระดับการบริหารจัดการภัยพิบัติให้มีเอกภาพลดความซ้ำซ้อนและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเปิดเผยว่าสภาพอากาศของภาคใต้ได้แบ่งฤดูฝนออกเป็น2ช่วงโดยฝั่งอันดามันได้เข้าสู่ฤดูฝนมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ส่วนฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสจะได้รับผลกระทบจากฤดูฝนตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมของปีถัดไปจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานวางแผนการทำงานที่ครอบคลุมครบทุกมิติตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุการบริหารจัดการขณะเกิดภัยการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยโดยให้ร่วมกันประเมินพื้นที่เสี่ยงอุปสรรคของระบบบริหารจัดการน้ำความพร้อมของเครื่องจักรกลบุคลากรช่องทางการแจ้งเตือนประชาชนและการกำหนดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเพื่อการตัดสินใจและสั่งการที่ทันท่วงที
6: ช่วงฝั่งอันดามันเราก็เริ่มฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมานะครับส่วนอ่าวไทยตั้งแต่ชุมพรลงไปจนถึงนราธิวาสเราจะได้รับผลกระทบที่แท้จริงก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในปีถัดไปนะครับซึ่งในส่วนต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุน่าจะเป็นสิ่งที่พวกเราต้องมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับ
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่หมู่2บ้านวังขวัญตำบลวังโพรงอำเภอเนินมะปรางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ช่วงหน้าฝนขอให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบสถานะอุทยานเป็นรายจุดก่อนเดินทางเพราะบางแห่งอาจปิดเฉพาะเส้นทางที่พักหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ได้ปิดทั้งอุทยานโดยข้อมูลวันที่3สิงหาคม2569พบว่ามีพื้นที่ปิดบริการรวม113แห่งแบ่งเป็นปิดทั้งหมด37แห่งและปิดบางแหล่ง76แห่งทั้งนี้สถานะอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศจึงควรตรวจประกาศล่าสุดและสอบถามอุทยานปลายทางอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับราริดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการซาอุดิอาระเบียออกแถลงการที่ระบุว่าเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูด มกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งซาอุดีอาระเบียประธานาธิบดีเรเจปไตยิปแอร์ดวนผู้นำตุรกีและนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟแห่งปากีสถานร่วมกันลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมโดยพิธีลงนามครั้งนี้จัดขึ้นที่นครเมกกะของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นทางการซาอุดีอาระเบียระบุว่าข้อตกลงฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงร่วมของทั้ง3ประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นรวมทั้งเสริมสร้างส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพทั้งในภูมิภาคและในระดับนานาชาติอย่างไรก็ตามการลงนามข้อตกลงดังกล่าวไม่ใช่การจัดตั้งพันธมิตรทางทหารหรือกลุ่มแบ่งแยกทางศาสนาแต่อย่างใด
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบียที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่พลเรือนและค่ายผู้พลัดถิ่นในจังหวัดมะริบทางตอนกลางของเยเมนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก26รายอย่างไรก็ตามนายยายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอ้างว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีค่ายทหารแห่งหนึ่งของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนในจังหวัดมะริบส่งผลให้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆรวมถึงขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่อยู่ในค่ายทหารแห่งนี้ได้รับความเสียหาย
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงมหาดไทยของสเปนที่บังคับใช้มาตรการตรวจสอบผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอิตาลีที่จุดผ่านแดนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่8สิงหาคมไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้เพื่อตอบโต้รัฐบาลอิตาลีที่ใช้มาตรการลักษณะเดียวกันโดยการตัดสินใจระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนเป็นเวลา1เดือนหลังเกิดเหตุการณ์กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาทางด้านสำนักนายกรัฐมนตรีอิตาลีเปิดเผยว่ารัฐบาลอิตาลีจะไม่ทบทวนการตัดสินใจยกเลิกมาตรการระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนก่อนวันที่15สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทางการสเปนคาดการว่าอาจมีกลุ่มผู้พยพผิดกฎหมายหลั่งไหลเข้าไปในเมืองเซลตาของสเปนอีกครั้ง
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ออกแถลงการคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินอาจเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของจีนระหว่างวันที่9ถึง10สิงหาคมนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศรวมทั้งกรุงปักกิ่งโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า50มิลลิเมตรต่อชั่วโมงขณะที่กระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนประกาศใช้แผนรับมือฉุกเฉินระดับ4ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดจากทั้งหมด4ระดับเพื่อรับมือเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินใน6พื้นที่6มณฑลของจีนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026เลกที่2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่นายบุญเลยธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโดยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดสนามตบเอาชนะฟิลิปปินส์ไปแบบสบายๆ 3-0 เซตคว้า3แต้มแรกได้สำเร็จส่วนผลอีกคู่อินโดนีเซียเอาชนะเวียดนาม 3-2 เซตสำหรับวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300โคเรียมาสเตอร์ที่เมืองอัสซานประเทศเกาหลีใต้เหลือความหวังหนึ่งเดียวของไทยในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดแซงเอาชนะฮานาโกฮาระกับริโกคิโยเซจากญี่ปุ่นไปแบบสุดลุ้น 2-1 เกมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับลีเซียงฮีกับปาร์คมินจีจากเกาหลีใต้แข่งขันในวันนี้การแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนายวิภูพิวัตรรองผู้ว่าการฝ่ายผลิตไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาประเภทถนนรายการไทม์ทริอัลรุ่นประชาชนหญิงระยะทาง18กิโลเมตรที่1เป็นของพิทยาพรแซ่ตันนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนเชียงใหม่เวลา34นาที29.286วินาทีคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม170คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทาน ขณะที่รุ่นประชาชนชาย27กิโลเมตรที่1ได้แก่พีรพลชาวเชียงขวางนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมจักรยานกองทัพอากาศคอมคอมเวลา 43:25.370 วินาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยตกเป็นของพีรพงษ์ลาดเงินคะแนนรวม170คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานขณะที่วัชรพงษ์สังฆศรและกวิศราอ่ำกำเนิดคว้าแชมป์ไทม์ทรายเอ้ารุ่นเยาวชนครองแชมป์ประเทศไทยด้านนายวิภูพิวัตรรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนรอบเขื่อนภูมิพลอย่างเห็นได้ชัดเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วเก่ามือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะจางจีวอนจากเกาหลีใต้2-0เซตผ่านเข้าไปชิงกับสอนวิสากุลพิสารรัตน์มือวางอันดับ7ที่ตัดเชือกชนะปัตตินันเผือกคำ6-3ทั้ง2เซตโดยแมตช์นี้จะเป็นการลุ้นแชมป์หญิงเดี่ยวรายการที่5ของโชติรินด้านชายเดี่ยววีรวิทย์กำพุทธเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จหลังหัวชนะแจ็คคูเปอร์มือวางอันดับ6จากฮ่องกง6-3และ6-2โดยจะเข้าไปตัดเชือกกับคูรานอสุเกะซูซูกิมือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นที่เอาชนะกันทัศสุรฤทธิ์โยธินของไทยมา6-3ทั้ง2เซตพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบช่วงวันที่8ถึง9สิงหาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่ 8-9 สิงหาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:22 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.36 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:54 วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43
12: 1 นาทีกับกปท.
1: การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยต้องอาศัยทั้งทักษะการสังเกตและวินัยในการใช้ถนนเรียนรู้ข้อควรระวังเทคนิคการขับขี่และพฤติกรรมที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุผ่านแบบฝึกหัดออนไลน์เพื่อเพิ่มความมั่นใจก่อนใช้งานรถจริง7ข้อควรรู้ขี่มอเตอร์ไซค์ปลอดภัยทุกเส้นทางมีดังนี้ค่ะ 1. เช็ครถให้พร้อมใช้ตรวจสอบระบบเบรกระบบไฟส่องสว่างสภาพยางและอุปกรณ์อื่นๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. สวมหมวกกันน็อกทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายปรับสายรัดคางให้กระชับพอดีป้องกันหมวกกระเด็นหลุดออกศีรษะหากเกิดอุบัติเหตุ 3. มีสติไม่ประมาทคาดการอุบัติเหตุประเมินความเสี่ยงบนท้องถนนล่วงหน้าให้สามารถตัดสินใจควบคุมรถได้อย่างถูกต้อง 4. ใช้ความเร็วให้เหมาะสมช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นสามารถเบรกและหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างปลอดภัย 5. เมาไม่ขับปฏิบัติตามกฎจราจรไม่ขี่รถย้อนสอนไม่ขี่รถบนทางเท้าระวังการแทรกเข้าไปในช่องแคบๆระหว่างรถยนต์ 6. ไม่เข้าใกล้รถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในบริเวณพื้นที่จุดบอดเพราะความสูงใหญ่ของตัวรถทำให้มองไม่เห็นผู้ขับขี่รถเล็กได้ 7. ห้ามดัดแปลงสภาพรถล้อและยางกระจกมองข้างท่อไอเสียควรเป็นไปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตไม่ดัดแปลงหรือถอดชิ้นส่วนใดออกเนื่องจากอุปกรณ์ส่วนควบของรถทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าระดูระดูมีที่มาเช่นเดียวกับคำว่าฤดูคือยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุในภาษาสันสกฤตฤตุแปลว่าช่วงเวลาในรอบปีซึ่งมีลมฟ้าอากาศแตกต่างกันหรือแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงก็ได้ภาษาไทยนำคำว่าฤตุมาแยกใช้เป็นสองคำคือฤดูคำหนึ่งกับระดูอีกคำหนึ่งฤดูใช้ในความหมายที่เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศส่วนคำว่าระดูแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงเช่นยาสตรีที่วางขายแดดดื่นมักอ้างว่ามีสรรพคุณช่วยแก้ระดูมาไม่ปกติคำว่าระดูปัจจุบันนิยมใช้คำอื่นแทนเช่นประจำเดือนเลือดประจำเดือน
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินตอนที่1ชนิดของอาหารเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่ต้องเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตของไส้เดือนดินอาทิชนิดและอัตราการแพร่พันธุ์อุณหภูมิความชื้นค่า pH ปริมาณแร่ธาตุความร้อนซุยและสมบัติทางกายภาพของดินที่ใช้รวมทั้งสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างอยู่ในดินตลอดจนสัตว์ที่แอบเข้ามากินไส้เดือนเป็นอาหารเช่นหนูจิ้งจกตุ๊กแกกบเป็นต้นรวมถึงภาชนะที่ใช้เพาะเลี้ยงไส้เดือนดินจึงควรมีฝาปิดเพื่อป้องกันสัตว์ผู้ล่าเหล่านี้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthaiและwww.saranukromthai.or.th
14: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางการกวาดล้างกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC ค่ะ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
16: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช ช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสลุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
0: ้กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่สองท่านผู้ฟังครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.ออกมาตรการ3ประสานต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแก้ไขวิกฤตข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลในหน่วยงานรัฐพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.วางมาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ใหม่ทั่วประเทศติดตามรายละเอียดมาตรการนี้จากพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
17: สวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
18: สวัสดีครับ
17: ค่ะท่านเลขาคะจากปัญหาข้อมูลรั่วไหลที่เป็นประเด็นในสังคมออนไลน์ในขณะนี้ค่ะสคส.มีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนไหนคะ
18: สำหรับเรื่องนี้ครับขอเรียนก่อนครับว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นยังไงนะครับก็เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นข้อมูลรั่วไหลแบบโดยทั่วไปนะครับ
17: ค
18: ือมันเกิดจากการที่มีบุคคลเนี่ยเอา username password นะครับหรือว่าช่องทางที่สร้างขึ้นโดยมิชอบของมิจฉาชีพหรือสร้างขึ้นเองอ่ะแล้วก็นำไปเข้าระบบแล้วก็เพื่อไปดูข้อมูลส่วนบุคคลหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยโดยที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับทีเนี้ยดังนั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องการคุ้มครองมูลส่วนบุคคลทั้งนั้นนะครับแต่ก็เลยมีการดำเนินการในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำก็คือตัวข้อตัวหน่วยงานนะครับที่เป็นผู้ดูแลข้อมูลที่ถูกเข้าถึงโดยไม่ชอบตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นการบังคับใช้ PDPA โดยตรงเลยเพราะว่าหน่วยงานเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสมนะครับสำหรับเรื่องนี้สิ่งที่ต้องดำเนินการเขาเกิดเหตุการณ์ละเมิดขึ้นมานะครับหน่วยงานเนี่ยก็ได้แก่กรมการปกครองแล้วก็กรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องตรวจสอบนะครับแล้วก็แก้ไขระงับยับยั้งแล้วก็รายงานเหตุการละเมิดมาที่สคส.ซึ่งสคส.ก็กำกับดูแลกำชับนะซึ่งขณะนี้ครับหน่วยงานก็ได้มีการตรวจสอบแก้ไขระงับยับยั้งในเบื้องต้นแล้วก็รายงานเหตุมาที่สคส.แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบต่อไปว่ามีการดำเนินการครบถ้วนจริงไหมแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับก็มีความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยสคมช.เนี่ยเข้ามาตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินการเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็มีความยับยั้งด้วยความปลอดภัยแล้วก็ยกระดับให้สูงขึ้นจริงซึ่งตรงนี้ก็ขอเรียนว่าไอ้ที่หน่วยงานเขาแจ้งมาว่ามีการแก้ไขนะครับยับยั้งแล้วเนี่ยก็คือในส่วนของกรมการปกครองเนี่ยเขาก็พบว่ามีการเข้าถึงข้อมูลในส่วนของระบบที่เขาอาจจะไม่ได้ใช้งานแล้วเขาเลยแก้ไขยับยั้งก็คือตัดการเชื่อมต่อระบบตรงนั้นไปแล้วนะครับส่วนของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็มีการเชื่อมโยงในส่วนของ API บางส่วนนะครับก็มีการระงับนะครับตัดในการเชื่อมโยง API ในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปแล้วนะครับแต่ว่าในทางการดำเนินการขั้นต่อไปเนี่ยก็ทางสคส.ก็ต้องตรวจสอบว่าโอเคมันเรียบร้อยจริงไหมแล้วก็ทางสคมช.เนี่ยเขาก็ต้องมีแนวทางมีมาตรการที่ต้องเพิ่มเติมในส่วนของภาพรวมทั้งประเทศนะครับซึ่งเร็วๆนี้เขาคงมีมาตรการยกระดับมาว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง username password หรือเชื่อจำกัดในการเข้าถึงโดยไม่ชอบตรงนี้มันมีมาตรการป้องกันอย่างไรในภาพรวมแต่ว่าในส่วนของสคส.เนี่ยก็ยังต้องตรวจสอบต่อไปว่ามีการปรับปรุงมาตรการตรงนั้นจริงไหมแล้วก็ที่เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ย มันเกิดจากการที่มีมาตรการหลาหลวมของเดิมไหมตรงนี้ถ้าพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือว่าปฏิบัติตามในแง่ของไม่ได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเนี่ยก็จะรายงานกับการพิจารณาพิจารณาโทษทางปกครองต่อไปอันนี้อธิบายนิดยาวนิดหนึ่งเพราะว่าอันนี้คือ PDPA มันจะเป็นเรื่องของทางปกครองครับมันจะมีขั้นตอนแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงยังไม่ถึงปลายทางแต่ระหว่างทางเนี่ยประชาชนก็จะอุ่นใจได้ว่ามีการแก้ไขนะครับยับยั้งตรงนี้ไปแล้วนะครับอันนี้คือส่วนของต้นน้ำแต่ผมอย่างไรก็ตามที่ผมเรียนนะครับว่าการคุ้มครองตรงนี้คือเหตุตรงนี้มันไม่ได้เกิดจากต้นน้ำอย่างเดียวนะครับคือในกลางน้ำเนี่ยอย่างที่บอกครับว่ามันมีการนำเอา username password อะไรต่างๆเนี่ยที่มิจฉาชีพเนี่ยมีการใช้คำว่าขโมยมาดีกว่าแต่เขามีการขโมยทางเทคนิคนะครับมีมัลแวร์มีแรมซัมอะไรต่างๆที่อาจจะเกิดจากพฤติกรรมการใช้งานที่อาจจะไม่ระมัดระวังทำให้พวกมิจฉาชีพเนี่ยเขาเอามาตรงนี้มันมีกลุ่มซื้อขายข้อมูลเนี่ยเขาเรียกกลางน้ำตรงนี้มันมีความผิดอาญาตามมาตรา 11/2 พระราชกำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามอย่างกำลังเทคโนโลยีนะครับฉบับที่2ซึ่งทางสกสมีความร่วมมือกับตำรวจสอบสวนกลางนะครับที่จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาจะมีข่าวว่าเรามีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็จับกลุ่มคนร้ายเหล่านี้ตรงกลางน้ำเนี้ยเพื่อจะได้ไม่มีการกระทำเหล่านี้เพื่อเป็นความเสี่ยงไปใช้ไปในระเบิดข้อมูลผู้อื่นมีการดำเนินการจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องนะครับที่ผ่านมาก็จับไปแล้วกว่า18รายนะครับส
17: ่
18: วนปลายน้ำเนี่ยตรงนี้ผมอยากจะถ่ายทอดนิดนึงครับว่าในส่วนของบุคคลที่แม้ว่าเองจะไม่ได้ไปแฮกหรือไปขโมยพาสเวิร์ดอะไรมาก็ตามเนี่ยแต่ไปเอา username password ที่ได้มาโดยมิชอบเหล่านี้หรือช่องทางที่สร้างขึ้นโดยมิจฉาชีพหรือสร้างเองขึ้นมาเนี่ยแล้วนำไปใช้นะครับเพื่อไปเข้าถึงข้อมูลอะไรต่างๆตรงนี้มันมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับก็คือว่าถ้าถือว่าเป็นการเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันไว้โดยเฉพาะครับไอ้ตรงนี้คือมันไม่ได้เป็นข้อมูลรั่วไหลโดยทั่วไปคือต้องเข้าใจว่ามันมีมาตรการเชิงป้องกันไอ้พฤติกรรมของปัจจัยภายนอกหน่วยงานด้วยว่ามันมีความผิดนะครับเพราะเป็นการป้องกันอย่างหนึ่งตรงนี้จำคุก2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทเพราะนั้นแล้วตรงส่วนนี้ทางสกสก็ประสานงานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็พิจารณาดำเนินคดีต่อไปก็คือเพื่อที่ว่าจะได้จัดการทั้งตัวต้นน้ำหน่วยงานต้องมีความแข็งแรงเข้มแข็งตรงนี้ทำแน่มีสคมช.เป็นตัวมาตรฐานในเรื่องของมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับซึ่งถ้าฝ่าฝืนมาตรฐานในเรื่องการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยก็จะถือว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานในการคุ้มครองผู้สูงคนไปด้วยตรงนี้ก็จะต้องรายงานกับผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อพิจารณาไป
17: ครับ
18: ส่วนกลางน้ำเนี่ยไอ้พวกซื้อขายแหล่งข้อมูลที่ซื้อขายกันเนี่ยอันนี้เราก็ต้องจัดการก็ไปจัดการให้หมดส่วนปลายน้ำก็คือในส่วนของพฤติกรรมในการที่จะไปเข้าถึงข้อมูลโดยผิดกฎหมายตรงนี้ต้องจัดการเช่นเดียวกันครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็ในส่วนนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกเรียนนะฮะส่วนต้นน้ำเนี่ยเขาหน่วยงานเขามีแก้ไขนะครับจำยังแล้วก็รายงานเหตุมาแล้วอยู่ระหว่างที่สคสเนี่ยก็จะต้องตรวจสอบต่อเพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ตรวจเช็คว่าเขาทำครบถ้วนไหมแล้วก็เพื่อทุกส่วนมาตรการและที่สำคัญถ้าพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเนี่ยก็จะต้องรายงานกรรมการเพื่อชาพิจารณาโทษนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับ
17: ค่ะทีนี้ข้อมูลที่หลุดไปเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างค่ะแล้วประชาชนกี่ล้านคนจะรู้ได้อย่างไรคะว่าตนเองเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียหายหรือไม่ค่ะจะตรวจสอบได้ยังไงคะ
18: คืออย่างนี้ฮะคือข้อมูลที่หลุดไปเนี่ยผมใช้คำนี้ดีกว่าฮะเป็นข้อมูลที่ถูกขโมยไปอ่ะมันคือพวก username password ในการเข้าถึงระบบนะครับอะไรพวกเนี้ยมันเป็นบัญชีการใช้งานอะไรพวกเนี้ยนะฮะเพราะนั้นแล้วถามว่าไอ้บัญชีพวกนี้จะเข้าไปถึงอะไรบ้างอ่ะก็อยู่ที่พฤติกรรมของคนที่ผมบอกอ่ะคือถ้าเขานำไปใช้เขาก็จะเข้าไปดูได้หมดในระบบที่มี username password ตรงนั้นเช่นอย่างมีของเชื่อมของ API ของโครงการปกครองได้เขาก็สามารถจะดูได้หมดซึ่งถามว่าณขณะนี้ครับที่ตรวจเช็คดูไอ้ตัวการเข้าถึงที่ผิดปกติเนี่ยถ้าที่ตรวจดูมันก็จะมีจำนวนไม่มากเท่าไหร่นะฮะไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าความอันตรายมันก็คือว่าถ้าเราไม่มีการปิดกั้นตรงนี้เขาก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เรื่อยๆไงประเด็นตรงนี
17: ้ค
18: ่
17: ะ
18: อันนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของประชาชนนะเขาก็ไม่ต้องกังวลตรงนี้ว่าขอให้มั่นใจว่าไอ้ส่วนการกระทำผิดเหล่านี้จะต้องถูกจัดการแล้วก็ส่วนมาตรการเห็นว่ามันอ่อนแอไม่เหมาะสมปัจจุบันก็ต้องถูกยกระดับขึ้นนะครับแต่ที่เกี่ยวข้องกับตัวเองก็คือว่า ถึงแม้ว่าก็ให้ตระหนักรู้นะครับตระหนักรู้แต่ว่าไม่อยากให้ตนกตกใจว่าก็เป็นไปได้ที่จะมีเหล่าวิชาชีพนำข้อมูลเหล่านี้มาหลอกลวงเราไม่หลงเชื่อไม่หลงโหลดไม่หลงโอนไม่หลงทำพฤติกรรมอะไรที่เป็นที่ต้องสงสัยเพราะอะไรครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะหลอกลวงเราแต่ข้อมูลชุดสุดท้ายที่ทำให้เราเสียหายน่ะมันจะมาจากตัวเรานั่นเองคือถ้าเราไม่หลงเชื่อไม่หลงโหลดลงอะไรเขาก็ยังไม่สามารถทำอะไรเราได้เพราะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองและถ้ามีสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการติดต่ออ้างอิงหน่วยราชการอะไรต่างๆเนี่ยสามารถวางหูแล้วก็ตรวจเช็คได้เลยว่าหน่วยนั้นได้ติดต่อมาจริงหรือไม่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถดำเนินการได้และที่สำคัญนะฮะถ้าเห็นว่าตัวเองอ่ะถูกละเมิดสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองเนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์ร้องเรียนมาที่สคสได้นะครับไม่ว่าจะเห็นว่าจะเป็นโดนละเมิดโดยตรงหรือว่าเห็นว่ามีความเสี่ยงอย่างอื่นเนี่ยคือสคสเนี่ยพร้อมรับทุกเรื่องนะครับแต่ว่าถ้าตัวเองเนี่ยมีความเสียหายโดยตรงเนี่ยอันนี้จะเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายเลยที่สามารถที่จะดำเนินการกับผู้ที่เราเห็นว่าทำให้เราเสียหายได้สคสก็จะดำเนินการรายงานกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาครับ
17: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
18: ครับผมสวัสดีครับ
19: ยังยิงเยาปากระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
20: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
1: ท่านผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันครบรอบก่อตั้งประชาคมอาเซียนครบ59ปีซึ่งก้าวต่อไปอาเซียนจะต้องร่วมมือกันเพื่อเผชิญความท้าทายทั้งในและนอกภูมิภาคอย่างไรบ้างติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
21: ข้อข่าวเล่าประเด็น
22: ในวันนี้ของทุกปีเป็นวันครบรอบการก่อตั้งประชาคมอาเซียนซึ่งปีนี้มีอายุครบ59ปีแล้วและเป็นปีที่อาเซียนต้องเผชิญกับความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์โลกอย่างรุนแรงจากการแข่งขันของประเทศมหาอำนาจความขัดแย้งและการสู้รบในหลายพื้นที่ทำให้อาเซียนต้องเร่งตั้งหลักเพื่อรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงได้ให้มุมมองว่าความท้าทายของอาเซียนในยุคเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันยังคงคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะด้านการเมืองในมิติที่ชาติมหาอำนาจเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้อาเซียนสามารถตั้งรับกับสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือการย้ำความสำคัญของความเป็นปึกแผ่นของชาติสมาชิกในภูมิภาคโดยมีอาเซียนเป็นแกนกลางเพื่อทำให้อาเซียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สามารถทำงานร่วมกับมหาอำนาจได้ทุกฝ่ายแต่การจะทำเช่นนั้นได้อาเซียนจะต้องพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคทั้งความขัดแย้งภายในเมียนมาที่ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปในทางที่ดีขึ้นความขัดแย้งในพื้นที่ทะเลจีนใต้ที่จีนเผชิญหน้ากับชาติสมาชิกอาเซียนรวมทั้งการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาด้วยซึ่งจำเป็นต้องหาจุดสมดุลใหม่ในการประสานความร่วมมือกันภายในภูมิภาคให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
23: การผลักดันให้อาเซียนเป็นแกนกลางการที่เป็นแกนกลางก็หมายความว่าจะต้องมีเจตนารมณ์ร่วมกันแต่ว่าผลประโยชน์ของแต่ละประเทศก็อาจจะแตกต่างกันบ้างอย่างเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติถ้าหากว่าประเทศไทยสามารถหาจุดสมดุลใหม่ที่จะร่วมมือแก้ไขปัญหาในเรื่องเหล่านี้เช่นเมื่อไทยเปิดพื้นที่ให้กับทางประธานาธิบดีคนใหม่ของพม่าเข้ามาเยือนแล้วก็เริ่มมีเวทีให้ก็จะต้องชัดเจนว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของอาเซียนฉันทามติของอาเซียนนะครับไม่ได้มีการเบี่ยงเบนแกนกลางตรงนั้นออกไปนั่นก็เป็นเรื่องนึงที่ค่อนข้างจะยากแต่ว่าก็อาจจะต้องพยายามผลักดันให้เกิดเอกภาพในเรื่องนี้ให้ได้ครับ
22: นอกจากความพยายามในการสร้างเอกภาพให้กับอาเซียนแล้วอาเซียนยังต้องมีวิสัยทัศน์ต่อประเด็นความท้าทายต่างๆที่ทั้งภูมิภาคและโลกต้องเผชิญด้วยเช่นการพัฒนาพลังงานสะอาดเศรษฐกิจสีเขียวความมั่นคงทางอาหารและน้ำรวมถึงสังคมผู้สูงอายุซึ่งในอีก2ปีไทยจะรับตำแหน่งประธานอาเซียนหมุนเวียนทำให้รองศาสตราจารย์ปณิธานมองว่าไทย ควรเน้นย้ำการสร้างความมั่งคั่งให้กับประชาชนผ่านการผลักดันให้เกิดห่วงโซ่การผลิตใหม่โดยเฉพาะในส่วนที่ไทยสามารถเป็นฐานการผลิตได้การผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตมากขึ้นผ่านการเชื่อมโยงระบบใหม่ๆเช่นเศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียนเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน
23: ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับทางสังคมสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสีเขียวคุณภาพชีวิตพลังงานสะอาดความมั่นคงทางอาหารทางน้ำสังคมผู้สูงอายุเรื่องเหล่านี้ก็กลายเป็นเรื่องที่ท้าทายอาเซียนมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องปากท้องของประชาชนจะต้องเชื่อมโยงกับภาคประชาชนให้มากขึ้นการเชื่อมโยงในระบบใหม่ๆสุดท้ายก็แน่นอนการผลักดันให้เกิดห่วงโซ่การผลิตใหม่ๆโดยเฉพาะในบางส่วนที่ไทยจะเป็นฐานให้กับหลายๆประเทศก็จะทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วมากขึ้น
22: จะเห็นว่าหัวใจสำคัญของอาเซียนในปีที่59คือการที่ทุกชาติสมาชิกต้องเห็นความท้าทายเดียวกันและพยายามสร้างความร่วมมือกันเพื่อรับมือความท้าทายเหล่านี้โดยต้องพยายามลดความขัดแย้งและร่วมแก้ไขปัญหาภายในภูมิภาคให้สำเร็จเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้อาเซียนพร้อมเผชิญหน้ากับความผันผวนที่อาจคาดเดาไม่ได้ทั้งภายในภูมิภาคและโลกในปีต่อๆไปปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
2: สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาผลักดันภาคบริการและชุมชนท้องถิ่นเร่งปรับตัวรองรับเกณฑ์มาตรฐานสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลกหรือ GSTC ซึ่งกำหนดให้ปี2030เป็นวาระแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้จังหวัดพังงาเป็นหนึ่งหมุดหมายสำคัญด้านการท่องเที่ยวติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: GSTC หรือ Global Sustainable Tourism Council หรือสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลกเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรระดับสากลที่ทำหน้าที่กำหนดและจัดการมาตรฐานกลางด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือ GSTC Criteria เพื่อลดผลกระทบเชิงลบและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่สิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยนายเลิศศักดิ์บุญกลิ่นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงากล่าวว่าได้กระตุ้นให้ภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการของจังหวัดพังงาให้ความสำคัญและเริ่มขับเคลื่อนการดำเนินการและเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศของ GSTC ที่กำหนดให้ปี2030เป็นวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ 2030 Agenda for Sustainable Development เพราะหากไม่มีการปรับตัวจะส่งผลต่อการจัดลำดับความสำคัญในการท่องเที่ยวและการดำเนินการขับเคลื่อนต้องดำเนินการร่วมกันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
4: ก็ประกาศว่า2530ถ้าประเทศไหนบริษัทไหนหรือสถานที่ไหนไม่ปรับตัวประเทศนั้นจะโดนเป็นลำดับหลังๆคนที่เตรียมความพร้อมเรื่องของซัสเทนเรื่องของ GSTC ที่มีความยั่งยืนน่ะจะได้เป็นตัวเลือกแรกๆเขาอยากให้เอเจนต์หรืออยากให้คนเนี่ยหันเข้ามาอยู่ในเรื่องของความยั่งยืนมากขึ้น
3: สำหรับ Global Sustainable Tourism Council มีการประเมินเป็นหมวดต่างๆอาทิโรงแรมบริษัททัวร์และพื้นที่ที่คำนึงถึงความยั่งยืนโดย3องค์ประกอบหลักๆนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆในปี2030หากขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งจะต้องมีการปรับปรุงให้ครอบคลุมเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งรายได้สู่พื้นที่ท่องเที่ยว
4: GSTC เนี่ยแบ่งออกมาเป็น3หมวดใหญ่ๆคือในเรื่องของโฮเทลตัวที่เป็นในเรื่องของโรงแรมแล้วก็บริษัททัวร์อีกส่วนนึงก็คือเรื่องของตัวสถานที่มีความยั่งยืนหรือเป็นเรื่องของซัสเทนก็เลยมองว่า3องค์ประกอบ3ปัจจัยนี่แหละจะเป็นพื้นที่ในการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาใน2030พื้นที่ไหนสามารถทำได้ครบก่อนจะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นกว่าเดิม
3: นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงายังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าโรงแรมในจังหวัดพังงามีความพร้อมในระดับ1เนื่องจากมีมาตรฐานสูงอยู่แล้วแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือประเด็นเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนชุมชนโดยมีแนวทางในการหาบุคคลที่มีองค์ความรู้มาทำความเข้าใจร่วมกับผู้ประกอบการและคนจังหวัดพังงาได้ทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
4: พื้นที่เนี่ยมันจะต้องรวมจากหลายภาคส่วนเข้าด้วยกันเพื่อที่จะมาจุดเชื่อมโยงกันอันนี้เราต้องพยายามหาผู้รู้เข้ามาอธิบายเพิ่มขึ้น
3: จะเห็นได้ว่า Global Sustainable Tourism Council มาตรฐานภาคการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ทุกจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญและต้องเร่งหาองค์ความรู้เพื่อตอบโจทย์หลักเกณฑ์ของ GSTC คือการจัดการความยั่งยืนมีนโยบายและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและสังคม กระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นธรรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตความยั่งยืนด้านวัฒนธรรมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมลดมลพิษอนุรักษ์ธรรมชาติการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
5: ปิดท้ายที่จังหวัดพะเยาขอเชิญเที่ยวชมและร่วมเชียร์การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Water Jet Pro Tour 2026สนามที่3ณกวานพะเยาระหว่างวันที่13ถึง16สิงหาคม2569เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมกีฬาทางน้ำและกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่รายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
6: จังหวัดพะเยาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสยามวอเตอร์คลับการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายกำหนดจัดการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Water Jet Pro Tour 2026สนามที่3ระหว่างวันที่13ถึง16สิงหาคม2569ณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยาเพื่อส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยานายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากล่าวว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้มอบหมายให้คณะทำงานส่วนต่างๆวางแผนการปฏิบัติงานฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมความพร้อมสถานที่เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยทั้งการแข่งขันและผู้เข้าร่วมชมการแข่งขันตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานพร้อมกล่าวเชิญชวนผู้สนใจนักท่องเที่ยวมาร่วมชมการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการดังกล่าว
8: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3นะครับที่จัดขึ้นที่กวางพะเยาก็มีนักกีฬานะครับระดับแชมป์โลกนะครับเข้ามาชิงแชมป์ประเทศไทยเราในการแข่งขันดังกล่าวก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา2นะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมในเรื่องการค้าขายของชุมชนนะครับในการดังกล่าวก็จะมีกิจกรรมจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จังหวัดพะเยานะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่อยู่ใกล้จังหวัดพะเยาหรือผู้ที่ชอบกีฬาความเร็วทางน้ำก็ขอเชิญชวนให้มาเที่ยวชมการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกีนะครับการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่กวางพะเยาครับผม
6: นอกจากการจัดแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Water Jet Pro Tour 2026สนามที่3แล้วภายในงานมีการจัดพื้นที่แสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปและของที่ระลึกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นนำสินค้าคุณภาพเช่นผลิตภัณฑ์ผ้างานจักสานและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพมาจำหน่ายภายในงานโดยจังหวัดพะเยามุ่งหวังให้การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Water Jet Pro Tour 2026สนามที่3ครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดส่งเสริมและพัฒนากีฬาทางน้ำประเภทเจ็ตสกีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดพะเยาในระดับประเทศและสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมแข่งขันรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดพะเยาดังคำที่ว่ามาเที่ยวพะเยามาแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรักยิ่งได้รู้จักยิ่งหลงรักพะเยาสรวิชัยคำสพท.พะเยารายงาน
9: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสพผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
24: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
25: ได้เลยเช็คมา
24: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
25: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
24: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
25: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พงษ์มาลีได้รับเกียรติจากท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกนำประเด็นสำคัญที่รัฐบาลดำเนินการมาสื่อสารบอกเล่าให้กับพี่น้องประชาชนอย่างตรงไปตรงมาเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์สวัสดีครับท่านโฆษกครับ
1: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
0: เมื่อ2วันก่อนคือระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีมินอองไลของพม่าที่มาเยือนอย่างเป็นทางการเห็นว่ากำหนดการก็แน่นเอียดไปหมดได้รับความสนใจจากบรรดาสื่อต่างประเทศรวมไปถึงองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนต่างๆด้วยนะครับทำไมการเยือนหนนี้ถึงมีแสงจับมากขนาดนี้ครับ
1: ก็มีหลายมิติด้วยกันนะคะก็แล้วแต่จะมองว่าการมาเยือนของท่านประธานาธิบดีมินอองไลนั้นจะนำไปสู่ประโยชน์ทั้งคนไทยและคนพม่ารวมถึงความเป็นอาเซียนอย่างไร
0: ครับ
1: แต่ต้องหยิบประเด็นที่ทางส.ส.ฝ่ายค้านพูดขึ้นมานิดนึงนะคะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าพบไปก็ไลฟ์บอยแปลว่าคุยไปก็เท่านั้น
0: ครับ
1: มันไม่เท่านั้นหรอกค่ะชวนท่านผู้ฟังคิดไปพร้อมๆกันดีกว่าว่าในความเป็นประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเหมือนเรามีคนบ้านติดกันเนี่ย
0: ครับ
1: ถ้าเขามีปัญหามันก็สามารถมากระทบความเป็นอยู่ของเราได
0: ้พรมแดนเรายาวถึง 2,400 กว
1: ่
0: ากิโลเมตร
1: นี่มันเป็นเพื่อนบ้านเป็นระดับประเทศเนี่ย
0: ครับ
1: อยู่ด้วยกันแล้วก็หนีกันไปไม่พ้นเพราะฉะนั้นถ้าเขามีปัญหาแน่นอนล่ะค่ะว่าบางเรื่องมันก็มากระทบประเทศไทยของเราเราอยากให้เขาแก้แต่ถ้าเราไม่คุยกับเขาเรามัวแต่ไปชี้นิ้วตำหนิแล้วทำไมเขาต้องมาแก้ไขปัญหาให้เรา
0: ครับ
1: ดังนั้นการทูตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้ววันนี้แนวการต่างประเทศของเรานะคะในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันกับเมียนมานั้นเนี่ยเราก็จะเดินหน้าจับช่วยเหลือซึ่งกันและกันพัฒนาไปด้วยกันเพราะในความเป็นประเทศเพื่อนบ้านอีกด้านหนึ่งก็คือเราเป็นพี่น้องในครอบครัวอาเซียนด้วยกันเราจะไปกีดกันให้เมียนมาเขาอยู่ข้างนอกไม่เอาเขาเข้ามามีบทบาทเลยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแนวทางที่ประเทศไทยเรากำลังขับเคลื่อนก็คือเป็นสะพานให้เมียนมาค่อยๆได้กลับมาใช่ค่ะว่าค่อยๆนะคะให้กลับมาได้มีบทบาทในอาเซียนซึ่งทิศทางนี้ก็ได้รับการยอมรับจากผู้นำหลายๆประเทศในอาเซียนอย่างที่ท่านนายกได้ไปเยือนมาเลเซียไปเยือนอินโดนีเซียต่างก็ขอบคุณแล้วก็ชื่นชมสิ่งที่ประเทศไทยทำอยู่ค่ะ
0: ครับถ้าไม่ให้เป็นการคุยไปก็ไลฟ์บอยผมก็คงต้องเจาะประเด็นสัก 2-3 ประเด็นครับท่านโฆษกประเด็นแรกจะเอายังไงครับเรื่องประเด็นความมั่นคงตามแนวชายแดนอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดเรื่องแบบนี้เนี่ยการเยือนหนนี้มีการคุยกันบ้างไหมครับ
1: คุยกันค่ะในโต๊ะพูดคุย2ฝ่ายเราก็เห็นพ้องว่าจะต้องมีกลไกในด้านความมั่นคงในเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดกันค้ามนุษย์เรื่องของสแกมเมอร์อันนี้ต้องเดินหน้าต่อแล้วทางเมียนมาเองก็บอกว่าจะทำให้เต็มที
0: ่ครับ
1: ทุกๆปัญหาที่ท่านนายกหยิบขึ้นมาทางฝ่ายเมียนมาเข้าใจแล้วก็จะร่วมแก้ปัญหาจากเรื่องของความมั่นคงชายแดนที่อาจารย์ถามไปเมื่อสักครู่มาสู่เรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนี่เป็นเรื่องที่กระทบกับคนไทยอย่างมากโดยเฉพาะคนที่อยู่พื้นที่ทางเหนือนะคะทั้งเรื่องของมลพิษเรื่องของแม่น้ำสารพิษในแม่น้ำอันนี้ทั้งสองฝ่ายก็เห็นควรว่าจะต้องมีจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันด้านเทคนิ
0: ค
1: นะคะส่วนเรื่องของมลพิษนั้นเนี่ยจริงๆณปัจจุบันเนี่ยมันมียุทธศาสตร์ที่ชื่อว่ายุทธศาสตร์ฟ้าใสเมียนมาไทยแล้วก็ลาวอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมามันอาจจะไม่ได้เต็มที่กับการเอาจริงเอาจังในการปรับปรามมลพิษ
0: แล้วทำยังไงถึงจะ
1: แต่ครั้งนี้เนี่ยทางฝ่ายเมียนมาเองก็พูดเลยว่าเราจะเดินหน้าในเรื่องนี้นะคะขณะเดียวกันก็ขอให้เราเนี่ยส่งนักวิชาการไปช่วยเหลือเรื่องของการเกษตรด้วยเพราะว่าเรื่องฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเผานะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายมิติที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่วนเรื่องน้ำแน่นอนค่ะนอกจากจะต้องมีคณะทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยในรายละเอียดก็คือเรื่องของการติดตามคุณภาพน้ำซึ่งทางเมียนมาเขาก็บอกว่าเขาก็ทำอยู่นะคะฝ่ายไทยเราก็ทำอยู่เพียงแต่ว่ามันมีตัวเลขที่กังวลกันเพราะฉะนั้นเป้าหมายร่วมกันคือว่าคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกแม่น้ำสายเนี่ย
0: แม่น้ำรวกแม่น้ำสารวิน
1: ค่ะมันจะต้องอยู่ในระดับที่เป็นคุณภาพดีปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนค่ะ
0: ครับอีกเรื่องนึงครับเห็นเมื่อครั้งก่อนไปเยือนอินโดนีเซียมี Business Forum ผู้นำพม่ามาหนนี้ก็มี Thailand Myanmar Business ฟอรัมดูเหมือนรัฐบาลจะใช้กลไกนี้ในการสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนหนนี้ก็มีการพูดคุยกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะในฟอรัมนี้เรียกว่าท่านนายกก็ไปท่านประธานาธิบดีเมียนมาก็อยู่ที่นั่นแล้วก็ภาคธุรกิจทั้งไทยที่ไปลงทุนที่เมียนมานะคะนักลงทุนไทยมูลค่าการลงทุนเนี่ยถือว่าเป็นอยู่ที่อันดับ4อันดับ5ในเมียนมานะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็นักลงทุนเมียนมาที่สนใจอยากจะส่งออกสินค้ามาประเทศไทยทุกคนก็ไปอยู่ใน Business Forum อันนี้แต่ที่น่าสนใจก็คือว่ามีคนไปร่วมงานมากกว่า700คนเกินกว่าที่คาดไว
0: ้
1: ซึ่งตัวเลขอันนี้มันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นว่าโอกาสทางธุรกิจทั้งเรื่องของการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมาในอนาคตเนี่ยมันจะต้องเติบโตอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ตั้งเป้าว่ามันจะต้องเพิ่มให้เกิน 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐให้ได้ในอนาคตถ้าสถานการณ์ในเมียนมาเขากลับใกล้เข้าสู่สภาวะปกติทุกๆอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแหละค่ะ
0: ครับก็เห็นสัญญาณที่เริ่มดีมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมเห็นว่าตอนที่ทางเมียนมาเขาเปิดด่านพรมแดนถาวรที่แม่สอดเมียวดีเนี่ยซึ่งตอนที่เขาปิดเนี่ยเขาก็ตัดสินใจปิดแต่ฝ่ายเดียวนะครับพอเปิดออกมาเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมนี่เห็นว่าคึกคักเลยใช่ไหมครับการค้าชายแดน
1: ใช่ค่ะเพราะมันปิดไปตั้ง10เดือน
0: ครับ
1: นะคะทีนี้พอมาด่านนี้เปิดแล้วเนี่ยท่านนายกก็พูดในที่หารือก็หวังว่าในจุดพันแดนอื่นๆก็คงจะได้เปิดให้บริการเพราะว่าการค้าชายแดนไทยพม่านี่เป็นโอกาสทางธุรกิจแล้วเป็นเรื่องจำเป็นของคนทั้งสองฝ่ายนะคะ
0: ครับตรงนี้ก็คงเป็นประตูการค้าสำคัญนะครับที่จะทำให้เราสามารถจะเข้าถึงไปในชั้นในของพม่าต่อไปนะครับ
1: เรื่องนี้การส่งออกสินค้าไทยอะค่ะเราก็มองว่าถ้าด่านเปิดความสงบในประเทศเขามีมากขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจเขาดีขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกสินค้าไทยนะคะแต่ที่ผ่านมามันก็ยังมีประเด็นในเรื่องของกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้ส่งสินค้าของเราเนี่ยไปได้ลำบากอยู่ท่านนายกก็ได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาหารือว่าอยากให้พิจารณาให้ทุกอย่างมันมีความคล่องตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คืออะไรที่เราช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เราก็จะเดินหน้าทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ฝ่ายเมียนมาอยากให้เราช่วยเราก็ยินดีนะคะเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราพร้อมอยู่แล้วนะคะส่วนฝ่ายไทยเราก็อยากจะเดินหน้าเอาจริงเอาจังปราบปรามให้สิ้นซากพวกเรื่องของสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติต่าง
0: ๆครับ
1: แล้วก็ต้องย้อนกลับไปประเด็นแรกคือถ้าเราไม่คุยกับเมียนมาสิ่งที่เราอยากได้มันจะเกิดขึ้นหรอคะ
0: ก็คงลำบากหน่อย
1: ก็คงลำบากนะคะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็จะแสดงให้เห็นว่าทิศทางทางการทูตที่เราจะยืนอยู่ในเวทีโลกให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยก็คือการสร้างพันธมิตรยืนอยู่บนหลักการของกฎหลักที่เรายึดถือในเวทีนานาชาติและความจริงใจที่ให้ต่อกันค่ะ
0: ครับนอกจากการพูดคุยพบปะหารือกันมีการลงนามแลกเปลี่ยนความเข้าใจ MOU สำคัญอะไรด้วยใช่มั้ยครับ
1: ใช่ค่ะมี3ฉบับนะคะ1ในเรื่องของแรงงานค่ะ2เรื่องของการจัดการคุณภาพน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำข้ามพรมแดน
0: อ๋อครับ
1: แล้วก็ความร่วมมืออันนี้เกี่ยวกับเรื่องของอวกาศค่ะจิสดานะคะที่จะร่วมกับทางหน่วยงานของทางพม่าที่จะทำในเรื่องของการสำรวจเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับอวกาศนะคะ
0: ครับนั่นก็เป็นประเด็นจากการเจรจาพูดคุยระหว่างที่ประธานาธิบดีมินอองไลน์มาเยือนไทยซึ่งท่านโฆษกรัฐบาลนะครับดร.รัชดานำมาเล่าซึ่งทุกเรื่องก็ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศนะครับอีกเรื่องนึงซึ่งต้องถือว่าเป็นประเด็นร้อนในตอนนี้ก็เห็นจะเป็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนรถที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บแต่ว่าเกิดการรั่วไหลหลุดออกไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็บางคนก็บอกว่ามีการประกาศขายผ่านทางดาร์กเว็บนะครับเรื่องข้อมูลรั่วไหลเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับแล้วรัฐบาลจะรับมือแก้ไขสถานการณ์ยังไงครับ
1: เรื่องนี้ท่านนายกสั่งการด่วนเลยนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปดำเนินการหาต้นต่อให้ชัดเจน
0: ครับ
1: แล้วก็ยกระดับในเรื่องของการป้องกันข้อมูลรั่วไหลต่างๆให้เร็วที่สุดนะคะทีนี้เรื่องของเรื่องมันก็มาจากว่าคนที่มีรหัสผ่านเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของรัฐที่มีอยู่ก่อนเนี่ยแล้วเขาเอารหัสตรงนั้นเข้ามาเอาข้อมูลแล้วก็ไปเผยแพร่จึงเป็นประเด็นขึ้นมาทีนี้มันก็จะต้องดำเนินการสืบค้นหาต้นต่อให้ได
0: ้พูดง่ายๆว่าไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบหรือว่าการมาลักดึงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐออกไปอย่างนั้นใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่ค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ณระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องทำอะไรต่อนะคะพอเรารู้สาเหตุตรงนี้แล้วแล้วเราก็ต้องดูก่อนว่ามันมีประเด็นอื่นหรือเปล่านะดังนั้นสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นโดยเร็วนะคะคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องกำหนดให้ระบบที่จัดเก็บข้อมูลของประชาชนเนี่ยใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นภาษาอังกฤษเรียกว่า multi factor authentication นะคะ MFA ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วเราก็จะต้องทำทั้งระบบนะไม่ใช่หน่วยงานเดียวนะทุกๆหน่วยงานก็จะต้องใช้แบบ MFA นี้
0: ใช่ครับเป็นเรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือว่าสกมช.เขากำลังส่งเสริมอยู่ครับ
1: เป้าหมายต้องทำให้เสร็จภายใน30วันด้วยนะคะอันนี้เรียกว่าต้องมารายงานไม่ใช่สั่งแล้วสั่งเลยมากไปกว่านั้นนะคะจะต้องมีการจัดทำระบบติดตามการใช้งานหรือ audit log เรียกว่าระบบเนี่ยจะติดตามดูว่ามีใครเข้าไปถึงชั้นข้อมูลระดับไหนบ้างและถ้าพบความผิดปกติก็จะแจ้งให้บุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบทันทีค่ะ
0: ครับนั่นก็เป็นในส่วนที่หน่วยงานของรัฐจะเร่งดำเนินการแต่ก็ฝากคุณผู้ฟังนะครับว่าต้องระมัดระวังด้วยในส่วนของตัวเองนะครับถ้าได้รับข้อความหรือสายเรียกเข้าที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ก็อย่าไปกดลิงก์อย่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักแล้วอย่าไปทำธุรกรรมการเงินอะไรต่างๆที่มันไม่ปลอดภัยนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์คุณผู้ฟังครับเมื่อก่อนเราก็มักจะบอกว่าผู้สูงอายุคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายตกเป็นเป้าหมายของการถูกหลอกลวงหรือถูกพวกสแกมเมอร์มิจฉาชีพมันมาหลอกเอาทุกวันนี้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยมาสู่เด็กและเยาวชนมากขึ้นหลอกให้เปิดบัญชีหลอกให้โอนเงินบ้างรัฐบาลมีมาตรการยังไงครับ
1: เรื่องของการปราบปรามมิจฉาชีพการปราบปรามบัญชีม้าเนี่ยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะคะที่ผ่านมาเพราะว่ามีความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยปปง.กระทรวง DE และสมาคมธนาคารไทยเรียกว่าพอรู้ว่าบัญชีไหนเป็นบัญชีม้าเนี่ยข้อมูลมันเชื่อมโยงกันหมดแล้วมันก็ทำการระงับบัญชีนั้นได้แล้วก็ดำเนินคดีกับคนที่เป็นอาชญากรแต่ความน่ากลัวของทุกวันนี้คือว่าพวกเหล่านั้นเนี่ยเขาเริ่มไปหลอกลวงกลุ่มเด็กและเยาวชนในวัย 12-18 คือมีมือถือแต่ว่ายังไม่มีวุฒิภาวะมากนักก็ถูกหลอกได้ง่ายสิ่งที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขากำลังนะใช้คำว่ากำลังนะคะกำลังจะกำหนดหลักเกณฑ์การจำกัดวงเงินโอนการชำระเงินต่อวันผ่านบัญชีธนาคารหรือว่า e-money ของน้องๆวัย 12-18 ปีไม่เกิน 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันตามช่วงอายุซึ่งก็ให้ติดตามเกณฑ์อันนี้ออกมาแต่หัวใจสำคัญก็คือว่าความสำเร็จของการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์พวกบัญชีม้าฉันคิดว่าประชาชนสัมผัสได้เองเราไม่มีเบอร์ประหลาดๆโทรเข้ามาไม่มีลิงก์หลอกลวงเงินโผล่ขึ้นหน้าจอโทรศัพท์ของเราแล้วเพราะว่าเราดำเนินการตัด URL ไปเมื่อมีการแจ้งเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังยังเจอปัญหาการหลอกลวงอะไรต่างๆที่ผ่านออนไลน์สามารถโทรไปที่หมายเลข1441ได้1441คือศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ค่ะอันนี้เป็น one stop service ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราสำเร็จในการแก้ไขปัญหาก็ด้วยศูนย์นี้แหละค่ะ1441เรารวบรวมทุกๆปัญหาแล้วก็ทำการแก้ไขร่วมกับหน่วยงานต่างๆค่ะ
0: เรียกว่ารัฐบาลกัดไม่ปล่อยนะครับในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์แล้วก็บัญชีม้าประเด็นสุดท้ายที่ต้องขอให้ท่านโฆษกช่วยเคลียร์ก็คือเรื่องที่กระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่า P-Move มายื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยจัดการเรื่องการมีโฉนดชุมชนซึ่งเขากลัวว่าอาจจะมีการเลิกในเรื่องนี้ไปเนี่ยนะครับเรื่องนี้ทางรัฐบาลมีแนวทางยังไงครับ
1: เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนแต่ว่ามันเป็นปัญหาเรื้อรังมานานมากแก้กันไม่ได้สักทีหนึ่งนะคะมันมาจากความทับซ้อนของการประกาศเขตที่ดินของรัฐกับประชาชนก็เลยทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นมานานแล้วกลับไม่สามารถใช้ที่ดินตรงนั้นทำกินหรืออยู่อาศัยได้ถูกต้องตามกฎหมายสิ่งที่หลายๆรัฐบาลพยายามทำก็คือมีการออกโฉนดชุมชนในส่วนรัฐบาลนายกอนุทินนะคะเราก็ได้มีมติคณะรัฐมนตรีไปเมื่อ12พฤษภาคมอะค่ะให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนเดิมสั่งไปแล้วแต่ว่าในทางปฏิบัติ
0: ช้าหน่อย
1: ช้ามันไม่เป็นไปตามเป้าที่อยากจะให้เป็นพอมันช้าพี่น้อง องประชาชนเดือดร้อนเขาก็มาร้องทุกข์นะคะซ
0: ึ่
1: งท่านนายกไม่สบายใจเลยสิ่งนี้เพราะว่าสั่งไปแล้วแต่ทำไมยังต้องให้ประชาชนมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมอีกท่านก็เลยสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีล่ะค่ะว่าให้คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติเนี่ยเร่งพิจารณาในการรับรองสิทธิ์และสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนและต้องมารายงานต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งมันก็จะต้องมีเรื่องของผู้รับผิดชอบกรอบเวลาดำเนินการให้ชัดเจนนะคะแล้วก็คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติเนี่ยจะต้องทำงานร่วมกับเจ้าของที่ดินไม่ว่าจะเป็นมหาดไทยหรือหน่วยงานอื่นๆกำหนดมาตรการชั่วคราวออกมานะช่วงก่อนที่จะรับรองสถานะของโฉนดชุมชนได้ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้พี่น้องประชาชนกลุ่มนี้เนี่ยได้รับผลกระทบจากการขับไล
0: ่ครับ
1: การรื้อถอนหรือการดำเนินการอื่นๆที่จะทำให้เขาเดือดร้อนในช่วงที่เปลี่ยนผ่านนะคะแต่ว่าย้ำนะคะว่ามาตรการนี้เนี่ยไม่ได้จะไปเอื้อให้คนที่บุกรุกหน้าใหม่ไม่ใช่นะคะให้กลุ่มชุมชนเดิมที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นค่ะ
0: ครับก็เป็นการยืนยันนะครับว่าทุกเสียงของประชาชนรัฐบาลเราดำเนินการอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับอยากให้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำเรื่องใดมาพูดคุยเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังส่งข้อความผ่านเพจไทยคู่ฟ้านะครับหรือจะให้ตอบคำถามหรือเคลียร์ประเด็นไหนก็ได้ก็ติดตามได้นะครับทุกวันเสาร์หลังข่าวเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกรัชดาธนาฤเรศกับผมสุรพงษ์มาลีลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด

ุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นสถิติที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดคือเรื่องเมาแล้วขับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา43วงเล็บ2ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นและในการทดสอบจะสามารถตรวจสอบได้อย่างไรว่าบุคคลนั้นคือผู้เมาแล้วขับตามกฎกระทรวงการทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่พ.ศ. 2567นั้นได้บัญญัติให้มีการตรวจวัดโดยวิธีการเป่าลมหายใจหรือปัสสาวะหรือจากเลือดซึ่งจะมีปริมาณเท่าไหร่นั้นสามารถแบ่งแยกออกได้เป็น2กรณีคือ 1. กรณีมีปริมาณเกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ใช้สำหรับกรณีบุคคลผู้ขับขี่ซึ่งมีอายุต่ำกว่า20ปี2. บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว 3. บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตขับขี่รถประเภทอื่นที่ซึ่งไม่สามารถใช้แทนกันได้และ 4. บุคคลซึ่งไม่ได้รับใบอนุญาตขับขี่กรณีที่ 2. 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ใช้สำหรับผู้ขับขี่ซึ่งมิใช่บุคคลดังกล่าวบทกำหนดโทษนะคะจะถูกบัญญัติไว้ในมาตรา160ปีซึ่งจะมีถึงโทษจำคุกและปรับและกรณีบุคคลใดซึ่งได้กระทำความผิดซ้ำภายใน2ปีจะต้องถูกจำคุกและปรับด้วยเสมอและที่สำคัญนะคะความผิดฐานขับขี่นั้นเกิดขึ้นโดยเจตนาไม่ใช่ความประมาทและในทางกฎหมายความประมาทและเจตนาถูกบัญญัติไว้แยกต่างหากจากกันแต่อย่างไรก็ตามบุคคลผู้ดื่มสุราหรือของเมาอย่างอื่นเข้าไปแล้วขับรถก็ถือว่ามีความประมาทตั้งแต่ก้าวขาขึ้นรถแล้วค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
1: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
2: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
3: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
2: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
3: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากๆเลยค่ะ
2: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
3: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
2: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: ั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าตีผักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ

เมื่อพูดถึงกองมรดกนะครับบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการจัดการมรดกที่เราจะต้องพูดถึงนั่นก็คือผู้จัดการมรดกโดยปกติแล้วนะครับถ้ากองมรดกไม่มีปัญหาทายาทสามารถแบ่งปันกันได้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้จัดการมรดกนะครับแต่กรณีบางกรณีที่ผู้ตายมีทรัพย์มรดกมากนะครับและยังมีทายาทซึ่งมีสิทธิ์ได้รับมรดกหลายคนด้วยนะครับมักจะเกิดปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดก็คือจะต้องตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่ในการแบ่งปันทรัพย์มรดกนะครับซึ่งเราเรียกกันว่าผู้จัดการมรดกโดยปกติแล้วผู้จัดการมรดกจะเกิดขึ้นได้อยู่2กรณีนะครับ 1. เกิดจากการตั้งของพินัยกรรมเมื่อผู้ตายนะครับทำพินัยกรรมแล้วก็ระบุตัวที่ตัวบุคคลที่จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดกไว้กับ2นะครับโดยคำสั่งของศาลนะครับซึ่งผู้จัดการมรดกที่ถูกตั้งโดยพินัยกรรมและโดยคำสั่งศาลนะครับมีหน้าที่4ประการด้วยกัน 1. ก็คือรวบรวมทรัพย์มรดกซึ่งหมายถึงทรัพย์มรดกและก็หนี้ของกองมรดกด้วยนะครับ 2. เอามาบริหารจัดการบริหารจัดการยังไงครับก็คือชำระหนี้ของกองมรดกให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นก็รวบรวมทรัพย์ที่เหลือเอามากองรวมกันอีกนะครับประการที่3สืบหาว่ามีทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกมีกี่คนนะครับหลังจากนั้นประการที่4ก็คือการแบ่งปันทรัพย์มรดกในการแบ่งปันทรัพย์มรดกโดยปกติแล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องแบ่งปันเท่าๆกันนะครับท่านที่เป็นผู้จัดการมรดกก็ลองรับฟังไว้แล้วก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับตามใดที่การแบ่งปันทรัพย์มรดกไม่มีปัญหานะครับเราสามารถแบ่งปันได้ตามความต้องการของทายาททุกคนนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือผู้จัดการมรดกจะต้องแบ่งปันโดยความเป็นธรรมให้เป็นที่พึงพอใจของทายาททุกคนนะครับและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือท่านจะต้องไม่เอาทรัพย์มรดกไว้เป็นของตัวเองโดยไม่ได้รับความยินยอมจากทายาทเพราะถ้าหากท่านทำแบบนั้นนะครับท่านอาจจะมีความผิดทางอาญาซึ่งเราเรียกว่าผู้จัดการมรดกยักยอกทรัพย์นะครับก็มีโทษที่ท่านจะต้องถึงขั้นจำคุกก็มีนะครับอาจจะมีกรณีที่ท่านเห็นว่าที่เป็นที่ดินนะครับมีการโอนเป็นชื่อของท่านก่อนแต่อย่าลืมนะครับเราครอบครองที่ดินแปลงนั้นในฐานะผู้จัดการมรดกเท่านั้นนะครับท่านมีหน้าที่ต่อไปก็คือต้องแบ่งปันให้กับทายาททุกคนเราเป็นผู้จัดการมรดกอย่าเอาเปรียบทายาทนะครับแบ่งปันเป็นธรรมเพื่อความสุขของทายาททุกคนและที่สำคัญเราไม่ต้องโดนดำเนินคดีในฐานะยักยอกทรัพย์มรดกด้วยครับ

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาไม่สมเหตุสมผลใช้ผิดชีวิตเปลี่ยน
1: คุณแม่ทานยาตามที่หมอสั่งหรือยังครับ
2: ไม่ต้องละแม่หายแล้ว
1: ไม่ได้นะครับแม่ต้องกินยาให้ครบตามที่หมอสั่งยาที่แม่กินเป็นยาปฏิชีวนะไม่อย่างนั้นต่อไปโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจะดื้อยานะครับแม
3: ่ถูกต้องครับถ้าต่อไปยาเดิมใช้ไม่ได้ผลก็ต้องหายาใหม่ค่าใช้จ่ายในการรักษาก็จะสูงขึ้นนะครับสวัสดีครับพบกับผมและหมอเจี๊ยบละลนาในรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคน
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเพราะหากใช้ผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะ
3: ใช้ผิดเหรอ
4: ยาเองพออาการดีขึ้นก็หยุดกินยาโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะนี่นะคะต้องกินให้ครบตามจำนวนที่แพทย์สั่งค่ะบางทีนะคะก็ลดยาเองจากกิน3มื้อเหลือกินแค่2มื้อบางคนนะคะสั่งยาให้ตัวเองก็มีกินยาเองแบบผิดๆใช้ยาไม่ถูกกับโรคหรือใช้ยามากเกินความจำเป็นค่ะ
3: ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตามแพทย์สั่งอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะเรื่องการกินยา
4: ใช่แล้วค่ะเพราะหากเกิดการดื้อยานะคะอาจจะทำให้ไม่มียาขนานต่อไปในการรักษาหรือไม่ก็ต้องหายาตัวใหม่ซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มมากขึ้นไปอีก
3: ใช้ยาผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆเลยนะครับต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
1: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
0: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ดังกลมแล้วเชียวนั่นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวลุงไม่แชร์
1: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ

0: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมย่อมเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดข้อขัดแย้งกันขึ้นในอดีตการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการฟ้องเป็นคดีต่อศาลมักจะถูกนึกถึงเป็นอันดับแรกเพื่อให้ศาลตัดสินว่าคู่กรณีฝ่ายใดแพ้ฝ่ายใดชนะแต่เป็นวิธีที่ไม่สามารถจะรักษาความสัมพันธ์อันดีของคู่กรณีไว้ได้นอกจากนั้นยังเสียค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าทนายความหรือค่าขึ้นศาลด้วยปัจจุบันการไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความจึงเข้ามามีบทบาทในฐานะที่เป็นวิธีการระงับข้อพิพาทที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยและยังรักษาความสัมพันธ์อันดีของคู่กรณีไว้ได้ด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเราสามารถทำได้กับคดีแพ่งทุกคดีและคดีอาญาซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นคดีที่ยอมความกันได้อย่างเช่นข้อหาทำให้เสียทรัพย์การบุกรุกในเวลากลางวันหรือหมิ่นประมาทเป็นต้นซึ่งผลของการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทนั้นสิทธิและหน้าที่เดิมของคู่กรณีก็จะระงับไปและผูกพันกันตามสิทธิหน้าที่ใหม่ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้จากการประนีประนอมข้อพิพาทดังกล่าวทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิพนักงานอัยการของเรามีบทบาทหน้าที่ในการเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและเมื่อเราไกล่เกลี่ยสำเร็จเราจะมีเอกสารที่เรียกว่าสัญญาประนีประนอมยอมความให้คู่กรณีเก็บไว้ฝ่ายละ1ฉบับและเก็บไว้ที่สำนักงานเราเพื่อเป็นหลักฐาน1ฉบับสำหรับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรีเรามีวันทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ทุกท่านสามารถเข้ามาติดต่อและขอความช่วยเหลือเราได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ในเวลาราชการหรือสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาที่สายด่วน1157หรือที่หมายเลข039-311-379หากท่านใดต้องการเข้ามาติดต่อด้วยตนเองสามารถเข้ามาที่สำนักงานของเราได้ตึกของเราจะตั้งอยู่ในรั้วของศาลากลางอยู่ด้านหลังสำนักงานอัยการจังหวัดค่ะสังคมในอุดมคติอาจไม่ใช่สังคมที่เราอยู่ร่วมกันโดยปราศจากข้อพิพาทเลยแต่การรับรู้เข้าใจและสามารถขจัดข้อพิพาทได้อย่างสมานฉันท์ต่างหากถึงจะเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกในสังคมอุดมคติค่ะThank you.

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
1: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
2: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
1: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
3: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
4: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
3: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
4: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินอนกรดวิตามินเอซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
3: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นเหรอครับ
4: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
3: เอาล่ะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

0: าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะไทยเมียนมาบรรลุข้อตกลงทวิภาคีจัดตั้งกลไกความมั่นคงปราบปรามยาเสพติดค้ามนุษย์และขบวนการสแกมเมอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: จริงด้วย

0: ลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: ไทยเมียนมาบรรลุข้อตกลงจัดตั้งกลไกความมั่นคงปราบปรามยาเสพติดค้ามนุษย์และขบวนการสแกมเมอร์พร้อมตั้งคณะทำงานด้านเทคนิคติดตามคุณภาพน้ำสายสำคัญให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
3: นางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาว่ารัฐบาลไทยมุ่งเน้นการเป็นสะพานเพื่อให้เมียนมากลับมามีบทบาทในอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไปพร้อมเดินหน้าความร่วมมือในมิติต่างๆเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้ง2ประเทศสำหรับการหารือทวิภาคีทั้ง2ฝ่ายได้เห็นพ้องในการจัดตั้งกลไกความมั่นคงเพื่อปราบปรามยาเสพติดการค้ามนุษย์และขบวนการสแกมเมอร์อย่างเต็มที่ขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้มีการตกลงดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสเมียนมาไทยและลาวเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 จากการเผาป่าโดยไทยจะส่งนักวิชาการสนับสนุนด้านการเกษตรมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านเทคนิคเพื่อติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำสารวินเพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยพร้อมลงนามบันทึกความเข้าใจ3ฉบับครอบคลุมด้านแรงงานการจัดการคุณภาพน้ำข้ามพรมแดนและความร่วมมือด้านอวกาศสำหรับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจได้มีการจัดงานไทยเมียนมาบิสซิเนสฟอรัมโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า700คนสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าในอนาคตให้เกิน 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐโอกาสนี้ยังได้หารือถึงการขยายการเปิดด่านชายแดนเพิ่มเติมต่อจากด่านแม่สอดเมียวดีเพื่อความคล่องตัวในการส่งออกชวนันท์มาลีรายงาน
2: มณฑลทหารบกที่27ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยตลอดแนวลำน้ำอย่างจังหวัดร้อยเอ็ดหลังฝนตกต่อเนื่อง
4: กองทัพบกโดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่27ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยตามแนวลำน้ำยังในพื้นที่อำเภอโพนทองอำเภอเสรภูมิหลังยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ตำบลสว่างตำบลโคกกม่วงอำเภอโพนทองตำบลศรีวิไลอำเภอเสรภูมิพบปะผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรับทราบผลกระทบและวางแนวทางรับมืออุทกภัยจากการติดตามพบว่าระดับน้ำในลำน้ำยังเพิ่มขึ้นจากวันก่อนประมาณ 10-15 เซนติเมตรโดยสถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบางส่วนขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพพีรพัฒน์พินิษฐ์สวทละเอียดรายงาน
2: ด้านจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำหลากพร้อมตรวจสอบหอเตือนภัยเพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำหลากจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของจังหวัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้โดยกำชับให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเรือท้องแบนและชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบความพร้อมของหอเตือนภัย3แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอชานุมานและอำเภอหัวตะพานเพื่อให้สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์พงศ์ศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปืนบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์รู้หรือไม่ผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษผ่าน3ขั้นตอนสำคัญดังนี้1ระยะถอนพิษยา
7: ดูแลโดยแพทย์เพื่อลดอาการขาดยาและควบคุมอาการทางจิต
1: 2. ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ
7: ปรับความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมฝึกทักษะการใช้ชีวิตในสังคม
1: 3. ระยะติดตามดูแล
7: ชุมชนและครอบครัวร่วมกันเป็นเกราะป้องกันไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ
1: การบำบัดที่ต่อเนื่องคือหัวใจสำคัญของการหายขาด
7: ร่วมส่งผลดีสู่สังคมติดต่อรับคำปรึกษาที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งใกล้บ้าน
6: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
8: รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อมท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมรายการวิทยุตามโครงการประชาสัมพันธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมวันเสาร์เวลา9โมงแบบนี้เรามาอยู่ด้วยกันกับโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมนะครับอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทัพปิงเหมือนที่บอกกันไว้นะฮะบอกกันไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ตอนช่วงเช้าแล้ววันนี้เรามาเจอกันได้ตอน9โมงนะครับเผื่อใครแบบว่าจดเพลงไว้นะไม่เจอกันหลายวันเนาะสดๆนะอย่าละโทรกันมาได้นะครับ0535255566นะครับเพื่อมาขอเพลงนะครับในช่วงนี้เลยนะเช้าๆแบบนี้เพลงแรกที่เปิดนะครับผมนี่แหละบ้านนานะเนื่องจากว่าบรรยากาศเนาะบรรยากาศแบบว่าฝนตกนะฝนตกแล้วแบบว่ารู้สึกแบบว่าโอ้มันเขียวชอุ่มนะครับผมแล้วก็รู้สึกแบบว่ามีแบบอากาศดีเนาะอากาศเย็นนะแต่ตอนเช้ามาก็มีแดดรำไรนะครับผมยังไงแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยใครจะไปที่ไหนเนาะต้องดูแลกันมากๆนะช่วงนี้เพราะว่าหลายๆพื้นที่เนาะต้องบอกว่าหลายๆจังหวัดด้วยกันที่เจออุทกภัยเจอในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากนะเนื่องจากว่าฝนตกหนักเนาะไม่ว่าจะเชียงรายเชียงใหม่นะเห็นเหมือนกันหน้านี้นะครับก็ดูแลกันดีๆนะครับผมใครจะไปที่ไหนไม่ว่าคนจะอยู่ลำพูนหรือแม้แต่จะอยู่ที่อื่นนะครับผมอยากจะให้แบบว่าดูเส้นทางกันก่อนที่จะไปนะครับเนื่องจากว่าจะได้รู้ว่าทางที่เราจะไปนะมันไปได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะไปติดขัดอยู่ตรงนั้นมันอันตรายเนาะมาดูกันสักหน่อยนะครับผมในช่วงนี้นะครับก็เมื่อวานนะนั่น24ชั่วโมงเขาบอกว่าฝนที่ตกเยอะน่าจะอยู่ที่ทาปลาดุกนะที่แม่ทานะครับผมส่วนของวันนี้นะครับช่วงเช้าๆน่าจะอยู่ที่เวียงยองเนาะยังไงแล้วก็ฝนตกหนักมากเลยนะเมื่อคืนนี้นะที่ทาปลาดุก 84.5 มิลลิเมตรเลยนะครับผมก็ถ้าใครที่ฟังอยู่นะครับผมอยากฝากความห่วงใยไปนะครับผมดูแลบ้านช่องดูแลในเรื่องของสุขภาพกันด้วยวันนี้เขาบอกว่าฝนประมาณ 70% ของพื้นที่จังหวัดลำพูนของเรานะอุตุนิยมวิทยาเขารายงานมานะครับผมแต่ช่วงนี้มีหลายๆคนที่อาจจะแบบว่าสงสัยเนาะในเรื่องของอากาศสภาพแปรปรวนต่างๆนะครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในรายการของเราเหมือนกันว่าเราจะทำยังไงดีนะหรือมันเกิดจากอะไรนะที่อากาศมันแบบไม่ค่อยจะดีแบบนี้นะครับแต่ช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนเนาะก็อาจจะมีฝนตกหนักบ้างนะในหลายพื้นที่ด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนะมันก็มีในเรื่องของมรสุมต่างๆแล้วก็ในเรื่องของที่คนหลายๆคนน่าจะกังวลนะในเรื่องของพายุไต้ฝุ่นนะที่ได้ชื่อว่าดอลฟินนั่นเองนะครับผมบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเนาะด้านตะวันตกของจังหวัดโอกินาวะนะครับผมประเทศญี่ปุ่นคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งนะครับมณฑลเจอเจียงนะครับผมประเทศจีนในวันที่9หรือแล้วก็วันที่10นะครับ2วันนี้ก็คือพรุ่งนี้กับมะรืนนี้นะครับผมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าประเทศไทยนะครับผมขอให้ผู้ที่เดินทางนะไปจังประเทศจีนหรือญี่ปุ่นต่างๆเนี่ยครับดูในเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยแต่ในช่วงวันที่8ถึงวันที่11นี่นะครับผมประเทศไทยก็น่าจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เพิ่มขึ้นนะโดยเฉพาะภาคเหนือนะครับผมบ้านเรานะแต่ว่าดูแล้วนะลำพูนน่าจะได้รับผลกระทบนิดนึงนะครับผมน่าจะมีฝนตกบ้างนะครับผมแต่อาจจะไม่ตกหนักเท่าพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเชียงรายอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าในวันที่12ถึงวันที่14หรือว่าอาทิตย์หน้าก็จะเริ่มมีฝนตกน้อยลงนะครับผมแต่ว่าก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่แหละในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือของเรานะครับผมยังไงแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกันดีกว่าว่าทำไมบางทีเนาะฝนตกหนักจังเลยนะครับบางทีฝนห่างไปเลยมันเกิดจากอะไรนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแล้วพฤติกรรมของเรานี่แหละมันเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศที่มันแปรปรวนแบบนี้หรือเปล่านะครับเราก็จะมาย้ำเตือนกันสักหน่อยเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจกันแล้วก็เผื่อเราจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันนะครับผมพักฟังเพลงกันสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาอยู่ด้วยกันกับโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมครับ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: โลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมนะครับกับเข้าสู่รายการกันนะครับผมเพลงที่จบไปนะสวยจนล้นนะครับผมของบิ๊กพ่อบิ๊กไอนะครับผมเป็นเวอร์ชันที่เอามาโคเวอร์ใหม่นะครับผมก็เป็นเวอร์ชันที่มีความสนุกขึ้นมีความร่วมสมัยขึ้นนะครับผมก็นำมาฝากกันไว้ในชั่วโมงนี้ละกันนะเมื่อกี้ทิ้งท้ายกันไว้นะครับว่าช่วงนี้ใครรู้สึกบ้างนะว่าอากาศมันค่อนข้างแปรปรวนเหลือเกินนะครับผมใครที่สังเกตบ้างนะสังเกตกันไหมครับว่าช่วงนึงนะฮะอากาศมันร้อนมากๆเลยนะอีกช่วงนึงฝนก็ตกหนักนะครับผมบางวันนะตอนเช้าแดดออกโอ้ร้อนเหลือเกินนะครับผมแต่ต้องพอมันตกแบบบ่ายนะพอมันเหมือนต้องน้องชอบพูดว่า1วันมี3ฤดูใครเคยรู้สึกแบบนั้นบ้างนะครับผมก็อันนี้เป็นในเรื่องของสภาพอากาศที่มันแปรปรวนในปัจจุบันนี้เนาะการเปลี่ยนแปลงนะครับมันคาดเดายากเนาะทุกวันนี้บางคนบอกว่าเดี๋ยวไปทานข้าวปากซอยแป๊บนึงนะนี่ฝนไม่ตกหรอกนะไม่เอาร่มไม่เอาเสื้อกันฝนไปเลยนะแต่พอขี่มอเตอร์ไซค์ไปแป๊บนึงอยู่ๆเห็นเหมือนม่านน้ำนะใครเคยเจอบ้างม่านน้ำนะครับผมขั้นอยู่ที่ถนนเลยโอ้โหไปแทบจะไม่ได้เลี้ยวกลับแทบจะไม่ทันนะดังนั้นแล้ววันนี้มาฟังกันสักหน่อยว่าเอ๊ะอากาศแปรปรวนนี่มันเกิดจากอะไรนะครับผมมันเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์หรือเปล่านะครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันให้เข้าใจง่ายๆนะครับว่าแต่ละกิจกรรมนะใกล้ตัวของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการใช้รถยนต์การใช้ไฟฟ้าการเผาการบริโภคการตัดต้นไม้ไปจนถึงการจัดการขยะนี่แหละครับผมมันสำคัญยังไงแล้วก็มันเกี่ยวข้องยังไงกับในเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนนะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในเรื่องของมนุษย์นะครับพฤติกรรมของมนุษย์อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของในส่วนของการทำให้อากาศมันสภาพอากาศภูมิอากาศมันแปรปรวนหรอกครับผมแต่มันก็จะมีปัจจัยหลายอย่างเนาะเนื่องจากว่าธรรมชาติเนาะมีความซับซ้อนนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันสักหน่อยนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าอากาศกับภูมิอากาศเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะสภาพอากาศนะครับผมก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ นะเช่นวันนี้ฝนตกหรือไม่วันนี้อากาศร้อนแค่ไหนลมแรงหรือเปล่านะครับหรือมีพายุฝนฟ้าคะนองหรือเปล่านะแต่ในเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันภาษาอังกฤษก็คือ climate นั่นแหละหมายถึงรูปแบบของภูมิรูปแบบของภูมิอุณหภูมินะรูปแบบของฝนรูปแบบของลมแล้วก็สภาพอากาศในระยะยาวๆนะครับผมโดยทั่วไปแล้วพิจารณาเป็นช่วงเวลาหลายสิบปีเลยนะดังนั้นแล้วถ้าหากวันนี้ฝนตกหนักวันเดียวนะเราไม่ควรสรุปทันทีนะครับว่ามันเกิดจากภาวะโลกร้อนนะแต่ถ้ามองในระยะยาวๆแล้วพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยมันสูงขึ้นนะเหมือนที่เราเอามาพูดคุยกันว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของบ้านเราโลกของเรามันสูงขึ้นอันนี้แหละครับผมเขาจะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั่นเองนะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันพูดง่ายๆนะครับก็คือมนุษย์ไม่ได้เป็นคนนะสั่งให้ฝนตกหรือแดดออกแต่กิจกรรมของมนุษย์กำลังเปลี่ยนความสมดุลของระบบภูมิอากาศโลกไปด้วยนะเป็นหนึ่งปัจจัยละกันเนาะลองนึกถึงชีวิตประจำวันของเรานะท่านผู้ฟังครับตอนเช้าเราทำอะไรกันบ้างนะเราตื่นขึ้นมานะบางคนก็ไปโรงเรียนบางคนก็ไปทำงานโดยใช้รถโดยสารวิ่งบนถนนหรือว่ารถส่วนตัวก็แล้วแต่นะครับผมโรงงานผลิตเสื้อผ้าสินค้าต่างๆสินค้าเปิดร้านค้าเปิดในเรื่องของเครื่องปรับอากาศบางคนแบบว่าร้อนเหลือเกินบางคนก็จะเปิดเพื่อให้แบบว่ามีคนแบบว่าเข้ามาใช้บริการเนาะบ้านที่เปิดไฟเปิดตู้เย็นเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมเหล่านี้แหละครับล้วนต้องใช้พลังงานนะพลังงานจำนวนมากนะครับของโลกยังมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเชื้อเพลิงฟอสซิลคืออะไรเอ่ยน้องอานไม่ว่าจะเป็นถ่านหินน้ำมันหรือว่าก๊าซธรรมชาตินะเมื่อมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหล่านี้นะครับจะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหรือว่า CO2 นะอันนี้เป็นศัพท์ทางแบบว่าเทคนิคของเขาเนาะซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกด้วยซึ่ง NASA นะครับอธิบายว่ากิจกรรมของมนุษย์เหล่านี้แหละครับผมโดยเฉพาะการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นสาเหตุหลักๆหรือว่าสาเหตุสำคัญของแนวโน้มโลกร้อนในช่วงตั้งแต่กลางศตวรรษที่20เป็นต้นมาแล้วเพราะทำให้ปริมาณของก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเก็บแล้วก็กักเก็บความร้อนในบรรยากาศเพิ่มขึ้นนั่นเองที่จริงแล้วนะฮะเรือนกระจกนี่แหละที่จริงอากาศของเรามันมี เหมือนฝ่ายชีครอบไว้อยู่แล้วบางๆนะครับผมต้องบอกว่าบางๆเพื่อที่จะทำให้ความสมดุลของอุณหภูมิโลกของเรานะยังมีความอบอุ่นยังมีความเย็นอะไรต่างๆนี่แหละครับแต่ในเมื่อวันหนึ่งนะฝ่ายชีมันถูกบุไปด้วยก๊าซเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นการสะท้อนออกไปนะของอากาศมันเลยน้อยลงทำให้บ้านเราเนี่ยเหมือนมีอุณหภูมิที่เฉลี่ยสูงขึ้นนะอันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วก๊าซเรือนกระจกมันคืออะไรล่ะน้องอั้นนะครับผมลองจินตนาการว่าโลกนะฮะเรามีผ้าขาวบางนะผ้าห่มบางๆคลุมอยู่นะผ้าห่มนี้มีความสำคัญนะครับผมเพราะช่วยให้โลกมีอุณหภูมิที่เหมาะสมเหมือนที่น้องอันบอกไปเหมาะกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกไม่ว่าจะเป็นคนนะสัตว์นะครับผมแล้วก็สิ่งมีชีวิตอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเห็ดอะไรต้นไม้เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยแหละครับผมแต่ถ้าเราเพิ่มก๊าซเรือนกระจกเข้าไปมากจนเกินไปเหมือนกับทำให้ผ้าห่มมันหนาขึ้นเมื่อก่อนเราอาจจะห่มผ้าห่มบางเนาะผ้านาโนอย่างงี้นี่เราห่มผ้านาโนอย่างงี้นะครับผมแต่วันนึงเราเปลี่ยนไปเราใช้ผ้านวมใหญ่นะอาจจะเป็นแบบโอ้โหผืนหนา6ฟุตเลยอย่างงี้นะครับผมความร้อนนะครับผมบางส่วนจึงถูกกักเก็บไว้มากขึ้นนั่นเองนะง่ายๆเลยเหมือนเราห่มผ้านั่นแหละโลกก็มีแนวโน้มร้อนขึ้นเมื่อโลกอุ่นขึ้นนะครับระบบอากาศแล้วก็วัฏจักรน้ำก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยและสิ่งนี้นะครับผมสามารถเปลี่ยนรูปแบบของฝนคลื่นความร้อนความแห้งแล้งรวมไปถึงเหตุการณ์ของสภาพอากาศสุดขั้วบางประเภทได้นะครับผมดังนั้นแล้วนะครับผมสิ่งเหล่านี้แหละครับผมพฤติกรรมของคนนะครับผมที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกนี่แหละอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุนะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุละกันหรือว่าเป็นปัจจัยที่อาจจะก่อให้ก๊าซเรือนกระจกมันเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นแล้วใครที่มีพฤติกรรมนะครับผมเสี่ยงนะหรือว่าพฤติกรรมที่มันอาจจะทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกแท้จริงแล้วเนาะการใช้ชีวิตประจำวันมันอาจจะไม่ต้องเคร่งเครียดไปขนาดนั้นนะแต่อาจจะช่วยกันทำให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยมีการใช้วัสดุธรรมชาติหรือว่ามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่ามันปล่อยได้ยังไงบ้างนะให้มันน้อยลงดีกว่าเนาะอันไหนที่จำเป็นแล้วก็จำเป็นจะต้องใช้ก็ใช้นะครับผมแต่อันไหนที่อาจจะตัดได้บ้างเราอาจจะต้องตัดไปบ้างเพื่อที่จะได้เซฟโลกของเราไว้ทำให้อากาศของเรานะดีขึ้นนะครับผมยังทันนะต้องบอกว่าอย่างนี้ครับผมเพราะว่าหลายๆคนก็จะบอกว่าตอนนี้อากาศมันเริ่มแปรปรวนนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของอุณหภูมิที่เฉลี่ยสูงขึ้นนะอาจจะเกิดจากสิ่งเหล่านี้ก็ได้เดี๋ยวเรากลับมาฟังกันต่อแต่ตอนนี้พักคลายเครียดกันสักหน่อยไปฟังเพลงกันก่อนนะครับ
0: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

เพลงเร็วกันสักหนึ่งเพลงนะครับเผื่อใครแบบว่าตื่นเช้าๆมาแล้วอยากแบบว่ามี energy ในการใช้ชีวิตเนาะเพลงนี้นะครับผมแนนซี่นะของแมงปอชนทิชาครับผมเพลงนางสาวแนนซี่นี้ถือว่าแบบว่ามาก่อนการจริงๆนะเมื่อก่อนนะครับผมในเรื่องของ LGBT ก็อาจจะยังไม่ได้รับในเรื่องของการยอมรับมากจนเหมือนปัจจุบันนี้เนาะปัจจุบันนี้มีกฎหมายในเรื่องของสมรสเท่าเทียมต่างๆนะครับแล้วก็มีในเรื่องของพื้นที่ต่างๆที่เป็นการแสดงออกของกลุ่ม LGBTQ+ นะครับผมที่ออกมาแบบว่ามีพื้นที่ในการที่จะแสดงออกตัวตนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพจไหนความชอบแบบไหนเนาะอันนี้ต้องเป็นแบบว่าเหมือนที่จริงแล้วต้องบอกว่าความชอบในเรื่องของเพศนะฮะต้องคล้ายๆกับเราชอบทานดีกว่าเนาะหมายถึงว่าอย่างเช่นผัดกะเพราอย่างเงี้ยนะผัดกะเพราแต่ละคนบอกว่าอ๋ออยากกินแบบเนื้อไก่บางคนอยากกินแบบเนื้อหมูบางคนอยากกินแบบเนื้อแบบวัวอย่างเงี้ยนะหรือว่าอยากกินกุ้งเห็นไหมครับผมใครชอบแบบไหนมันไม่มีความผิดถูกหรอกครับผมก็เหมือนกันนะครับผมก็ในเรื่องของความชอบตอนนี้ก็นางสาวแนนซี่ก็ถือว่ามาก่อนการจริงๆนะเพลงนี้แต่งขึ้นมาปุ๊บแต่สมัยนี้ก็คือแบบเหมือนแบบว่าผ่านพ้นไปแล้วนะในเรื่องของ LGBTQ+ นะครับผมที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากเลยและต้องบอกนะบางคนรู้สึกแบบว่าLGBTQ+ เนี่ยเขามีความสามารถที่แบบรอบด้านมากๆเลยรู้สึกแบบดีใจนะที่เห็นแบบว่าเอ้ยเพื่อนๆหรือแบบอะไรที่แบบว่าบางคนแบบมีความสามารถพิเศษต่างๆที่มากมายเลยแล้วก็ได้การยอมรับแล้วตอนนี้ก็ยังไงแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเพลงละกันเนาะที่มอบให้ในช่วงนี้นะครับผมกลับมาสู่ในเรื่องของโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมนะครับผมเมื่อกี้เราพูดกันไปในเรื่องของภาวะเรือนกระจกเนาะที่อาจจะทำให้ภูมิอากาศที่มันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิของโลกทำให้น้ำคงน้ำแข็งที่อยู่ขั้วโลกต่างๆละลายหรือแม้แต่ทำให้สภาพอากาศในทุกๆวันนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับผมเนื่องจากว่ามันขาดสมดุลหรือสมดุลของมันเปลี่ยนแปลงไปวันนี้เลยเอาพฤติกรรมของเรานะที่ใช้ทุกวันนี่แหละครับผมที่อาจจะนะต้องบอกว่าอาจจะส่งผลทำให้สภาพภูมิอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปในระยะยาวๆนะอาจจะเป็นกิจวัตรประจำวันทุกวันที่เราทำกันเนี่ยจนแบบว่าทำจนชินนะครับผมแล้วรู้สึกว่ามันจะไปเกี่ยวข้องยังไงวันนี้เรามาฟังกันสักหน่อยพฤติกรรมหนึ่งนะครับผมที่เรียกว่าการเดินทางนะครับผมถ้าเราขับรถยนต์นะครับรถยนต์ส่วนตัวเนาะเป็นประจำรถก็ต้องเติมน้ำมันนะมีตอนนี้ก็จะมีในเรื่องของ EV นะที่เป็นในเรื่องของรถลักโลกนะต้องบอกว่าเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าหลายคนใช้นะตอนนี้บนท้องถนนเห็นเยอะมากๆเลยนะอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งช้อยส์นะครับหนึ่งทางเลือกที่หลายๆคนที่จะช่วยอันการแบบรักโลกหรือรักษาโลกไว้รถที่เติมน้ำมันหรือว่ารถสันดาปนี่นะครับผมเมื่อมีการใช้น้ำมันนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแน่นอนเลยว่าการเดินทางของคนเพียงคนเดียวไม่ได้ทำให้สภาพภูมิอากาศมันเปลี่ยนแปลงได้ทันทีหรอกครับแต่เมื่อจำนวนคนมันมากๆเนาะต้องบอกว่าอย่างลำพูนของเรามีกี่แสนกี่ล้านคนนะทั่วโลกนะประเทศไทยของเรามีกี่คนรอบโลกมีกี่คนอย่างนี้ดีกว่านะครับผมมันอาจกิจกรรมเหล่านี้แหละที่ทำทุกวันรวมกันเป็นหลายสิบปีผลกระทบก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับผมประเทศไทยของเราเองนะก็มีการกรมการมีการเปลี่ยนแปลงเนาะในเรื่องของสภาพภูมิอากาศเช่นกันเลยทั่วโลกเลยก๊าซเรือนกระจกก็เป็นอีกหนึ่งอย่างแล้วก็ก๊าซที่ปล่อยออกมาจากรถเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซต่างๆที่มันเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็อาจจะทำให้เป็นหนึ่งปัจจัยที่มันสะสมขึ้นมาเรื่อยๆแล้วอาจจะทำให้วันหนึ่งวันใดนะไปส่งผลกระทบต่อหรือไปเสริมในเรื่องของก๊าซเรือนกระจกให้มันมีฝ้าหนาขึ้นแล้วทำให้อุณหภูมิมันสูงขึ้นจนวันหนึ่งมันเกิดสมดุลเปลี่ยนแปลงไปและอาจจะเป็นทำใหโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับผมอีกเรื่องนึงดีกว่านะในเรื่องของพฤติกรรมที่เราต้องใช้ทุกวันก็คือในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าการเปิดไฟฟ้านะครับทั้งวันโดยไม่จำเป็นนะต้องบอกอย่างนี้นะครับผมบางคนบอกว่าปิดดีกว่านะอยู่แล้วแบบช่วยโลกดีกว่าปิดไฟอันนี้ก็อาจจะยังไม่ต้องนะต้องบอกว่าแบบอยู่แบบไม่เครียดมากดีกว่านะครับผมแต่บางที่ไม่จำเป็นนะห้องนั้นก็ไม่ใช้ห้องนี้ก็ไม่ใช้เปิดไฟไว้หมดเลยอันนี้อาจจะต้องช่วยกันสักหน่อยนะบางคนเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับหรือว่าแอร์นั่นแหละทุกห้องเลยนะบอกว่าเดินไปที่ไหนก็อยากจะให้มันเย็นสบายไปหมดเลยนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นอันนี้แหละครับผมอาจจะต้องแบบงดกันสักหน่อยช่วยกันสักหน่อยนะครับบางคนเปิดทีวีทิ้งไว้ชาร์จอุปกรณ์แล้วเสียบปลั๊กทิ้งไว้หรือใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินพลังงานมากโดยไม่จำเป็นสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนเป็นเรื่องเล็กๆเนาะในชีวิตประจำวันของเราแต่ในการที่แบบทุกต้องบอกอย่างนี้ครับว่า1ครัวเรือนสมมติมี5คนในหมู่บ้านของเราอาจจะมี
20เยอะน้อยไปอาจจะแบบ2 100นะ100ครัวเรือนเอา100ไปคูณกับ5สมมติว่ามี5คน5 100ก็เป็น500ในหมู่บ้านรอบๆหมู่บ้านเรามีตำบลมีอำเภอมีจังหวัดอีกคนเหล่านี้ก็จะเพิ่มขึ้นการใช้ชีวิตมันใช้ทุกวันใช้ตลอดเวลาเนาะถ้าเราแบบว่าเปิดทิ้งไว้ใช้หนักๆใช้แบบไม่จำเป็นอันนี้แหละครับผมมันรวมกันมาสะสมกันไปนานๆไปเรื่อยๆก็อาจจะทำให้เกิดการเผาไหม้หรือการต้องหาปั่นไฟเรื่อยๆนะครับผมในเรื่องของก๊าซในเรื่องของพลังงานที่เรียกว่าฟอสซิลนะครับผมที่เอามาให้เราใช้แต่ทุกวันนี้ทางภาครัฐเนาะก็จะมีนโยบายต่างๆที่พยายามจะทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมันน้อยลงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้พลังงานน้ำนะกังหันน้ำกังหันลมในการที่จะมาปั่นไฟนอกจากจะเป็นถ่านหินนะถ้าถ่านหินเนี่ยอาจจะมีการเผาไหม้เนาะแต่ก็ตอนนี้ก็จะมีในเรื่องของน้ำพลังงานลมที่ผันมาเป็นไฟฟ้าให้เราใช้ในบ้านแต่หลายๆคนเนาะตอนนี้ก็จะมีในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์นะบางคนก็ติดกันเองที่บ้านนะครับในเรื่องของโซลาร์เซลล์เนาะช่วงนี้นะครับผมโซลาร์เซลล์ก็มีโปรโมชั่นต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธนาคารต่างๆเหมือนทอสที่มาเจอกับท่านผู้ฟังก็จะมีในเรื่องของโปรโมชั่นใครที่รู้สึกว่าค่าไฟโอ้3-4-5 พันนะต่อเดือนแล้วติดแล้วมันลดลงจริงๆนะผมยังไงแล้วก็ลองปรึกษากันได้และอีกอย่างนึงก็จะเป็นการช่วยประหยัดนะในเรื่องของพลังงานแล้วก็ประหยัดเงินที่บ้านด้วยนะและที่สำคัญก็การปล่อยก๊าซต่างๆมันก็จะน้อยลงด้วยนะครับฝากไว้มันมีหลายทางเลือกเนาะที่จะทำให้เรานะครับผมเป็นหนึ่งคนที่ช่วยลดในเรื่องของก๊าซเรือนกระจกที่จะปล่อยออกไปสู่ชั้นบรรยากาศแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะของชั้นบรรยากาศไปนะครับฝากไว้ด้วยในเรื่องของการใช้ชีวิตเนาะอันนี้เป็นอีกแค่2พฤติกรรมแล้วกันเนาะก็คือการเดินทางแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันเดี๋ยวมีอีกหลายๆอย่างนะครับผมที่อาจจะหนักกว่านี้เดี๋ยวเรากลับมาฟังกันนะครับ

0: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: อโลอโลโมราเผื่อใครท่องตามนะครับผมเพลงที่จบไปของพี่หลิวอาจาริยานะนักร้องลำพูนของเราเองนะครับผมเพลงคาถาเปิดใจนะครับผมอีกหนึ่งเพลงละกันเพลงเร็วๆในช่วงนี้เผื่อใครแบบว่าจะง่วงเหงาหานอนกันก็มาฟังกันได้นะครับกับ95เมกะเฮิรตซ์สวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ครับผมอยู่กับรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมนะครับเอาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาฝากกันในชั่วโมงนี้ก่อนหน้านี้เราพูดคุยกันไปนะครับในส่วนของพฤติกรรมของมนุษย์นะที่อาจจะนะครับผมแล้วก็เป็นหนึ่งปัจจัยแล้วกันเนาะในการที่อาจจะทำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตนะบางคนบอกว่าใช้ชีวิตทุกวันเลยอาจจะไม่รู้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลทำให้นะครับเกิดก๊าซเรือนกระจกกันได้นะเนื่องจากว่ามันมีเส้นทางของมันเนาะอีกอย่างนึงนะที่มาพูดคุยกันเมื่อกี้เราพูดคุยกันในเรื่องของการเดินทางเนื่องจากว่ารถสันดาปที่มีการเผาไหม้อาจจะก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกได้2ก็คือการใช้ไฟฟ้าในบ้านที่อาจจะไม่จำเป็นนะต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าถ้าใครที่จำเป็นจะต้องใช้ยังใช้อยู่ได้นะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเป็นพฤติกรรมที่อาจจะส่งผลแบบว่าเอ๊ะอันนี้ก็ไม่จำเป็นอันนั้นก็เปิดอันนี้ก็เปิดอาจจะต้องช่วยกันนะลดในการใช้พลังงานเหล่านี้ลงไปบ้างนะครับอีกอย่างนึงนะครับผมที่จะมาพูดคุยกันนะต้องบอกว่าสำคัญด้วยนะครับผมสำคัญมากๆก็คือการเผานั่นเองนะครับผมการเผาหรือการทำลายพื้นที่ป่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ระบบนิเวศมันอาจจะเสื่อมโทรมลงนะแล้วก็เป็นการทำให้สมดุลในเรื่องของฝนตกลงมาความชื้นต่างๆการเก็บกักน้ำบนดอยนะมันก็อาจจะทำให้เกิดที่เราเห็นกันทุกวันนี้ก็คือน้ำป่าไหลหลากน้ำป่าไหลหลากก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอีกหนึ่งผลกระทบละกันเนาะที่เกิดจากภาวะโลกร้อนก็ได้นะเนื่องจากว่าเมื่อไหร่ที่เราไปตัดต้นไม้ไปทำให้พื้นที่ป่าไม้มีต้นไม้น้อยลงเหมือนต้นไม้ครับเขาเป็นในเรื่องของการชะลอเนาะการไหลของน้ำไม่ว่าจะเป็นรากของเขาที่จะดูดซับดูดซึมเอาไว้นะรวมไปถึงบริเวณลำต้นบริเวณใบที่ชะลอการไหลของน้ำลงสู่พื้นดินนะครับผมแต่เมื่อไหร่ที่ต้นไม้มันน้อยลงเราคิดง่ายๆก็คือเราเห็นเราเปรียบเทียบกันระหว่างดอย2ดอยดีกว่าดอยนึงมีต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะฮะอีกดอยนึงแบบว่าเกลี้ยงเกลาเลยแล้วเป็นดินลูกรังไปหมดเลยเวลาฝนตกลงมานะเท่ากันนะปริมาณเท่ากันเวลาฝนมันไหลลงมาสู่บ้านหลังแรกที่อยู่แบบปลายดอยนะหรือว่าแบบเขาเรียกว่าเชิงดอยเนาะน้ำนะครับผมที่ไหลจากบริเวณดอยที่ไม่มีต้นไม้เลยถึงก่อนแน่นอนเลยที่สำคัญเลยมันจะพาอะไรลงมาครับผมดินโคลนต่างๆทำให้ดินสไลด์ดินโคลนถล่มเนื่องจากว่าอะไรดินโคลนที่อยู่เป็นดอยนั่นแหละครับผมมันไม่มีเชื่อมจุดเชื่อมอย่างเช่นรากมันจะยึดเอาดินไว้ใช่ไหมครับมันเหมือนการเสริมเหล็กเนาะเหมือนเวลาเราสร้างพื้นคอนกรีตอันนึงเราต้องเสริมเหล็กก่อนถ้ามันไม่มีการเสริมเหล็กหรือไม่มีรากที่ยั่งเอาไว้เกาะนะยึดไว้มันก็จะทำให้พังทลายลงมาง่ายดังนั้นแล้วการเผาการทำลายป่าไม้เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับผมที่อาจจะทำให้สมดุลของธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงไปต้นไม้และระบบนิเวศนะครับผมสามารถช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าเป็นหนึ่งในก๊าซที่ปล่อยขึ้นไปเป็นก๊าซเรือนกระจกนี่แหละครับผมเมื่อพื้นที่ป่ามันถูกทำลายเนาะหรือถูกเผาปุ๊บคาร์บอนก็เยอะขึ้นนะ PM 2.5 ที่เราได้รับผลกระทบกันในทุกๆช่วงหน้าหนาวก็จะมีมากขึ้นนะครับผมแต่กิจกรรมเนาะบางอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเผาที่ครัวเรือนนะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของเผาพื้นที่การเกษตรหรือเผาวัสดุต่างๆที่เรารู้สึกว่ามันเล็กๆน้อยๆบางทีนะฮะเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มันไปผสมรวมกันเหมือนที่บอกกันไว้ว่าเอ๊ะบางทีการทำอะไรเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของเรามันเกี่ยวข้องจริงหรอแต่ต้องบอกงี้ครับว่าเมื่อไหร่ที่เราทำทุกวันทำเป็นประจำหนึ่งคนหนึ่งบ้าน10คน10บ้าน100คน100บ้านมันก็อาจจะไปสุ่มรวมกันทำให้มันเยอะขึ้นได้อีกอย่างนึงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือในเรื่องของอาหารเราต้องบอกว่าอาหารทุกจานที่เรารับประทานเข้าไปนะฮะมันมีเส้นทางของมันแน่นอนเลยไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์การใช้พลังงานในฟาร์มการแปรรูปการแช่เย็นการส่งขนส่งเนาะจนถึงการปรุงอาหารหากเราซื้ออาหารมากจนเกินไปแล้วกินไม่หมดอันนี้แหละครับผมอาหารจะกลายเป็นขยะแล้วเมื่ออาหารเหลือจำนวนมากๆก็จะหมายความว่าทรัพยากรน้ำพลังงานแล้วก็แรงงานที่ผลิตนะครับผมอาหารนั้นถูกใช้ไปโดยไม่เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่นั่นเองดังนั้นแล้วนะครับต้องบอกงี้ว่าใครที่ซื้ออาหารมากๆเอาไว้ในบ้านเนาะอยากจะให้ซื้อแต่พอทานละกันนะครับผมเพื่อช่วยกันเป็นอีกหนึ่งแรงในการที่จะลดนะครับผมการเกิดก๊าซเรือนกระจกนะบอกแล้วว่าทุกอย่าง เนาะมันมีเส้นทางของมันแม้แต่อาหารที่เราทานทุกวันก็ยังก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกได้ถ้าหากทานอาหารไม่หมดหรือทานอาหารแล้วมันเกินความจำเป็นที่เราจะต้องได้รับนะดังนั้นแล้วก็วางแผนทุกอย่างละกันเนาะเพื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ลดในเรื่องของก๊าซเรือนกระจกหรือภาวะเรือนกระจกที่อาจจะเกิดขึ้นกับโลกของเรานะครับผมโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมนำมาฝากกันไว้ในชั่วโมงนี้ครับฟังเพลงกันสักหน่อยนะเดี๋ยวกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายการเวลา1ชั่วโมงเร็วมากเลยนะครับผมพักกันสักครู่นึงนะครับ
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: นะครับผมโค้ชนะครับผมไปดูกันได้นะใครไปดู2ครั้งเนาะรู้สึกแบบตื่นตาตื่นใจมากเลยนะใครไม่เคยไปดูไปดูกันได้นะครับผมก็ฝากกันด้วยละกันนะแล้วก็ฝากกันด้วยนะครับผมในเรื่องของการใช้ชีวิตให้แบบว่ารักโลกกันสักหน่อยนะครับผมหลายคนบอกว่ามันอาจจะยากหรือเปล่านะไม่ยากเลยครับผมเหมือนเวลาเราไปไหนเนาะที่จริงเวลาเราไปไหนสักที่นึงนะร้านกาแฟร้านอาหารเราสามารถพกนะฮะผมไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำเนาะตอนนี้เห็นเยอะเลยใช้แก้วน้ำที่สามารถใช้ซ้ำได้นะครับผมรวมไปถึงบางคนเอาปิ่นโตหรือทัปเปอร์แวร์นะครับผมที่ไปร้านอาหารแล้วก็ซื้อกลับมาก็นี่แหละครับผมก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ช่วยนะครับในเรื่องของการลดการผลิตพวกพลาสติกลงนะครับแล้วก็ใช้

0: การรักโลกกันสักหน่อยนะครับผมวันนี้ต้องลาไปแล้วครับผมลาไปกับเพลงนี้ละกันคิดถึงบ้านเกิดเผื่อใครแบบว่าฟังอยู่แล้วอยากจะกลับบ้านกันแล้วนะวันนี้เดี๋ยวเจอกันตอนเย็นอีกทีนึงนะครับบ่าย3กับลำพูนสตอรี่ตอนนี้โลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะการเยือนไทยของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นสัญญาณเชิงบวกช่วยผลักดันการค้าชายแดนฟื้นตัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศระบุการเยือนไทยของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นสัญญาณเชิงบวกช่วยผลักดันการค้าชายแดนฟื้นตัวสร้างโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศ
8: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นสัญญาสำคัญในการฟื้นฟูความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนหลั

0: ผชิญข้อจำกัดจากสถานการณ์ในเมียนมาโดยทั้งสองฝ่ายหารือครอบคลุมการค้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026เพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจบทใหม่ซึ่งการค้าชายแดนยังเป็นกลไกหลักของเศรษฐกิจ2ประเทศโดยปีที่ผ่านมาไทยเมียนมามีมูลค่าการค้ารวม 244,051 ล้านบาทเป็นการค้าชายแดนและผ่านแดน 199,112 ล้านบาทหรือกว่า 81% โดยเฉพาะด่านแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญทั้งนี้ภาคธุรกิจยังเผชิญอุปสรรคจากการเปิดปิดด่านใบอนุญาตนำเข้าข้อจำกัดด้านเงินตราการขนส่งและความไม่แน่นอนด้านความมั่นคงซึ่งการหารือระดับผู้นำครั้งนี้จึงเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลทั้งสองประเทศในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างจริงจังปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเร่งกวาดล้างกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยไซเบอร์ทั่วประเทศ
2: ท่านตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสกส.เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินการและขั้นตอนการจัดการปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลซึ่งเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ขณะนี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการรั่วไหลของข้อมูลโดยทั่วไปแต่เกิดจากมิจฉาชีพนำยูสเนมและพาสเวิร์ดที่ได้มาโดยไม่ชอบหรือใช้ช่องทางที่สร้างขึ้นเข้าไปดึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยผิดกฎหมายซึ่งปัจจุบันสกส.ได้ปราบปรามและควบคุมสถานการณ์ครอบคลุมทั้ง3มิติแล้วตั้งแต่ต้นน้ำควบคุมหน่วยงานผู้ดูแลข้อมูลเช่นกรมการปกครองและกรมการขนส่งทางบกขั้นตอนต่อไปสกส.ร่วมกับสถาบันดูแลความปลอดภัยไซเบอร์เข้าตรวจสอบมาตรฐานหากพบหน่วยงานใดละหลวมจะเสนอคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญลงโทษทางปกครองกลางน้ำกวาดล้างตลาดซื้อขายข้อมูลล่าสุดร่วมมือกับตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มคนร้ายที่เป็นตลาดกลางซื้อขายข้อมูลไปแล้วกว่า18รายนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับผับเถื่อนกลางเมืองฉะเชิงเทราพบยาเสพติดจำนวนมากและมีเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการจึงจับกลุ่มผู้จัดการร้านส่งดำเนินคดีและเตรียมเสนอปิด5ปี
3: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบารมีโสธรเข้าตรวจสอบสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่ตลาดทรงชัยเจริญทรัพย์อำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าสถานประกอบการนี้เปิดให้บริการโดยไม่มีใบอนุญาตลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลามีเยาวชนเข้าใช้บริการและปล่อยปละละเลยให้มีการใช้สารเสพติดซึ่งจากการสืบสวนเป็นไปตามข้อร้องเรียนจึงนำมาสู่การเข้าตรวจค้นโดยผลการปฏิบัติการพบมีนักเที่ยวและพนักงานรวม194คนพบนักเที่ยวอายุต่ำกว่า20ปีจำนวน39คนมีเด็กอายุต่ำสุด16ปีและ15ปีจำนวน3คนเข้ามาใช้บริการด้วยและยังพบผู้มีผลตรวจสารเสพติดจำนวน32คนในจำนวนนี้เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีจำนวน7คนและมียาเสพติดถูกทิ้งในพื้นที่ภายในร้านโดยพนักงานฝ่ายปกครองได้แจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวผู้จัดการร้านส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจึงเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามคำสั่งพิจารณาสั่งปิดสถานบริการแห่งนี้เป็นเวลา5ปีต่อไปสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
5: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ ทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจการประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดยางชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
7: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
6: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ท่านกำลังฟังการส่งกระจายเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดลำพูนเสนอรายการสูงวัยใจเกินร้อยค่ะ

0: สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่เคารพพักทุกท่านเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: สูงวัยใจเกินร้อย
0: วันนี้มาครบสามสาวนะเจ้าเนาะสาวเหลือน้อยเนาะจ้าสวัสดีเจ้าคุณครูวิไล
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: เจ้าหมอตูเจ้า
0: สวัสดีคุณครูดอกไม
1: ้สวัสดีเจ้า
0: เจ้าแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าเข้ามาปักกันแฮมแล้วนะเจ้าในรายการสูงไวใจเกินร้อยที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดลำปูนนะเจ้าเนาะ FM 95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้านั่นจ้าที่เฮาหายไป1อาทิตย์เนาะแล้วเฮาบ่ได้มาปักกันนะเจ้าวันนี้เฮาก็มาปักกันแฮมละนะเจ้าก็จะมีรายงานข่าวความเคลื่อนไหวนะเจ้าเรื่องของชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดลำปูนนะเจ้าว่าไผไปทำอันยังที่ไหนตั้งใดพ้องเน
1: า
0: ะ
1: เจ
0: ้าที่ผ่านมานี้เนาะแล้วก็เฮาก็จะมาเล่าสู่คุณผู้ฟังนะเจ้าแล้วก็จะมีเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะเจ้าในการดูแลสุขภาพนะเจ้าฮือหมู่เฮาได้อายุมั่นขวัญยืนนะเจ้าอยู่เป็นขวัญใจลูกหลานนะเจ้าเน
2: า
0: ะ
2: คืออายุยืนยาวถึง100ปี
0: เจ้าเนาะโอเคนะเจ้าอ่ะครูเจิญครูวิไลจะมีข่าวอย่าง
1: ไร100ปีนี่มีความหมายไ
0: หมเอ้ย
2: โอ้มันไม่ไกลเกินฝันนะมันมีเทคนิค
1: ฟันของอาจารย์วิไลคือขอให้ได้อยู่100ปี
2: ข้างแหมซาวข้ามสาว3ปีได
0: ้อ๋อสาว3ปีเนาะ
1: แบบมีคุณภาพนะ
2: จะเอาโล่นะ
0: จะเอาโล่อยู่เนาะ
1: จ้า
0: แล้วครูดอกไม้เหรอครูดอกไม้ข้ามกี่ปี
1: ครูดอกไม้นี่ขอถึงเต้าพระพุทธเจ้า80ปีก็พอละ
0: โอ้เนี่ยเอานี่เอาตามนะบุญ
1: เอาตามนะบุญจ้ะ
0: เอาตามนะบุญ
2: มักน้อยสันโดษ
0: จ้าข่าวมีอย่างพ่อครูวิไล
2: เอาข่าวที่อันเมื่อวันที่4นี่เน
0: า
2: ะ
1: จ้า
2: ล่าสุดเจ้า
0: เอาล่าสุดเลยกะ
2: ล่าสุดก่อน
0: ยังเอาที่ผ่านมา
2: อันที่ผ่านมาของครูดอกไม้ก็มีก
1: ่อนของครูดอกไม้นี่มีข่าวตังอำเภอแม่ทาเน
2: า
1: ะเจ้าก็ได้คณะกรรมการชมรมเนี่ยนะก็ได้ประชุมกันนะเจ้าเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ว่าจะช่วยกันนะเจ้าเพื่อที่จะหาทางขยับคับเคลื่อนทางไอชมรมนี่คือมันได้เดินก้าวหน้าต่อไปเจ้าแล้วก็มีการนั้นต้อนรับคณะกรรมการที่เปิ้นไปประเมิน ชมรมผู้สูงอายุนะ
2: จ
1: ๊ะในอำเภอแม่ทาก็ส่งไป2หมู่บ้านนะจ๊ะก็คือหมู่6บ้านท้องฝายที่ตำบลทาทุ่งหลวงนะจ๊ะก็ประธานก็อาจารย์สำเริงนะจ๊ะสำเริงไม่หลวงก็นำคณะผู้สูงอายุของหมู่3เนี่ยมาต้อนรับคณะกรรมการของจังหวัดเนี่ยเป็นอันดีอันงามเด้อเปิ้นมีการนั้นเต้นบาสโลปตัวเนอร์คนเท่านะจะแต่ว่าบ่ใจสวิตสวัสนะแบบเรียบร้อยสวยงามจะเปิ้นใส่
0: อ่อนช้อย
1: อ่อนช้อยจะ
0: เปิ
1: ้นใส่ชุดอันขาวเสื้อขาวเหมือนกันโมดแล้วก็สิ้นนี่นะเสร็จแล้วก็เข้าอันประเมินเนาะเปิ้นก็ฮือคำแนะนำอย่างดีอ่ะ
0: จ้ะ
1: ก็มีอาจารย์ทวัฒน์เซนธรรมเนาะแล้วก็อาจารย์มงคลเป็นเลขาเนี่ยไปฮือคำแนะนำเจ้า
0: ผ่านก็ได้กี่คะแนน
1: เปิ้นยังบ่ได้บอกเตื้อเจ้า
0: แต่ว่าเฮาที่ประเมินตัวเก่าเนี่ยสักเท่าใด
1: ก็ 80% น่ะจ้ะ80คะแนน
0: 80
1: ก่อนเจ้า
0: โอ้ละโดนฮักก่อนน่ะ
1: เปิ้นก็บอกว่าเอ๊ะสูงไปหน่อยก
0: ็แสดงว่า
1: เจ้า
0: คือ
1: ติต้องฝ่ายนี้เปิ้นมีกิจกรรมทุกอย่างแต่เปิ้นบ่ได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอีบ่ได้เจ้าม ันก็จะขาดบางอย่างเป็นเอกสารไปส่วนนัก
0: ส่วนใหญ่ชมรมเฮาบ่ค่อยทําเอกสาร
1: ใช
0: ่ถ้าเฮาทําเอกสารกันก็ผ่านแต่ว่ากิจกรรมนี่มันถึงผ่าน
1: เจ้า
0: เนาะกิจกรรมถึงผ่านเพราะว่าตึ้งบ่จะอยู่จะแย่งเนาะเพราะว่าผู้สูงอายุเฮานี่เนาะที่ได้รับใช้สังคมแต่
1: เจ้ามันๆเนา
0: ะอย่างน้อยๆนะเปิ้นห้องประชุมก็ไปละ
1: เจ้า
0: เปิ้นห้องอบรมก็ไปเน
1: า
0: ะแล้วก็เปิ้นห้องไปเข้าโรงเรียนก็ไปเจ้าเนาะเปิ้นห้องไปเข้าชมรมก็ไปเปิ้นอบรมหยังไปหมดนะ
1: ไปหมดเจ้าเปิ้นก็มาต้อนรับกันเยอะอยู่นะเจ้
2: า
1: ที่บ้านท้องฝายที่ศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้านเปิ้นแล้วเสร็จแล้วหลังจากหั่นก็ไปแม่เมย แม่เมยนี่ของตำบลท่าขุมเงินเนาะประธานก็เป็นประธานหมู่บ้านโตยประธานตำบลโตยก็นางชวน
0: เดี๋ยวก่อนปีอันเดี๋ยวครูดอกไม้ก่อนจะไปแม่เมยเขาหยั่งสักการฟังเพลงเหตุก่อน
1: อ๋อเต้กันเนาะเอฟซีถ้าฟังเพลงอยู่เนาะ
0: ใช่ใช่
1: เจ้าฟังเพลงก่อนเดี๋ยวก็ไปแอลแม่เมยกัน
0: เจ้า

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ไปถึงแม่เมยอ่ะไปถึงแม่เมยต่อเพลงก็จบไปแล้วนะเจ้า
1: เจ้า
0: ไปแม่เมยต่อ
1: เจ้าหลังจากฟังเพลงนุ่นม่วนกันเสร็จแล้วก็มาแม่เมยเนาะล่องไปแม่เมยนะเจ้าอาจารย์ทวัฒน์เปิ้นก็ฮู้จักดีนะเจ้าประธานก็คุณชวนพิษเนาะชวนพิษฤทธิสารเนาะเจ้าเปิ้นก็เป็นประธานมาเมื่อเนาะตั้งแต่ปี454อย่างล่ําฮู้เจ้าแล้วเปิ้นก็เคยได้รางวัลนะเจ้าจากสมาคมผู้สูงอายุเนี่ยตอนปี2558อ่ะเจ้า10ปีมาละเปิ้นค่อนข้างจะเข้าใจงานของผู้สูงอายุได้ดีมากนะเจ้า
0: เจ้าๆโอเคแล้วเปิ้นได้กี่คะแนนน่ะ
1: อันนี้ก็ได้เยอะกว่าตะกี้ไปน้อย1 2คะแนน
0: โอ้เจ้าเจ้าแล้วจบจากบ้านท้าเฮาก็ไปบ้านโฮงต่อนะคุณได้เนาะ
1: ไปบ้านโฮงต่อ
0: บ้านโฮงไปที่ไหนก็
2: บ้านโฮงวันที่31นะจ๊ะวันที่31กรกฎาคมนะจ๊ะท่านประธานนายทวัชสินธรรมประธานสาขาพร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกประเมินชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งในเขตอำเภอบ้านโฮงโดยได้ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำเอกสารพร้อมได้มอบเงินสนับสนุนชมรมตัวนะเจ้าชมรมละ300บาทมีอยู่3ชมรมนะเจ้าของบ้านโฮงหนึ่งชมรมผู้สูงอายุบ้านโฮงบ้านโฮงหลวง
1: เจ้า
2: สองก็ชมรมผู้สูงอายุวัดบ้านล้องสามชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองปลาสวาย
0: เจ้าแล้วก็ผ่านหมดตอนนี้มันเปิ้นหมายความว่าให้พัฒไปพัฒนาต่อเนาะ
1: ใช่แม่แม่แม่
0: ปะปุ้งเดี๋ยวเจ้าถามก่อนว่าโค้ชจังหวัดมาสองคนเนี่ยหลังจากนั้นแล้วก็เปิ้นจะมาแหมกว่าเจ้าหรือว่าปะปุ้งแล้วก็ผ่านเลย
1: เออแล้วแต
0: ่
1: แล้ว
0: แต่ความเหมาะสมตั้งเมธาเนาะตั้งถามตั้งเมธาเพราะว่าเดี๋ยวอำเภอเมืองพวกก็จะเข้าประเมินนะเจ้า
1: เจ้าประมาณสัก2เดือนเนี่ยจะดูแหมกรรมหนึ่ง
0: เปิ้นจะเข้ามาอยู่
1: เจ้าหรือว่าบางทีอาจจะปล่อยให้โค้ชอำเภอไปดูแหมกรรมว่าถ้าพัฒนาขึ้นก็เ
0: จ้า
1: เรียบร้อยเจ้า
0: ของสำหรับของอำเภอเมืองก็มีถึง10ชมรมก่อนนะเจ
1: ้
0: าตีไปประเมินมา
1: ปีนี้มี
0: เมืองต้นนี้ตีบะเขือแจ้เนาะตีบะเขือแจ้แล้วก็ปรากฏว่าเปิ้นประเมินตัวเก่าไว้สูงตาเป็น90ปุ่นเนาะแล้วทีนี้กรรมการอำเภอก็ไปก็ก็ย่ำผ่านเตื่ออีกนะเจ้าเน
1: า
0: ะแต่ฮื้อเพิ่มเติมในเอกสารนะเจ้าเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ส่วนมากจะเป็นนั
0: ้
1: น
0: แล้วก็มาเห็มแก้มก็มาตีบ้านวังโตหมู่4นะเจ้าบ้านหมู่4ตำบลเมืองง่าแล้วก็ตีบ้าน42เมืองตำบลเมืองง่านะ
1: เจ
0: ้
1: า
0: ไปมานี่ก็เมื่อวันที่2นี่บ่ได้นะเจ้าวันที่2สิงหานี่เจ้าปรากฏว่าก็ต้องพัฒนาโตนะ
1: เจ
0: ้
1: า
0: ตอนนี้เฮาในทีมของอำเภอเนี่ยเฮาฮื้อผ่านระดับอำเภอไปก่อนเจ้าคือพัฒนาแล้วหลังจากห้าเนี่ยเฮาก็จะฮื้อตั้งทีมจังหวัดมาลงนะเจ้
3: า
0: แล้วประเมินทีเดียวเลยประเมินทีเดียวเลย
3: มอนเดียวจบ
0: มอนเดียวจบ
3: แล้วมีการปรับปรุงแล้วเหรอ
0: ก้นปั๊บปั๊บแล้วเจ้าคือหมายความว่าทีมอำเภอเนี่ยต้องไปดู
3: ก
0: ่
3: อน
0: ทีมประเมินอำเภอลงไปแล้ว
3: แนะนำ
0: ไปแล้วนะเจ้าไปแล้วไปแนะนำแล้วยังซีบัวบ้านนี่เปิ่นก็ไปละเ
3: องจ้
0: ะแล้วก็
3: จังหวัด
0: ไปฮิมปิงเปิ่นก็ไปละอันนี้ไปอำเภอเจ้าเปิ่นฮื้อโคตรอำเภอไปดูก่อนโคตรอำเภอนี่เขาจะแบ่งกันเป็นสอง
1: เพราะว่ามันเยอะ
0: มันเยอะมันซิปตีก็หรอแล้วทีนี้เขาจะต้องทีมอำเภอเนี่ยไปดูก่อนแล้วก็ไปทีมอำเภอก็จะไปแนะนำเพิ่มเติมในเอกสารนี่ค่ะถ้าหลังจากนั้นมันก็จะผ่านเนาะแล้วทีนี้พอจะผ่านเนี่ยเขาบอกว่าถ้าทำอย่างเอี้ยคือจะต้องผ่านอย่างน้อยๆ71คะแนนขึ้นไปเนี่ยจะผ่านละคือเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาเน
1: า
0: ะตังลี่ปุ้นก็ทำเจ้าตังลี่ก็ทำทุ่งหัวแจ้งก็ประเมินละเน
1: า
0: ะ
1: ทุ่งหัวแจ้งก็ไปเมื่อวันที่18กรกฎา
0: คมอันนี้เป็นข่าวคราวความเคลื่อนไหวนะเจ้าของการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งแบบบูรณาการนะเจ้
1: า
0: ของชมรมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยเนาะก็คือสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะเจ้าและในส่วนของจังหวัดลำปูนนี่เฮาก็ฮับมานะเจ้าฮับมาเฮาเป็นเครือข่ายของลำปางนะเจ้าเนาะ
1: เจ้า
0: คือสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยเนี่ยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนี่ยประรวมกับสาขาสมาคมผู้สูงอายุประจำจังหวัด25จังหวัดนะเจ้า ก็ได้ไปปรึกษาหารือไปอบรมประชุมกันนะจ๊ะแล้วกำหนดเกณฑ์การประเมินกับชมรมผู้สูงอายุเฮาอย่างน้อยๆที่สุดชมรมผู้สูงอายุเฮาต้องมีตัวตนขึ้นในหมู่บ้านในชุมชนบางคนก็บอกว่าเป็นชมรมผู้สูงอายุมีก็ประธานคนเดียวโปกลกนะจ๊ะและคณะกรรมการมีใดก็บ่ฮู้ประธานก็หล่นจริงหล่นจ้องเน
1: า
0: ะเปิดตั้งเทศบาลห้องก็หล่นไปตั้งใดห้องก็หล่นไปนะจ๊ะก็บ่มีเจ้าหมู่ทีนี้เปิ้นบ่ว่าการทำงานตึงวันเนี่ยเจ้าโดยเฉพาะยิ่งท่านผู้ว่ารายการจังหวัดเนี่ยเปิ้นได้ประกาศเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสุดยอดเนาะเป็นวาระจังหวัดนะเจ้าเปิ้นก็เลยฮื้อทำชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งขึ้นมานะเจ้าในส่วนของภาคประชาสังคมเนาะเฮาจะทำชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งในส่วนของภาครัฐเป็นคือหน่วยงานและองค์กรต่างๆไปทำเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุนะเจ้าก็ลองพอเราว่ามันจะพัฒนาอย่างจะได้นะเจ้าเนาะมันก็คงจะดีขึ้นนะเจ้าเห็นมีศูนย์บริการคนพิการเกิดขึ้นในชุมชนเนาะแต่ละแห่งมีการรับบริจาคกายอุปกรณ์ต่างๆนะเจ้าตามเทศบาลตามอบต.เนาะเพื่อที่จะเอาไป
2: สนับสนุนช่วยเหลือผู้สูงอายุนะเจ้า
0: ในชุมชนที่เปิ้นวิทย์เปิ้นขาดเนาะ
1: เจ้า
0: ทุกที่เปิ้นทํานะเจ้าเนาะแล้วหลังจากนั้นมีข่าวไปยังแฮมพ้อง
2: เรื่องการประเมินขอแจ้งว่าอำเภอปะซางนี่เปิ้นมองไปเกลำใหญ่เปิ้นขอเลื่อน ขอเลื่อนไปเป็นวันที่1ถึง10กันยา
0: โอ้ดีขอรวยไว้ก่อนเนาะ
2: รวยไว้ก่อน
1: อันลำใหญ่ตอนนี้ลำใหญ่กำลังราคาดี
2: จ้ะลำใหญ่มันจะล่นเน
0: า
2: ะจ้ะ
0: โอเคแม่น
2: จ้ะ
0: และราคาดีเพราะฉะนั้นเฮาอันนี้เป็นโอกาสทองของหมู่เฮาเหรอ
1: จ้ะ
0: ลำใหญ่นึงกำลังรักก็คือหมู่เฮาเหรอใช่มั้ยผู้สูงอายุ
2: ผู้สูงอายุน่ะช่วยได้นักเลยก็มีผู้สูงอายุ
0: ต่างบ้านที่ก็แกะลำใหญ่บ่ะ
1: แม
0: ่นะป้าผ่านก็ส่งข่าวมาช่วงนี้เป็นแม่เลี้ยงแกะลำใหญ
1: ่เพราะว่าเปิ้นจะต้องเอาไปอบ
0: เจ้า
1: เนาะเป็นเนื้อสีทอง
0: ใช่ทางบ้านทาก็มีเหมือนกันนะเจ้าเนาะก็แกะลำใหญ่นะเจ้าเนาะแล้วก็ห้องก็ไปเก็บลำใหญ่ไปใส่ลำใหญ่นะเจ้าเน
1: า
0: ะอันนี้เป็นบทบาทของผู้สูงอายุถ้าขาดแรงงานหมู่เฮาไปแล้วก็จะอีดนะเจ้าเนาะเพราะราคาแรงงานของเฮาก็มันทุกเนาะ
1: เจ้าแม่น
0: ค่าครองชีพมันก็แพงเนี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็บ่ค่อยดี
2: เนาะเจ้าข่าว
0: ต่อไป
2: ข่าวต่อไปเนาะเจ้าเมื่อวันที่4ธันวาคมเจ้า4สิงหา
0: หันกสวมันไปจะแย่4สิงหายําแผวเตียงยําสิ้นปีเตะ
2: นี่มันจะถึงกันสัก7ปีก่อนสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยนะเจ้าในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรานะเจ้าประจําจังหวัดลำปูนร่วมกับชมรมผู้สูงอายุอำเภอปะซางได้ทำพิธีมอบโล่เกียรติคุณนะเจ้าให้กับผู้สูงอายุ100ปีที่ถึง100ปีขึ้นไปนะเจ้าพร้อมเข็มกลัดสมเด็จย่าโดยนะเจ้าเงินขวัญถุงแถมจากสมาคมสภาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างในการรักษาสุขภาพและมีอายุยืนยาวให้กับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อำเภอป่าซางโดยมีในอำเภอป่าซางตัวแทนเนาะผู้แทนในอำเภอป่าซางนางสาวธัญลักษณ์วิบูลมาปลัดอำเภอป่าซางนะเจ้าประธานสาขาสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปูน
1: เจ้า
2: แล้วก็ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอป่าซางนายมงคลมูลชีพนะเจ้าแล้วก็นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรงตำบลม่วงน้อยนะเจ้าพร้อมสอบต.รอพอสอต.โอ้หน่วยงานหนักนำมาตูนเน
1: า
2: ะ
1: เครือข่ายของผู้สูงอายุ
0: มากันเพียบเนาะอสม.เนาะ
2: แล้วมี4คนนะเจ้ามี4
0: ของอำเภอปะซางนี่4
2: แม่อุ้ย
0: นะ
1: เป็นอุ้ยเยอะ
0: เป็นแม่ยิงมดหรอ
2: แม่ยิงมด
1: แม่ยิงมด
2: แม่อุ้ยกุยเนาะชูชาติเนาะเจ้า
1: บ้านสะปูงน้อยนะ
2: บ้านม่วงน้อยตำบลม่วงน้อยนะเจ้าบ้านเล็กที่หมู่3เนาะ2นี่ก็แม่อุ้ยบัวเย็นอินตะงามนะเจ้า
1: อันนี้อยู่หนองเงือก
2: หนองเงือกแล้วก็แม่อุ้ยบัวรัตแสงพึ่งนะเจ้า
1: อันนี้บ้านต้นพึ่ง
2: บ้านต้นพึ่งแสงพึ่งเน
1: า
2: ะสี่นี่ก็แม่อุ้ยยวงวงขัด
1: อันนี้บ้านแม่แรง
2: บ้านแม่แรงนะเจ้าอุ๊บ เปิ้นมีเอกลักษณ์ของเปิ้น
0: เน
2: า
0: ะ
2: บ่มีใครติดเตียงสักคน
0: ใช่
2: แม่อุ้ยอย่างก็ที่ปันปอน
0: อ่ะรายแรกเนาะอู้กันถึงรายแรกพอดีเจ้ากับพี่วิไลได้ไปเป็นพิธีกรเนาะนะพิธีกรในรายการมอบโล่ในวันนั้นนะเจ้าปรากฏว่าเจ้าก็เลยไปสัมภาษณ์เนาะว่าแม่อุ้ยที่เปิ้นได้100ปีเนี่ย
2: แม่อุ้ย
0: เปิ้นกินอันยังเปิ้นถึงอายุยืนฮู้บ่รายแรกน่ะเจ้าแม่อุ้ยกุยครูดอกไม้ลงตายแล้วเปิ้นกินหยังอ้อ
1: กินทุกอย่าง
0: ว่าใจ
2: ไม่ใจ
0: ไม่ถูก
1: ไม่ถูก
0: ไม่ถูก
1: อันกินน้ำพริกอ่ะ
2: ไม่
0: เอ้ยไม่ถูก
1: ถูกกันละ
2: อาหารที่เฮามักกันที่สุด
0: เออแล้วก็ขึ้นชื่อของภาคเหนือเลยเน
2: า
0: ะ
2: ใช่แล้วใส่ฮาตวย
0: เออใส่ฮาตวยอ
1: ๋ออ๋อผักกาดจอก็จะว่าจอผักตังแล้วนะ
0: เป็นแล้วเปิ้นว่าเปิ้นมักผักกาดจออุ้ยถูกใจบ่ตูโทบ่หอตูมากผักกาดจอ
2: กับที่หมูเฮาแค่อายุยืนกี่ผักกาดจอ
0: เออใช
1: ่จอทุกอย่าง
0: จอ
1: เพราะว่ามันมีรสส้ม
0: ใช
2: ่ใช
1: ่
0: คือเจ้าตอนที่เจ้าทํางานอยู่เนาะเจ้าก็อธิบายเจ้าบ้านเนาะว่าจอผักกาดเนี่ยเจ้ามันครบ5หมู่เลยอ่ะ
1: เจ้า
2: หมู่1ถึงหมู่5
0: กินข้าวกินข้าวกับจอผักกาดเนี่ยมันครบ5หมู่เออเฮากินข้าวก็ได้หมู่ที่1มื้อก่อนข้าวแป้งและน้ําตาลมื้อก่อนเออแล้วพอหมู่ที่2โปรตีนเนาะก็คือเนื้อสัตว์เนาะก็มันก็ใส่จีนเข้าไปมื้อก่อน
1: ใส่จีนเจ้
0: าแล้วหมู่ที่3ผักต่างๆเนี่ยก็คือผักกาดโจนะผักกาดเนาะเนี่ยมันไปได้3หมู่ละพอใส่5ใส่กะปิใส่อันยังเข้าไปดอกเป็นเกลือแร่อย่าหันก็ได้หมู่ที่4ละหมู่ที่5ก็น้ำเนาะวิตามินและน้ำอ่ะก็จบจบอยู่ในผักกาดโจ
1: มันมีโอเมก้าด้วยนะ
0: เออน่าก
1: ันโอเมก้าในอันไขข้อหมูอ่ะ
0: เออนั่นน่ะก็เออคอลลาเจน
1: เนี่ยคอลลาเจน
2: โอเมก้าก็มี
0: โอเมก้าอยู่ในปลาทู
2: ในฮะในฮะ
0: เออในฮะกะ
2: แคลเซียม
0: เอ๊ะแคลเซียมมีแคลเซียมมีในฮะเนาะเออแต่บางคนเปิ้นมาใส่ฮะมาใส่กะปิก็ได้แคลเซียมจากกุ้งตัวกุ้งกับตัวเคยเนาะเนี่ยคือเนี่ยของกินบ้านเฮาเนี่ยเอออันมันม่วนเนาะโอเคเพราะว่ามันเปลี่ยนเพลงก็ได้เนาะเออแล้วก็เจ้าตึงแนะนำเนาะไม่ซ้อหยังมาได้เนี่ยผักกาดจอเออแล้วก็ผลไม้ก็เหมือนกันซ้อไหนไม่ได้ก็กล้วยนะเจ้า
2: หาง่าย
0: เออกล้วยนี่ซ้อง่ายราคาถูก10บาท5บาท10บาทถึงได้กินหรือมันก็ปลูกคนเดียว
1: เจ้า
0: อย่างบ้านเจ้านี่ปลูกเผือนกตัวเด้อกินของเจ้าเสียเป็นเครือเครือนะ
2: ตัดเอามาห้อยมันตึงมาม
0: ันตึงมาเนี่ยจะมาต้องตัดแต่มันไปเลยเจ้าแม่เจ้าเพิ่นจะมาตรวจสวนนะเจ้าแม่เจ้าเพิ่นจะมาตรวจสวนเหมือนกับเป็นเจ้าของสวนนี
2: ่
0: เออมันจะไปตรวจอันไหนสุกอันนี้บาสุกแล้วก็อู้กันเนาะเสียงดังสนั่นนะเจ้า
1: จ๊ะจ๊ะแจ
0: ๊โดยเฉพาะอย่างยิ่งนกเอียงโคโลน่ะให้ฮู้จักหอนกเอียงโคโล
1: ที่มันฮ้องดังๆนะคะ
0: นกเอียงนกกิ้งโครง
2: มาฮู้จัก
0: เนี่ยนกกิ้งโครงเนี่ย
2: ตัวใหญ่
0: ตัวมันจะตัวลายๆเนาะสีดำสีขาว
2: สีขาว
0: โอ้ขาวขาวเจ้าเพราะมันจะเป็นนกเอี้ยงตีห้องเสียงดังมาก
2: มันห้องมวนๆนะกะ
0: เจ้าแล้วถ้าเฮาหยับมาเลี้ยงนะมันอู้กับคนได้นะมันอู้กับคนได้นะ
1: เจ้า
0: สวัสดีเจ้าอย่างมันก็สวัสดีเจ้านะไปไหนมาอย่างเนาะมันก็ว่าได้นะ
2: มาดูขอเล่าหน่อยก่อน
0: ได้
2: เอาไปเลี้ยงน่ะอันมีหั่นเตือนหนึ่งอีป้อบ่สบายก็บอกว่าป้อมันเดี๋ยวนี้นกเอี้ยงอีป้อมันอยู่ในกรงอ่ะอีป้อชอบขังก่ออีป้อตัวเก่าเนี่ยบ่คนบ่ฮู้ไปไหนเนี่ยอีป้อชอบก่อมาชอบไอ้ป้อเอาอย่างขังไว้พ่อนกเองเหรออีป้อปล่อยบ่เหรอเออเปิ้นว่าเออก็ดีกะก็โดยบอกให้คนทางบ้านว่าปล่อยนกเอี้ยงไปเลยคือเปิ้นอยู่กับเปิ้นแอวตามนั้นก็ได
0: ้
2: หมายความว่าเปิ้น
0: ต้องอยู่ในกรง
2: มันต้องอยู่ในกรงตามมันพวกก็ได้ออกหงยาเหรอ
0: โอ
2: ้หาย
0: ใจเลยเนาะเออเนี่ยมันเป็นกรรม
2: เนาะเล่าต่อเลย
0: เล่าต่อเลยเนาะก่อนจะเล่าต่อฟังเพลง
2: จ้าเจริญเจ้า

0: ตอนนี้เขาเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วคุณวิไลอู้กันมันม่วนแต่ม่วนว่าเหร
1: อเดี๋ยวเนี่ย FG ป้าสุกนามกรเปิ้นบอกว่าอันแม่ครูเขาอู้กันม่วนขนาดไข้หัวโตยไปอันเนาะอย่าง
0: เงี้ยเออได้กันโอ้ตาแม่สารประคามแม่เด้อหมอมาออกกูเสาได้เออว่ะโอ้ยังมาเวรนี่น่ะอีหลอเฮาก็บ่ฮู้จะว่าจะได้แต่เนาะเออมันก็พักผ่อนผ่องก็เลยว่าอีเนาะพักผ่อน
1: วันเดียวเฮาจะขอทางสถานีนะ
0: เจ้า
1: จัดตึงวาน
0: ตายละเนาะเออนั่นกะเปิ้นม่วนเปิ้นงานกับหมู่เฮานะเจ้าวันนั้นไปปาซางก็บอกว่าFC ของข้าเจ้าเนี่ยอยู่ที่ไหนอ๋อเอหรอเพราะว่าอยู่ตามโฮงหอมันเปิ้นเออกันเต็ม
1: อันเดียวต่อไปอุ้ยบัวเย็นมากอีหยัง
0: อุ้ยบัวยินเนาะจะบอกว่าเปิ้นชื่อบัวเย็นอย่าบัวยินอีหล่ะเปิ้นเป็นย่องอีหล่ะเจ้าก็เลยอู้ย่องแต่เปิ้นหน่อยนึงนะเจ้าเนาะเอออุ้ยบุญยินเนาะอุ้ยบุญยินนี่มักหยังก
1: ็มักปลาโบง
0: เออมักปลาโบงฮะว่าอุ้ยแล้วอีอุ้ยก็เป็นความดันแกเนาะเป็นว่าเจ้ามีกะมีความดันอายุ100ปีก็ยังมีความดันแต่ว่ามันก็กินยาไปเรื่อยๆอ่ะเจ้าเนาะมันก็กินได้เล็กน้อยๆเป็นยาละมัน100ปีแล้วหรอ
1: คนทําจะกินหนักละก้อมเดียวกับเสี่ยง
0: หรอหมอนี่ก็บ่ว่าหยังละเจ้าถ้าบ่ได้ในหมอนี่นะเพิ่นว่าถ้า80ขึ้นไปนะขยากินหยังกี่เตอะเ
2: จ้าก
0: ี่เต็มที่เจ้ามันมอกใดกินเลย
2: ลูกหลานเอาหยังให้กินก็กินติ๊กๆเ
0: จ้า
1: สำหรับอีพี่นี่มันกินเต้อกว่ามันมา100
0: โอ้เจ้าเจ้าเจ้าแล้วไทยแหม่มโพนเอาแหม่มโพนก่อนที่นำรายการจาก
2: บัวลัดบัวลัด
0: ยายบัวลัดแสงพึ่ง
2: แสงพึ่ง
0: อันนี้มากอย่างก็กินทุกอย่าง
1: เออมากินทุกอย่างเขาเอาหยังมาหือกินหมด
0: เออกินหมดแล้วตัวคนสุดท้ายเจ้าแม่บุญยวง
1: แม่บุญยวง
0: แม่บุญยวงนี่ตาดีอ่านหนังสือได้
1: เจ้า
2: โอ้สุดยอด
0: อ่านหนังสือได้หมดแล้วก็อู้ไทยเห็นเหรอไอ้นั่นเป็นตัวเก่าเป็นย้องนะเต็มย้อมอ่านกัมยองอ่านกัมไทยเจ้าอ่านหนังสือได้หมดเลยเนี่ยเจ้าเนาะ
1: แต่
0: เป
1: ็
0: นมากอย่างก็
1: ฮะ
0: เป็นมากอย่างก็
1: จำได้แล้วนะ
0: เออสำหรับยายคนนี้นะเจ้าไผเอายังมาหือก็กินของเขาหมดเออนะเอายังมาหือก็กินหมดนะจ๊ะแต่สำหรับรายสุดท้ายเนี่ยจ๊ะลูกเปิ้นคนแรกอ่ะก็ยังมีชีวิตอยู่อายุ81
2: อายุยืน
0: เออยู่ยืนเหมือนกันหมดเลยอ่ะทั้งครอบครัวนะจ๊ะเนาะแล้วก็เป็นแม่หญิงเออเพราะฉะนั้นครูวิไลครูดอกไม้และหมอตุกก็แฮปปี้ว่าเขาเป็นไม่ยิงเขาได้อายุยืนเนาะท้ายที่สุดเขาจำเป็นจะต้องนำรายการลาจากครูรุ่น
1: ไปก่อนเดี๋ยวหน่อยหน่อย
0: เฮ้ยไม่กัน
1: เปิ้นบอกว่าสี่คนเนี่ยเปิ้นบักหน้างอเปิ้นก็อารมณ์ดี
0: อารมณ์ดีใช่
2: อารมณ์ดีอันนี้ถูกต้อง
0: ป้าไข่หัวตลอดเนาะเอาละครูวิไลเออขจายเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วนะ
1: เจ้า
0: ก็ขอมีอย่างกระเพาะมาแหม
1: เออพอกมาแหม
0: ฝากความคิดถึงไปยัง FC ทุกท่านนะเจ้าป้าพรบ้านม่าเนาะแม่บัวเลียวตังอันหิมปิงเน
1: า
0: ะแล้วก็ไผก็ที่อยู่ตังอันโฮงหอมหนองซอยแล้วก็โฮงหอมเนาะห้วย5เนาะตอนนี้ป้าก็เข้าป่าลำไยก็ไปหมด
2: ป้าบัวรอง
0: ป้าบัวรองตังเหมืองลึกเนาะ
2: ป้าบัวรองนี่อยู่อันแม่เมย
0: อยู่แม่ก็น่ะกะอยู่บ้านทาเนาะอ
2: ยู่บ้านทา
0: ป้าบัวรองตังบ้านทา
1: ที่ลืมบ่ได้ก็คือเหนียวแน่นนั่นน่ะอาจารย์ประชุม
0: ใช่ใช่อาจารย์ประชุมฝากความคิดถึงกับ FC ทุกท่านนำรายการลาจากคุณฟังไปก่อนนะเจ้าป้ากันใหม่นะเจ้าวันเสาร์หน้าสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
6: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รัฐบาลส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงเผยแพร่ภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรง
8: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีรัฐบาลห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงดังกล่าวมอบหมายทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจและวางแผนการดูแลฟื้นฟูสุขภาพจิตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวครอบคลุมผู้บาดเจ็บครอบครัวนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านจิตใจและส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้หลีกเลี่ยงการส่งต่อภาพคลิปหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงรวมถึงการนำเสนอรายละเอียดของผู้ก่อเหตุหรือวิธีการก่อเหตุเกินความจำเป็นเพื่อลดผลกระทบทางจิตใจต่อเด็กและเยาวชนที่อาจซึมซับความรุนแรงจากสื่อพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครอง

0: รองและครูดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยจำกัดการรับชมหรือการส่งต่อภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรงเปิดโอกาสให้เด็กได้ระบายความรู้สึกรับฟังด้วยความเข้าใจไม่เร่งซักถามหรือให้เล่าเหตุการณ์ซ้ำๆและสังเกตอาการผิดปกติผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างศึกษาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจัดการขยะแบตเตอรี่ครบวงจรเพื่อรองรับการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าและลดมลพิษจากขยะอันตราย
2: นายวริศรัตนชื่นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.กล่าวว่ากฟผ.ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเซอร์คูลาร์แบบครบวงจรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อรองรับการบริหารจัดการขยะจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ป้องกันปัญหามลพิษในอนาคตโดยเลือกพื้นที่ EEC เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของโรงงานประกอบรถยนต์และแบตเตอรี่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งทั้งนี้กฟผ.ได้ผนึกกำลังกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกอย่าง MIT และภาคเอกชนในการพัฒนาระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่ตั้งแต่การคัดแยกไปจนถึงการรีไซเคิลซึ่งประเมินว่าแบตเตอรี่เก่าร้อยละ50สามารถนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่ได้ขณะนี้กฟผ.ได้เริ่มนำมาประกอบเป็นระบบกักเก็บพลังงานรองรับการเก็บพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ตอนกลางวันให้สามารถใช้ไฟฟ้าตอนกลางคืนหรือเมื่อไม่มีแสงได้และเตรียมนำร่องใช้งานจริงร่วมกับสถานีชาร์จที่โรงไฟฟ้าวังน้อยไซน้อยและกระทรวงพลังงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงประสบเหตุตกระหว่างดำเนินปฏิบัติการควบคุมไฟป่าในรัฐยูทาห์ของสหรัฐอเมริกาทำให้มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสูญหาย2นายทางการรัฐยูทาห์ของสหรัฐออกแถลงการระบุว่าเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงรุ่น Sikorsky S-64 ประสบเหตุตกระหว่างดำเนินปฏิบัติการควบคุมไฟป่าที่เมืองริชฟิลด์ทางตอนกลางของรัฐยูทาห์เมื่อช่วงเช้าของวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสูญหาย2นายโดยทางการรัฐยูทาห์เปิดเผยว่าในเวลานี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังไม่สามารถเข้าไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือนักดับเพลิงด้านองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐหรือ FAA และคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการคมนาคมแห่งชาติสหรัฐหรือ NTSB เตรียมเปิดการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงตกครั้งนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้แห่งรัฐยูทาห์ยืนยันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในเมืองริชฟิลด์น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ประกันภัยมาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 Line Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
8: กำลังฟังการส่งกระจายเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับอาสาสมัครการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนของกรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการอปมช.คุยข่าวดำเนินรายการโดยดีเจพิไลจุไรรัตน์อุทาภามอปมช.ลำพูนร่วมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0535255666ค่ะ

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังตีห้าตอนห้าคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าววันนี้มาเจอกันก็เป็นวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569อยู่กับคุณผู้ฟังเวลา11โมงไปป้าจนถึงเที่ยงวันกับรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลจุรรัตน์ตั้งสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95เมกะเฮิรตซ์หรือว่าสวท.ลำพูนของเฮากันนั่นเองตีเคียงคู่อยู่กับคุณผู้ฟังนะเจ้าตั้งแต่ตีห้าจนถึงเที่ยงคืนเลยใครชอบสไตล์ไหนแนวไหนยังใดหมุนคลื่นไว้เลยนะบางคนนี่เพิ่นบอกว่าใส่95วันข้ามตึงบ่ไหลไปที่ไหนตั้งใดอย่าบ่หมุนคลื่นไปที่ไหนตั้งใดบางคนเขาบอกว่าไหลนี่ไหลยังใดยังกระน้ำไหลไปจ้ายคือหมุนคลื่นนี่เนาะไม่หมุนคลื่นไปที่ไหนเลยมันก็จะแช่95ไว้นั่นแหละประมาณนี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังที่อยู่เป็นกู้เป็นกิมกับทุกช่วงเวลาของสวท.ลำพูนอย่างรายการอปมช.คุยข่าวของเฮาก็เช่นเดียวกันเนาะกู้วันเสาร์เวลา11โมงไปป้ายจนถึงเที่ยงวันที่เฮาจะมานั่งอู้กันนั่งเล่าข่าวมีอะไรดีๆก็มาเล่าเฮ้อกันฟังเติมเต็มกำลังใจเฮ้อกับกันและกันแนะนำสิ่งดีๆเฮ้อกับคุณผู้ฟังในวันเสาร์นะเจ้าก็วันนี้ก็มีข่าวสารมากมายหลากหลายมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยเลยแต่ก่อนอื่นนะเจ้าต้องขอขอบคุณกับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนแล้วก็น้องๆทั้ง2หน่วยงานที่ดูแลนะเจ้าดูแลป้าไลในเรื่องราวของการจัดรายการ13ปีแห่งการจัดรายการอยู่ที่สวท.ลำพูนของเฮาอบอุ่นนะเจ้าคุณผู้ฟังบอกว่าจะเป็นในเครือข่ายของประชาสัมพันธ์จังหวัดเครือข่ายของสวท.ลำพูนนี่เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านอยู่ที่ไหนตั้งได้อย่าเติมเต็มกำลังใจให้กันและกันนะเจ้าจะมาฝากโฆษณาก็ได้นะนี่ติดต่อเจ้าหน้าที่สวท.เพิ่นก็ได้เหมือนกันเน้อขอบคุณทั้งหน้าขอบคุณหลายๆนะเจ้าขอบคุณจากใจที่มอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนเลยและตอนนี้เป็นห่วงเป็นใยในช่วงของคนบอกว่าหน้าฝนเนาะเพราะว่าตะวันนี่ตกแทะตกว่าตะวันเมื่อแรงหนาวก็นึกกึดในใจเหมือนกันโอ้วันนี้มันจะมีแหมก็หาแต่ก็ยังอึมครึมกันอยู่เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเปิ้นก็เตือนนะเจ้าว่าวันที่7ถึง11เนี่ยมีฝน60ถึง80ขั้วภาคเหนือเฮาเลยนะบ่เจาะจงว่าจังหวัดใดจังหวัดนึงเพราะฉะนั้นมันตกทั่วพื้นที่เลยอันนี้ฝนตกทั่วฟ้าแน่นอนแต่ในช่วงของวันที่12ถึง13เนี่ยฝนจะลดลง40ถึง60อาจจะมีบางพื้นที่แต่ว่าในช่วงของวันที่7ถึง11เนี่ยขอให้ระมัดระวังกันเตยกันแล้วกันเน้อเพราะว่าใครที่อยู่ใกล้หน้าเฮาเห็นข่าวแล้วตั้งแม่ฮ่องสอนตั้งจังหวัดเชียงใหม่ตั้งโซนปู้นี่นะโอ้หันแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยลำพูนของเฮายังบ่มีคราวๆในเรื่องราวของน้ำท่วมแต่ยังมีน้ำหลากกันอยู่แต่เฮาก็ยังเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องเฮาบางทีแล้วน้ำมันไหลมาจากที่สูงเนาะแต่ว่าลำพูนของเฮามันก็จะไหลลงไปแหมตังส่วนล่างเนี่ยมันอาจจะได้รับผลกระทบห้องเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเฮาฮู้ตัวก่อนเฮาดูแลตัวเก่าก่อนมันก็จะดีขึ้นไปแหมอย่างนึงเนาะอันนี้ก็ฮู้เขาฮู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะเอาของเบ่งมาอู้เลยเนี่ยประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นนะเจ้าถึงแม้ว่าหน้าฝนหน้ามาท่วมแต่โรคภัยไข้เจ็บที่มาพร้อมกับหน้าฝนก็น่าเป็นห่วงเป็นใยบอกว่าจะเป็นไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่ตัวนี้กำลังระบาดเฮากำลังเช่งเร่งนะเจ้าที่จะฉีดวัคซีนนะเจ้าผู้มีอายุ18ปีขึ้นไปวัคซีนไข้หวัดใหญ่อันนี้เป็นฉีดฟรีแต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องติดต่อที่อสม.ของแต่ละหมู่บ้านตัวแล้วก็รวมถึงนะเจ้าโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆที่มากับพร้อมหน้าฝนนะอันนี้เราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องราวของการที่จะช่วยเหลือแล้วก็การดูแลสุขภาพของตัวเก่านั่นเองนะเจ้าด้วยความรักความห่วงใยจะใจในรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลจุไรราเจ้าก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทั้งบนหน้า Facebook ไลฟ์ของพี่ไลตอนนี้กำลังไลฟ์กันอยู่แต่แรกว่าจะไลฟ์ดีบ่ไลดีแล้วขึ้นไปขึ้นมาอ๋อลองไลฟ์เนาะอย่างน้อยเฮาจะได้ฮื้อคุณผู้ฟังที่เพิ่นบ่มีเวลาเปิดวิทยุอย่าเพิ่นก็อาจจะมาดูย้อนหลังพี่ไลได้เหมือนกันเด้อว่าวันนี้พี่ไลมีข่าวอย่างมาฝากคุณฟังกันห้องวันนี้ก็เช่นเคยนะมีข่าวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนกันแต่ว่าไปย่างฟังเพลงกันก่อนเนาะเดสกรรมปิกมาในรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลจุไรราเจ้า

วันนี้เจ้าหน้าที่ของเฮานะเจ้าน้องอ้ําเปิดเพลงโอ้ถ้าจะเข้ากับบรรยากาศคนจัดแต่มันก็ม่วนดีเนาะว่าเฮาบ่ได้ฟังกันมันเมื่อล่ําได้ฟังกันนี่นะเพราะว่าบางทีแล้วนะเจ้าของเก่าเฮาก็บ่ละของใหม่เฮาก็ยังเอากันอยู่ยะเอามาผสมผสานนะเจ้าแล้วก็คือมันเข้ากันได้อย่างลงตัวเนาะเพราะว่าของแบบนี้เฮาจะไปละของเก่าโอ้บ่เอาละของเก่ามันเก่าอย่างนั้นอย่างนี้นะโอ้ยของเก่าบางอย่างมีคุณค่าเนอะเนาะประมาณนี้แหละก็เลยเอามาผสมผสานแต่ว่าบางทีแล้วเฮาบ่เคยฟังเคยฟังเมื่อแล้วสับไปเป็นละอ่อนน้อยไอ้พ่อแม่ว่าไปกลางต้งกันนายยิ่งเฉพาะในช่วงนี้เนาะหน้าที่เฮาจะต้องไปไถนาอย่างเงี้ยปลูกข้าวแต่ก่อนเพื่อไถนาเพื่อปลูกข้าวเพื่อใจงัวใจควายไถนาล่อแล้วปลูกข้าวนี่นะวานก้าก่อนแล้วถึงจะโลกก้าแล้วเอามาปลูกอ่ะแต่เดี๋ยวนี้อู้เนาะเทคโนโลยีสมัยใหม่มันก็ต้องปรับเปลี่ยนควบคู่กับการใช้ชีวิตประจำวันของเฮากันนั่นเองนะเจ้าก็ต้องขอขอบคุณหลายท่านหลายคนที่เข้ามาทักทายนะเจ้ามาบนหน้า Facebook Live ของวิไลกันตวยนะเจ้ากดไลค์กดแชร์เฮือปลายเตเนอร์เนาะหรือว่าคุณฟังที่กำลังฟังบนหน้าปัดวิทยุ95เมกะเฮิรตซ์กับ0535255666ดูแลกันและกันอยู่ที่นี่เจ้าเข้าข่าวในข่าวแรกกันเลยเนาะข่าววันนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแถลงการร่วมไทยเมียนมากระชับความร่วมมือนะเจ้าทุกมิติเพื่อพี่น้องประชาชนยกระดับจ้างแรงงานข้ามชาติบริหารจัดการคุณภาพน้ำข้ามพรมแดนตวยอันนี้มันมีอยู่สองช็อตเนาะคือในการจ้างนะเจ้าแรงงานข้ามชาติเนี่ยมันมีความจำเป็นเพราะว่างานบางอย่างเนี่ยคนไทยเฮาเนี่ยมันก็ตามสถานการณ์เนาะบางทีแล้วอ่ะยังขึ้นมาลำไยอ่ะโอ้เนาะอันคนไทยเฮานี่มีสิทธิ์ไปทำงานในนิคมอุตสาหกรรมบะหมี่ละอ่อนมาขึ้นมาลำไยกันไล่อ่ะเฮาก็เลยต้องจ้างแรงงานข้ามชาติเพิ่นมาขึ้นบะลำไยเฮือยิ่งตอนนี้หน้าบะลำไยแม้กระทั่งการอาชีพอย่างอื่นก็เหมือนกันเฮาต้องเปิ้นนี่เนาะแต่ว่าโดยนายเจ้านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะเจ้าได้เป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบความร่วมมือระหว่างไทยเมียนมาจำนวน3เรื่องด้วยกันเรื่อง3เรื่องใหญ่ๆที่เปิ้นเอามาประชุมแล้วก็ตกผลึกมาเข้าใจทั้ง2ประเทศคือ1เห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสมาเยือนนะเจ้าไทยอย่างเป็นทางการของนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคม2569ที่ผ่านมาประโยชน์ที่ได้รับจากร่างแถลงการร่วมจะช่วยกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยเมียนมาเพื่อที่จะนำประโยชน์ไปสู่ประชาชนทั้งสองประเทศโดยเฉพาะความมั่นคงและก็การรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาตินั่นเองก็ถือว่าเป็นมติที่อู้จ่ายกันแล้วตกลงกันแล้วโอ้หัวเพิ่นอู้กันแล้วตกลงกันแล้วตกพลึกออกมาเป็นจะอีจะอันคือว่าพี่น้องประชาชนนะเจ้าทั้งสองประเทศก็มีอุ่นใจเนาะจะค้าจะขายกันจะเดินทางไปหากันเนี่ยมันก็มีความอบอุ่นใจแล้วก็มันก็ดีใจประมาณนี้แหละแล้วก็นะเจ้านอกเหนือจากภัยคุกคามอาชญากรรมข้ามชาติกันแล้วในเรื่องราวของการขนส่งการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนตวยอันนี้ก็คือว่าอย่างที่เราผ่านมาเนาะในเรื่องราวของฝุ่นละอองอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละที่เราจะมองหันภาพเนาะยังเราอยู่ภาคเหนือเนี่ยจะมองจะพอหันแล้วนะเจ้าว่าโอ้แต่กันเนาะอีเนาะประมาณนี้แหละสิ่งแวดล้อมข้ามแดนเนี่ยมันเป็นจะได้อีแน่แล้วข้อ2นะเจ้าข้อ2เห็นชอบบันทึกความเข้าใจนะเจ้าความบันทึกความเข้าใจบางคนนี่จะใช้เป็นภาษาอังกฤษบอกว่าไปทำ MOU ไปทำ MOU บางคนนี่เอ้ยอีโป้ยแม่ที่จริงแล้วมาเดี๋ยวนี้เป็นตันยุคตันสมัยนะ MOU ก็เข้าใจละแต่ว่าลักๆคืออยากจะบอกว่าไปมีข้อตกลงร่วมกันบันทึกตกลงร่วมกันเข้าใจร่วมกันเลยเนาะว่าทำ MOU ร่วมกันเซ็นละเนี่ยเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเนอะทำ MOU แล้วนะไอ้หนาวต่อไปถ้าเธอจะทำพีชเนี่ยฉันจะต้องใจอันเนี้ย
สัญญาตัวนี้แหละนี่เพราะฉะนั้นต่างฝ่ายก็ต่างเกรงกันประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นตอนนี้นะเจ้าเห็นชอบที่จะทำความเข้าใจ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานแล้วก็การบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยตึงสองฝ่ายเห็นพ้องเพื่อปรับปรุงเอกสารทั้งสองฉบับเลยนะทั้งของไทยและของเมียนมาเพื่อมีความเข้าใจที่ตรงกันสอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันตัวเนอร์เบอร์เจ้าว่ายึดเอาบะเก่าบะเดิมย้อมใหม่อันไหนนะเพราะฉะนั้นนะเจ้ายุคมันเปลี่ยนสมัยมันเปลี่ยนเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเราก็เลยเอามาปรับตึงสองนะเจ้าสองประเทศเพื่อมีความเข้าใจตรงกันช่วยการจัดส่งนะเจ้าช่วยในเรื่องความที่จะเห็นถึงสองฝ่ายเนาะได้ปรับปรุงเอกสารทั้งสองฉบับเพื่อที่จะสอดคล้องกับสถานการณ์สหภาพปัจจุบันโดยนะเจ้าช่วยเพื่อการจัดส่งและการจัดจ้างแรงงานข้ามแดนระหว่างไทยกับเมียนมามาเป็นระบบและก็ต่อเนื่องแล้วก็แรงงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและสิทธิที่พึงมีลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองการจ้างงานผิดกฎหมายแล้วก็การค้ามนุษย์อันนี้นะสำคัญขนาดเลยเพราะยังใดถึงเขาถึงลบหนีเข้ามานะเจ้ามันก็มีเหตุปัจจัยมากมายหลากหลายแต่ถ้าเกิดว่าทั้งสองประเทศหันหน้าเข้าหากันแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับปรุงสัญญาทั้งสองประเทศเพื่อมีความเข้าใจตรงกันนะเจ้าเพราะว่าสัญญานั้นจะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาเมียนมานั่นเองนะอันนี้ก็คือว่าการลักลอบการจ้างแรงงานการรักษาพยาบาลการอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องครอบคลุมทุกอย่างอย่างว่าการรักษาพยาบาลก็เหมือนกันเนาะบางทีแล้วโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยมันถ้าเกิดว่าเฮาไปดูแลเปิ้นอาจจะมีการแพร่เชื้อหรือว่าเกิดโรคระบาดในไทยเฮาก็ได้เหมือนกันอันนี้เฮาก็ต้องดูแลร่วมด้วยช่วยกันนะเจ้าทั้ง2ประเทศกันเลยและข้อ3นะเจ้าข้อ3ที่เห็นชอบก็คือเห็นชอบนะเจ้าขอบเขตอำนาจหน้าที่หรือว่า TOR นั่นนะคณะทำงานร่วมนะเจ้าร่วมด้านนะเจ้าการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนนะแม่น้ำติดกันระหว่างไทยกับประเทศเมียนมาเนี่ยแล้วก็แม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างไทยและเมียนมาเพื่อที่จะช่วยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านคุณภาพน้ำในการแจ้งเตือนการป้องกันและการแก้ไขมลพิษสิ่งแวดล้อมข้ามแดนตัวและรวมถึงระบบนิเวศสุขภาพและการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำโดยขอบเขตอำนาจหน้าที่นะจะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา3ปีนะเจ้านับตั้งแต่วันที่ทุกฝ่ายลงนามในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตัวเก่ากันแล้วก็จะมีกลไกทำงานนะเจ้าร่วมระหว่างไทยกับเมียนมาจะทำเพื่อการแก้ไขปัญหานะเจ้าเปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็วนั่นก็คือทั้งสองประเทศเนี้ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบนะเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรือว่ามีสิ่งที่ต้องแก้ไขใดทั้งสองประเทศเนี้ยจะต้องอู้กันนะเจ้าอู้กันในหัวของคนที่เปิ้นแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลในเรื่อง3เรื่องนี้โดยตรงเลยนะโดยมีนะเจ้ารัฐมนตรีของไทยนะเจ้าแล้วก็ประธานาธิบดีของเมียนมาเนี่ยเอามาทำ MOU ร่วมกันนั่นเองอันนี้เข้าใจเนาะในเรื่องราวนะเจ้าตัวนี้ก็ถือว่านะเจ้าไทยกับเมียนมาของเราได้ทำข้อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมากันนั่นเองซึ่งเราได้รับเกียรติจากนายมินออนไลน์นะเจ้าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่เดินทางนะเจ้ามาอยู่ที่เมืองไทยในระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคม2569นั่นเองก็ต้อนรับท่านด้วยความอบอุ่นเนาะอันนี้ก็เอามาเล่าสื่อคุณผู้ฟังได้ฟังกับรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลจุไรรัตน์ซึ่งนะเจ้าก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ฟังมากมายหลากหลายเรื่องราวแต่ตอนนี้เราไปย่างฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวสักคำปิ๊กมามีเรื่องราวอันอย่างดีๆมาฝากกันนั่นเองเจ้าฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันเนาะ

แปลทางอีสานทั้งสองเพลงเลยเพลงแรกที่จะไปถอนคำสาบานเนาะไปบนไปบานกับนะเจ้าย่าโมกันแล้วเนาะไปบ่ได้แย่ก็เลยไปถอนคำสาบานเนี่ยเพื่อว่าจะได้บ่ต้องติดเวรติดกรรมต่อกันและกันนี่หนอนะอันนี้เป็นความเชื่อแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็คือกราบเท้าย่าโมของสุนารีนะเจ้านั่นก็คือสองผลงานเพลงที่ยกมาฝากคุณผู้ฟังในรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลจุเรรัตน์ตามสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz เจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังบนหน้า Facebook Live นะเจ้าแล้วก็บนหน้าปัดวิทยุ95 MHz มีเรื่องราวดีๆข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทุกช่วงเวลาของ DJ เลยเนาะที่สวทลำพูนของเฮากันนั่นเองมูลขึ้นมาตั้งแต่ตี5จนถึงเที่ยงคืนเลยนะที่เฮาจะมีทั้งผลงานเพลงม่วนๆข่าวสารดีๆสาระดีๆแล้วก็เป็นข่าวที่เชื่อถือได้รับรองว่าบ่ใช่ข่าวปลอมอย่างแน่นอนที่ออกมาจากดีเจทุกช่วงเวลาของเฮากันเลยจะได้ก็หมุนคลื่นมาเจอกันได้นะเจ้าอย่างรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลจุเรรัตน์นี้ก็เป็นรายการที่ผลิตขึ้นมานะเจ้าเพื่อที่จะแจ้งข่าวสารทางรัฐบาลข่าวสารนะเจ้าของพี่น้องประชาชนเนาะรอบบ้านเมืองละปูนจังหวัดใกล้เคียงเพื่อกับทุกท่านทุกคนได้รับรู้รับทราบว่าตอนนี้มีอันอย่างที่ไหนต่างใดกันพ้องเฮาก็คัดสรรมาโดยท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดมอบหมายเฮือกับผู้ช่วยแอปเปิลเนาะคุณกนุลักษ์ปัญญาที่จะฮื้อข่าวสารนะเจ้าพี่ไลก็เอามาเล่าให้คุณผู้ฟังแล้วก็มีนะเจ้าข่าวสารในพื้นที่ของเฮาที่เอามาแทรกในรายการของเฮาได้ตวยเพราะฉะนั้นท่านใดนะเจ้ามีข่าวสารที่จะฝากประชาสัมพันธ์ก็สามารถที่จะฝากเข้ามาได้เหมือนกันเนาะอันนี้ก็ฝากกันไว้ตวยเพราะว่ารายการอปมช.คุยข่าวเป็นรายการของพี่น้องประชาชนทุกคนที่มีส่วนร่วมทําฮื้อรายการนี้เกิดขึ้นมา13ปีแห่งการดูแลกันและกันบนหน้าปัดวิทยุ95เมกะเฮิรตซ์ขึ้นสวท.ลำพูนของเฮากันนั่นเองเจ้าไปตามต่อกับแหมข่าวหนึ่งเนาะซึ่งเมื่อจำได้นะวันเสาร์ก่อนนี่พี่ไลเคยได้อู้ถึงในเรื่องราวของตำรวจเนาะตำรวจตีเปิ้ลมาอู้ถึงในเรื่องราวของตำรวจประท้อนตำรวจไฟเบอร์พี่ไลเคยมาเล่าให้ฟังว่ากลโกงของมิจฉาชีพเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการพัฒนานะเจ้าแล้วก็มีกระบวนการที่แยบยลจนกระทั่งว่าเฮาต้องพัฒนาตัวเขาก็ต้องพัฒนาล้ำกว่าเฮาแหมเอียเฮาก็ต้องพัฒนานำล้ำกว่าเขาก็ล้ำกว่าเฮาแหมเอียเนาะหลายเรื่องราวขนาดเลยที่ทำความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะเจ้าเพราะว่าเปิ้นก็พยายามกันทุกภาคส่วนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเปิ้นบอกว่ามันอยู่ที่ตัวเฮาอะว่าจะป้องกันทำเกราะป้องกันตัวเก่าได้อย่างเข้มแข็งหรือว่าอย่างเข้มงวดกันขนาดไหนอีน้อป้องกันขโมยที่จะเข้ามาในความรู้สึกของเฮากันจะได้ยิ่งเฮามีโซเชียลเยอะอีนะมันก็เข้าได้ง่ายเนาะเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องผูกกับสิ่งที่ต้องเป็นตัวตนของเฮาเพราะว่าจากการซื้อมือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยมันจะต้องใจอย่างก็ประวัติส่วนตัวที่เป็นความจริงในการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมือถือนะอันนี้นะเจ้ามันก็เลยหาข้อมูลค่อนข้างจะง่ายบนมือถือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าเราป้องกันตัวเก่านะเจ้ามีคำว่าเอ๊ะอยู่ในตัวไม่ใช่น้องเอ๊ะนะนั่นหมายถึงว่าเอ๊ะคือเอ๊ะใจหน่อยเอ๊ะมันเป็นได้ก็หาเอ๊ะมันแตกก็หาเอี้ยคือจะเกิดคำถามเกิดขึ้นในหัวของตัวเก่าเสมอเมื่อเจอสถานการณ์อะไรอย่างก็ตามแต่จะทำให้เรารอดอันนี้ตำรวจเพิ่นบอกกันว่าอันนะเพราะว่ากลโกงของมิจฉาชีพเนี่ยโอ้หอเพิ่นเอามาฉายหอนี่มันนักขนาดเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็มันค่อนข้างที่แบบว่ามันยับได้บางรายยับได้แต่ต้องใช้เวลานะบางคนเนี่ยโดนโกงปุ๊บเนี่ยฟังเลยโอนเงินผิดเนี่ยนะฟังเลยอายัดบัญชีทันทีเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าข้างอย่างว่าข้างเสาควรจะมีนะเจ้าหมายเลขด่วนเนี่ยโทรด่วนเนี่ยหมายเลขนั่นหมายเลขนี่ที่มันสำคัญในการดำเนินชีวิตของเฮาไว้ก็ดีเหมือนกันเนาะอันนี้มาเล่าเตือนว่าตัวเมื่อเสาร์แล้วที่เฮาได้อู้ถึงและก็วันนี้มันจะโยงใยมาถึงในเรื่องราวของวันนี้นะเจ้าคือตอนนี้นะเจ้าหน่วยงานของ DE อันนี้ DE นี่เป็นคำย่อนะเพราะว่าหน่วยงานนี้เพิ่นจะเร่งปราบปรามในเรื่องราวของสแกมเมอร์สกัดบัญชีม้าอันนี้ก็สำคัญนะบางทีแล้ว
ขอยืมบัตรประจำตัวประชาชนเนาะสำเนาทะเบียนบ้านเนี่ยไปเปิดบัญชีให้กำลอจะโอนเงินจากอีพ่ออีแม่ฮือตาอันตาอีเน่อเนี่ยเนาะไอ้นี่พ่ออีแม่เพิ่นก็บ่ฮู้ว่ามันเป็นบัญชีที่จะเอาเฮาไปใช้ในวิธีการที่บดีบดักอีน่ะเพิ่นก็เลยต้องมีนะเจ้าขบวนการนี้เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะสกัดบัญชีมารวมศูนย์ข้อมูลเร่งคืนนะเจ้าคืนเงินให้กับผู้เสียหายท่องเที่ยวกวาดล้างนะเจ้าทัวร์เถื่อนใกล้เถื่อนคืนความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะเจ้าอันนี้ก็คือว่าบัญชีมาเนี่ยเกิดจากว่าโอนเงินเพื่อที่จะไปแอลในสถานที่นั้นสถานที่นี้แต่สุดท้ายเป็นทัวร์ผีไปเหี้ยแย่เอาตอนนี้นะเจ้าในเรื่องราวของดีอีเนี่ยก็เร่งที่จะปราบปรามในสแกมเมอร์ตัวนี้เพื่อที่จะสกัดบัญชีมาแล้วก็คืนความคืนนะเจ้าเงินกับคนที่โดนโกงมาอีเนาะอันนี้ถ้าเกิดสกัดได้ก็ดีนะถ้าเกิดสกัดมาได้นี่การมันจะแย่จะได้กันอีเนาะซึ่งนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนะเจ้าเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครั้งที่3ทับ2569และคณะอนุกรรมการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและก็อาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1ทับ2569เพื่อที่จะพิจารณาร่างประกาศหลักเกณฑ์การประกาศรายชื่อบัญชีม้าทุกสีจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลนะเจ้าเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวง DE นั่นนะอันนี้เนาะเข้าใจเนาะว่าเพิ่นย่อมาจากนะเจ้า DE ย่อมาจากกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้วก็นะเจ้าสมาคมและก็สมาคมธนาคารไทยอันนี้มันต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายนะรวมถึงการเตรียมนะจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลข้ามธนาคารแบบเรียลไทม์หากพบบุคคลใดเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินทุจริตในธนาคารใดธนาคารหนึ่งระบบจะระงับบัญชีของบุคคลนั้นทันทีในทุกธนาคารซึ่งจะมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกลางได้3ระบบอันได้แก่นะเจ้าคือการเชื่อมโยงฐานข้อมูลธนาคารนะเจ้าผ่านเซ็นเตอร์ซึ่งจะเป็นนะเจ้าสำหรับการแลกเปลี่ยนเส้นทางการเงินแล้วก็รายชื่อบุคคลเสี่ยงฐานข้อมูลจากระบบตรวจจับพฤติกรรมบัญชีธนาคารที่มีความผิดปกติร่วมกับฐานข้อมูลของปปง.แล้วก็ฐานข้อมูลจาก AOC 1441ที่จะรวบรวมรายชื่อผู้ถูกดำเนินคดีเพื่อยกระดับการปราบปรามบัญชีม้าหากพี่น้องประชาชนที่ถูกระงับบัญชีโดยที่ไม่ได้ตั้งใจสามารถติดต่อสายด่วนนะเจ้า AOC 1441กด2เพื่อที่จะปลดล็อกบัญชีสำหรับนะเจ้าหลักเกณฑ์การคืนเงินผู้เสียหายนะเจ้าก็จะเนาะผู้เสียหายนั่นนะมายื่นคำร้องขอคืนเงินผ่านระบบของปปง.ได้ทันทีโดยที่บ่ต้องรอคำสั่งศาลนะเจ้ามีผลบังคับใช้ในวันที่12สิงหาคม2569ที่จะถึงนี้แหละอีกทั้งนะเจ้าธนาคารแห่งประเทศไทยได้เริ่มกำหนดหลักเกณฑ์การจำกัดวงเงินโอนนะเจ้าชำระเงินต่อวันผ่านบัญชีธนาคารแล้วก็ e-money ของเยาวชนอายุ12ถึง18ปีละอ่อนเนาะจะมีสตางค์น่าถึงขนาดนั้นได้จะได้ป้นเลยจำกัดวงเงินของเด็กอายุ12ถึง18ปีนะเจ้าคือจำนวน 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันตามอายุช่วงวัยภายในเดือนตุลาคม2569นอกจากนี้นะเจ้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยกรมการท่องเที่ยวได้ยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นวาระเร่งด่วนสูงสุดตามนโยบายของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครอบคลุมทั้งมิติความปลอดภัยในพื้นที่การท่องเที่ยวแล้วก็การกวาดล้างภัยคุกคามจากกลุ่มมิจฉาชีพสแกมเมอร์การเอารัดเอาเปรียบนะเจ้าทัวร์เถื่อนไกด์เถื่อนนี่เนาะเพื่อที่จะเรียกคืนความเชื่อมั่น
กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแล้วก็นะเจ้าร่วมกับกระทรวงนะ DE ดำเนินโครงการศูนย์รวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อที่จะยกระดับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยนะเจ้ามีการเชื่อมข้อมูลนี่เนาะเชื่อมข้อมูลแล้วก็การบริการด้านการท่องเที่ยวนะเจ้าเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวกันตัวนี้ก็สบายใจมั่นใจว่าจะไปแอลที่ไหนตั้งใดเป็นจะได้กันห้องเนาะเปิ้นก็มีการพิจารณาแล้วก็ประชุมร่วมกันดังตี้ได้อู้ได้เอ่ยไปเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมากันนี่ล่ะแล้วก็เริ่มใจกันในวันที่12สิงหาคมนี้นะเจ้าก็เกิดว่าใครนะเจ้าที่ได้รับความเสียหายแล้วก็โดนเนาะโดนบล็อกบัญชีอ่ะบ่เฮือมีการหมุนเวียนเงินมันก็ค่อนข้างจะสำคัญนี่นะท่านก็สามารถไปติดต่อที่ธนาคารแห่งประเทศไทยของเรากันได้เลยเนอะอันนี้ฝากข่าวบอกคุณผู้ฟังครับรายการอปมชคุยข่าวกับพี่ไลจุไรราเจ้าไปฟังแห่มซักผลงานเพลงเดี๋ยวช่วงหน้าปิ๊กมาอู้จ๋าในช่วงสุดท้ายของรายการเจ้า

าไปกับผลงานเพลงที่หยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังกับรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลจิรรัตน์ในช่วงสุดท้ายของรายการมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังงานลำไยละปูนไข่ได้ไปแอลกันพ้องวันนี้นะเจ้าวันที่8สิงหาคมเนาะบนเวทีคอนเสิร์ตของเฮาก็จะมีศิลปินมินตราอินทิรามาสร้างความสนุกสนานให้คุณผู้ฟังได้รับชมกันนะเจ้ากับเวทีคอนเสิร์ตนั่นเองแล้วก็ในกิจกรรมของเฮานะเจ้าก็จะมีทั้งการจัดแสดงนะเจ้าสัตว์แปลกแล้วก็สัตว์หายากโอ้พี่พอกันเลยเนอะว่าเอ๊ะตัวนี้มันบ่เคยหันสักเตื่อยน่ะเนาะงานลำไยมีมาโชว์แล้วก็คณะเดียวกันจะมีโซนจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดบูธธงฟ้านะเจ้ามีการจัดเฉพาะวันที่6แล้วก็ระยะเวลาในการจัดงานต่อยแล้วก็รวมถึงโซนร้านค้าต่างๆผู้ประกอบการนะเจ้าที่มีนะเจ้าแพลตฟอร์ม TikTok ดังๆเนี่ยเนาะมานำเสนอคุณผู้ฟังกันต่อยเออไปพอไปก่อยเป็นจะได้กันนี่แน่รวมถึงนะเจ้ามีโซนของสวนสนุกปลาคุณน้องคุณหนูเข้าไปได้เน้อตี้นะเจ้าตี้หอการค้านะเจ้าเปิ้นได้จัดขึ้นกับเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟจังหวัดละปูนครั้งที่18ประจำปี2569บริเวณนะเจ้าสถานที่ก็คือบ้านแม่สารปัดแดถนนละปูนดอยตีตี้จัดงานกาชาดนั่นแหละนะอันนี้ก็คือสถานที่เอกชนที่เฮาได้ไปเจ้าเปิ้นจัดงานในครั้งนี้ต่อยแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดเลยเอ้าครั้งแรกไผ่ได้ไปแอลก่อนพ่องหลายคนไปบอกว่าโอ้พี่ไลเหยเนาะกุ้งน่ะสดๆใหม่ๆทั้งนั้นเลยราคากว่าบ่แปลงตัวเป้งๆเนี่ย200ปายอ่ะขนาดนักเลยนะเพราะฉะนั้นวันที่11ถึง12สิงหาคมนี้พลาดบ่ได้วนเวียนมาอีก1รอบแล้วกับพาณิชย์จังหวัดละปูนเนี่ยเจ้าเปิ้นได้กำหนดจัดกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งปี2569จังหวัดละปูนปีจ่อย1น้องจ่อย2เฮาก็จ่อยกันไปเนาะบางจังหวัดก็เอาลำไยของเฮาเนี่ยไปขายแน่ว่าก็อันนี้ก็เรื่องกุ้งก็เหมือนกันเฮาก็จ่อยเปิ้นนะเจ้าตี้เปิ้นบอกว่าในงานนะเจ้าเปิ้นบอกว่ามีการจัดนี่ภายในงานเทศกาลรำไยนั่นแหละแต่ว่าเปิ้นจะจัดนะเจ้าในบูธของบูธของพาณิชย์จังหวัดนะวันที่11ถึง12สิงหาคมเวลา4โมงเกิงเน้อเพราะว่าเปิ้นต้องต่างมาสดๆใหม่ๆเลยกุ้งของเฮากันนี่นะเจ้าเพราะฉะนั้นใครได้ไปเอางานลำไยในวันที่11ถึง12นะเจ้าก็เพื่อที่จะไปช่วยเหลือกันเน้อนะเจ้าของพี่น้องนะเจ้าที่นำกุ้งมาขายนะอันนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังเพิ่นบอกว่าซื้อจากเกษตรกรโดยตรงเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งแล้วก็ร่วมรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้ากุ้งของไทยแย่กุ้งนี่นะเพิ่นบอกว่ากุ้งขาวเนี่ยไส้ใหญ่เลยนะ28ถึง32ตัวเนี่ยกิโลละ243บาท43ถึง48ตัวกิโลละ208บาทครั้งแรกนี่นะมีแต่คนชื่นชมว่าอุ๊ยถูกอกถูกใจแท้ๆเลยเพราะฉะนั้น11 12นี้ห้ามพลาดเด็ดขาดไปเจอกันที่งานลำไยกันได้เน้อนะขอบคุณนะเจ้าคุณฟังที่อยู่เป็นกู้เป็นกิมกับพี่ไลพอเวลากันแล้วจอยไว้จอยเดินทางมาถึงทรงจุดท้ายของรายการแล้วล่ะคงต้องนำรายการอปมช.คุยข่าวล่ำลาจากคุณฟังกันไปก่อนเดี๋ยวไว้วันเสาร์หน้ามาเจอกันใหม่นะขอบคุณนะเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงเผยแพร่ภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรงกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่14จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้สหรัฐอเมริกาหวังว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์โมซอีกครั้งจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้เร็ววันนี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะชิลี 3-1 เซตประเดิมชัยชนะแรกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2026รุ่นอายุไม่เกิน17ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนทรงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในทุกด้านโดยเฉพาะด้านการศึกษาทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการมองว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญของชีวิตในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศทรงมุ่งเน้นการให้โอกาสการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกให้แก่โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งในการสร้างโรงเรียนสำหรับชาวไทยภูเขาเผ่าเย้าที่บ้านห้วยขานตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และส่งมอบให้อยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่สอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงอย่างพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ให้กับโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์สองสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาเผ่าม้งที่ตำบลแม่ริมอำเภอแม่ริมและยังทรงรับนักเรียนยากจนขาดโอกาสทางการศึกษาที่ส่งพบด้วยพระองค์เองระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมการฝึกอบรมศิลปาชีพส่งเสริมการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยเช่นงานทอผ้าไหมและศิลปะการแสดงพื้นบ้านรวมทั้งส่งเสริมให้ครูในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยทรงตระหนักว่าครูคือหัวใจของการศึกษาที่ต้องได้รับทั้งความรู้และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าเหล่านี้ไม่ได้เพียงมุ่งหวังให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้แต่ทรงปลูกฝังความเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนเห็นว่าการศึกษาเป็นหนทางสู่อนาคตที่ดีคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างต่อเนื่อง
3: ช่วงเช้าที่ผ่านมามีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้ากราบสัก

0: การะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยากันอย่างต่อเนื่องนางอรพินวสวานนท์ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นครั้งที่9กล่าวว่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ได้เสียสละกำลังและเวลาส่วนตัวเพื่อประสบกนิกรชาวไทยผ่านโครงการมากมายเพื่อให้คนไทยมีอาชีพและมีรายได้ทั้งยังเป็นต้นแบบของความพอเพียงสิ่งเดียวที่ประสบกนิกรจะทดแทนได้คือการเดินทางมาส่งทั้งสองพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย
1: สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคือเรารักและเทิดทูนท่านไงเหมือนป้าเนี่ยมาครั้งที่9แล้วอยากเข้าไปกราบท่านน่ะระลึกถึงท่านตลอดครั้งสุดท้ายแล้วอ่ะเมื่อเรามีลมหายใจอยู่เรามีชีวิตอยู่นี่เราก็อยากไม่มีอะไรทดแทนท่านนอกจากมาระลึกถึงท่านแค่นั้นเองในคุณความดีที่ท่านทำให้กับประชาชนทั่วไป
0: สำหรับในวันที่12สิงหาคมนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569นันทิกากิจบาโลรายงาน
2: รัฐบาลส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงเผยแพร่ภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรง
3: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีรัฐบาลห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงดังกล่าวมอบหมายทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจและวางแผนการดูแลฟื้นฟูสุขภาพจิตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวครอบคลุมผู้บาดเจ็บครอบครัวนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านจิตใจและส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้หลีกเลี่ยงการส่งต่อภาพคลิปหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงรวมถึงการนำเสนอรายละเอียดของผู้ก่อเหตุหรือวิธีการก่อเหตุเกินความจำเป็นเพื่อลดผลกระทบทางจิตใจต่อเด็กและเยาวชนที่อาจซึมซับความรุนแรงจากสื่อพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองและครูดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยจำกัดการรับชมหรือการส่งต่อภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรงเปิดโอกาสให้เด็กได้ระบายความรู้สึกรับฟังด้วยความเข้าใจไม่เร่งซักถามหรือให้เล่าเหตุการณ์ซ้ำๆและสังเกตอาการผิดปกติทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์และจิตใจสามารถขอคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเด็กและครอบครัวได้ตลอด24ชั่วโมงโทร1415และสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตโทร1323ตลอด24ชั่วโมงผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
2: ด้านอธิบดีกรมการปกครองสั่งการฝ่ายปกครองทั่วประเทศเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตั้งด่านคุมเข้มอาวุธปืนป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรมในพื้นที่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าจากกรณีเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจึงกำชับฝ่ายปกครองทั่วประเทศยกระดับมาตรการเชิงรุกเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและลดอาชญากรรมตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงหรือเหตุการณ์ลอกเลียนแบบในพื้นที่อื่นโดยให้คุมเข้มการครอบครองและพกพาอาวุธปืนยกระดับมาตรการตรวจสอบควบคุมการครอบครองและพกพาอาวุธปืนในพื้นที่อย่างจริงจังและเด็ดขาดให้นายทะเบียนอาวุธปืนแจ้งกำชับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดูแลและเก็บรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนที่อยู่ในความครอบครองอย่างปลอดภัยไม่ให้บุคคลอื่นสามารถนำไปใช้จนก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนยกระดับปฏิบัติการเชิงรุกคุมเข้มอาวุธปืนและยาเสพติดโดยให้ฝ่ายปกครองบูรณาการกำลังเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและลาดตระเวนในพื้นที่สาธารณะสถานที่สำคัญจุดเสี่ยงสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ไม่ให้ผู้ใดพกพาอาวุธปืนติดตัวโดยเด็ดขาดยกระดับความปลอดภัยสถานที่สำคัญโดยเฉพาะโรงเรียนสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสถานศึกษาศาสนสถานห้างสรรพสินค้าและสถานที่สำคัญต่างๆให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมพร้อมทั้งจัดให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนสามารถรับมือกับเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีนอกจากนี้ให้เฝ้าระวังบุคคลและพฤติกรรมเสี่ยงป้องกันเหตุซ้ำและการเลียนแบบโดยให้นายอำเภอใช้กลไกฝ่ายปกครองในพื้นที่เฝ้าระวังบุคคลที่มีพฤติกรรมหรือแนวโน้มเสี่ยงต่อการก่อเหตุรุนแรงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำหรือเหตุการณ์ลอกเลียนแบบพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองให้ดูแลเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเร่งช่วยเหลือเยียวยาและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมและรวดเร็วที่สุดอธิบดีกรมการปกครองกล่าวได้ว่ากรมการปกครองจะบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนพร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดเด็ดขาดและต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศรัฐบาลชี้แจงการใช้เซลล์บรอดแคสต์กรณีเหตุรุนแรงจะใช้การเตือนเงียบและเจาะพื้นที่เพื่อป้องกันผู้หลบซ่อนตกเป็นเป้ายืนยันเป็นการออกแบบให้เหมาะกับลักษณะภัยแต่ละประเภท
0: นางสาวลลิดาเพลิดปีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอได้ใช้ระบบเซลบอดแคสแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่และบริเวณโดยรอบนั้นรัฐบาลชี้แจงข้อสงสัยของประชาชนว่าทำไมข้อความแจ้งเตือนครั้งนี้จึงไม่มีเสียงดังเหมือนการทดสอบระบบที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าการเลือกรูปแบบการแจ้งเตือนเป็นไปตามหลักการด้านความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เพิ่มความเสี่ยงแก่ผู้ที่กำลังหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุด้วยการส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่โรงเรียนและบริเวณโดยรอบรัศมีประมาณ5กิโลเมตรเพื่อขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการสัญจรหรือเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุลดความเสี่ยงต่อประชาชนและเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเป็นความตั้งใจส่งข้อความแบบไม่มีเสียงเนื่องจากหากโทรศัพท์ของผู้ที่กำลังหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุมีเสียงแจ้งเตือนอาจเปิดเผยตำแหน่งและเพิ่มความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้นจึงแตกต่างจากกรณีภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวสึนามิหรือน้ำท่วมฉับพลันที่จำเป็นต้องใช้เสียงแจ้งเตือนเพื่อเร่งให้ประชาชนอพยพรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าระบบเซลบอดแคสไม่ได้มีรูปแบบเดียวสำหรับทุกสถานการณ์แต่ได้มีการเลือกระดับการแจ้งเตือนขอบเขตพื้นที่และการใช้หรือไม่ใช้เสียงเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของภัยหากเป็นผู้ใช้อาวุธเป้าหมายสำคัญคือการแจ้งเตือนประชาชนภายนอกไม่ให้เข้าใกล้พื้นที่โดยไม่สร้างความเสี่ยงเพิ่มเติมแก่ผู้ที่กำลังหลบซ่อนอยู่ภายในและเหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ระบบเซลบอดแคสให้เหมาะกับลักษณะของภัยแต่ละประเภทรัฐบาลจะนำประสบการณ์จากการใช้งานจริงมาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การแจ้งเตือนประชาชนมีประสิทธิภาพสูงสุดมาริชโยรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางสืบสวนจับกุมกลุ่มคนร้ายที่เป็นตลาดกลางซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลและดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ทั่วประเทศ
4: ท่านตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินการและขั้นตอนการจัดการปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลที่เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ขณะนี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการรั่วไหลของข้อมูลโดยทั่วไปแต่เกิดจากมิจฉาชีพนำยูสเนมและพาสเวิร์ดที่ได้มาโดยไม่ชอบหรือใช้ช่องทางที่สร้างขึ้นเข้าไปดึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยผิดกฎหมายซึ่งปัจจุบันได้ปราบปรามและควบคุมสถานการณ์ครอบคุมทั้ง3มิติแล้วตั้งแต่ต้นน้ำควบคุมหน่วยงานผู้ดูแลข้อมูลเช่นกรมการปกครองและกรมการขนส่งทางบกขั้นตอนต่อไปร่วมกับสถาบันดูแลความปลอดภัยไซเบอร์เข้าตรวจสอบมาตรฐานหากพบว่าหน่วยงานใดละหลวมจะเสนอคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญลงโทษทางปกครอง กลางน้ำกวาดล้างตลาดซื้อขายข้อมูลล่าสุดร่วมมือกับตำรวจสอบสวนกลางสืบสวนจับกลุ่มคนร้ายที่เป็นตลาดกลางซื้อขายข้อมูลไปแล้วกว่า18รายและขั้นตอนปลายน้ำเอาผิดผู้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์มีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์บทลงโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
5: ในส่วนของประชาชนนะครับก็ไม่ต้องกังวลตรงนี้ขอให้มั่นใจว่าส่วนการกระทำผิดเหล่านี้จะต้องถูกจัดการแล้วก็ส่วนมาตรการเห็นว่ามันอ่อนแอไม่เหมาะสมปัจจุบันก็ต้องถูกยกระดับขึ้น
4: ท่านตำรวจเอกสุรพงศ์ได้ฝากความห่วงใยถึงประชาชนว่าอย่าตื่นตระหนกแต่ขอให้ตระหนักรู้สิ่งสำคัญคือต้องไม่หลงเชื่อไม่หลงโอนเงินและไม่กดลิงก์หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแปลกปลอมหากมีสายอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐให้วางสายและโทรเช็คกลับไปยังหน่วยงานนั้นโดยตรงนพศรแก้วคำรายงาน
2: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลว่ารัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลโดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องปรับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นหรือ MFA ให้เสร็จสิ้นภายใน30วันและติดตั้งระบบตรวจสอบการใช้งานหรือ Audit Log เพื่อติดตามและแจ้งเตือนทันทีหากพบความผิดปกติในการเข้าถึงชั้นข้อมูลของประชาชนอีกทั้งยังได้ร่วมกันกำหนดมาตรการทางสังคมและการแก้ปัญหาที่ดินทำกินโดยรัฐบาลเร่งปราบปรามบัญชีม้าซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกระเบียบจำกัดวงเงินโอนของเยาวชนเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงพร้อมเน้นย้ำสำหรับสายด่วนแจ้งเหตุศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์โทร1441การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างศึกษาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจัดการขยะแบตเตอรี่ครบวงจรรองรับการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าลดมลพิษจากขยะอันตราย
6: นายวริศรัตนชื่นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.กล่าวว่ากฟผ.ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเซอร์คูลาร์แบบครบวงจรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อรองรับการบริหารจัดการขยะจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ป้องกันปัญหามลพิษในอนาคตโดยเลือกพื้นที่ EEC เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของโรงงานประกอบรถยนต์และแบตเตอรี่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งทางนี้กฟผ.ได้ผนึกกำลังกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกอย่าง MIT และภาคเอกชนในการพัฒนาระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่ตั้งแต่การคัดแยกไปจนถึงการรีไซเคิลซึ่งประเมินว่าแบตเตอรี่เก่าร้อยละ50สามารถนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่ได้ขณะนี้กฟผ.ได้เริ่มนำมาประกอบเป็นระบบกักเก็บพลังงานรองรับการเก็บพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ตอนกลางวันให้สามารถใช้ไฟฟ้าตอนกลางคืนหรือเมื่อไม่มีแสงได้และเตรียมนำร่องใช้งานจริงร่วมกับสถานีชาร์จที่โรงไฟฟ้าวังน้อยไซน้อยและกระทรวงพลังงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
7: ในเชิงของธุรกิจก็มีสตาร์ทอัพที่เราเอาเข้ามานะครับมีสวทช.มีบริษัทเอกชนมีปตท.อยู่ในเชนที่ทำงานร่วมกันคือกฟผ.พูดเรื่องนี้เราพูดในอดีตว่าไม่ควรจะทำคนเดียวแล้วก็เผลอๆอาจจะต้องไปถึงค่ายรถถึงโรงงานแบตอาจจะต้องเป็น National Consortium ด้วยซ้ำไปที่จะต้องมาร่วมกันทำ
6: พร้อมกันนี้โฆษกกฟผ.คาดว่าการใช้งานแบตเตอรี่มือสองในระบบกักเก็บพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมจะเกิดขึ้นในอีก 4-5 ปีข้างหน้าซึ่งเป็นช่วงที่รถยนต์ไฟฟ้ากลุ่มแรกหมดระยะเวลารับประกันแบตเตอรี่ดังนั้นภาครัฐจึงต้องเร่งตัดสินใจในเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภายในปีนี้หรือปีหน้าเพื่อป้องกันปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์สะสมและการเกิดเพลิงไหม้ในอนาคตปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันแรกอย่างคึกคักพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ช่วยลดค่าใช้จ่ายและสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชน
8: บรรยากาศการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีซึ่งจัดขึ้นเป็นวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยผู้ร่วมงานจำนวนมากแวะเลือกชมภาพไทยจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่โดดเด่นด้วยลวดลายอันปราณีตและสะท้อนเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทยและเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากและของใช้ขณะที่โซนโอท็อปลักชัวรี่และโซนฟู้ดฮอลล์ก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กันโดยนางสาวสุภาวดีสำราญหนึ่งในผู้ร่วมงานกล่าวว่าตั้งใจเดินทางจากจังหวัดเลยมาเที่ยวงานในช่วงวันหยุดเพื่อสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนโดยเลือกซื้อผ้าฝ้ายผ้าไหมและผ้าพื้นถิ่นเพื่อนำไปตัดเย็บเป็นชุดทำงานและใช้ในชีวิตประจำวันเนื่องจากมีคุณภาพราคาไม่แพงและใช้ประโยชน์ได้จริงพ ครองใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ภายในงานซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก
9: งานโอท็อปนะเป็นการบ่งบอกถึงวิถีชีวิตแล้วก็สิ่งที่ชุมชนได้ทำขึ้นมานะคะเราก็ควรจะมาอุดหนุน
8: เช่นเดียวกับนางธัญนันท์ศรีพุทธากล่าวว่าเลือกมาเที่ยวงานโอท็อปเพราะมีสินค้าคุณภาพดีและหลากหลายจากทั่วประเทศมารวมไว้ในที่เดียวโดยสนใจผ้าไทยและงานหัตถศิลป์โดยเฉพาะสินค้าจากภูมิภาคอื่นที่ไม่ค่อยได้พบเห็นซึ่งช่วยทำให้ได้เรียนรู้ความหลากหลายของภูมิปัญญาไทย
10: ของเยอะแล้วมีทุกอย่างที่ในประเทศไทยอ่ะก็ของดีๆที่เอามารวมกันที่นี่อ่ะอยากได้ของดีของสวยอะไรเงี้ยก็มาเลือกดูเลือกมาวันเดียวมันไม่พอด้วยนะ
8: นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวันตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรวมถึงการรุ่นล็อตกิฟต์วอเชอร์มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาทโดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ภายในงานได้ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีได้จนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ระหว่างเวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีปริมปราศโสภาภาครายงาน
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: รัฐบาลเปิดเผยผลสำเร็จการหารือทวิภาคีไทยเมียนมาตั้งเป้าร่วมขยายมูลค่าการค้าชายแดนสูงถึง 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมลงนามความร่วมมือ3ฉบับด้านแรงงานการจัดการน้ำและเทคโนโลยีอวกาศควบคู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการหารือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาว่าโดยตอกย้ำความพร้อมของไทยในการเป็นสะพานเชื่อมให้เมียนมากลับมามีบทบาทในภูมิภาคอาเซียนอีกครั้งโดยได้มีการหารือร่วมกันหลายด้านและเห็นพ้องในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังทั้งปัญหายาเสพติดการค้ามนุษย์และขบวนการสแกมเมอร์ส่วนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ตกลงจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านเทคนิคเพื่อดูแลคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักเช่นแม่น้ำกกและแม่น้ำสายนอกจากนี้ยังร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยไทยพร้อมส่งนักวิชาการเกษตรไปให้ความรู้เพื่อลดการเผาในพื้นที่เพาะปลูกส่วนด้านเศรษฐกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการจัดงาน Thailand Myanmar Business Forum ซึ่งมีนักลงทุนเข้าร่วมกว่า700คนสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการเติบโตทางการค้าที่ตั้งเป้าหมายไว้สูงถึง 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการลงนาม MOU สำคัญ3ฉบับครอบคลุมด้านแรงงานการจัดการน้ำและเทคโนโลยีอวกาศพร้อมเร่งผลักดันการเปิดด่านชายแดนเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการส่งออกสินค้าไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง
12: เรื่องนี้การส่งออกสินค้าไทยอะค่ะเราก็มองว่าถ้าด่านเปิดความสงบในประเทศเขามีมากขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจเขาดีขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกสินค้าไทยนะคะแต่ที่ผ่านมามันก็ยังมีประเด็นในเรื่องของกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้ส่งสินค้าของเราเนี่ยไปได้ลำบากอยู่ท่านนายกก็ได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาหารือว่าอยากให้พิจารณาให้ทุกอย่างมันมีความคล่องตัวมากขึ้น
2: ด้านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศมองว่าการเยือนไทยของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นสัญญาณเชิงบวกผลักดันการค้าชายแดนฟื้นตัวสร้างโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นสัญญาณสำคัญในการฟื้นฟูความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนหลังเผชิญข้อจำกัดจากสถานการณ์ในเมียนมาโดยทั้งสองฝ่ายหารือครอบคลุมการค้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการอำนวยความสะดวกทางการค้า รวมถึงงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026เพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจบทใหม่ซึ่งการค้าชายแดนยังเป็นกลไกหลักของเศรษฐกิจ2ประเทศโดยปีที่ผ่านมาไทยเมียนมามีมูลค่าการค้ารวม 244,051 ล้านบาทเป็นการค้าชายแดนและผ่านแดน 199,112 ล้านบาทหรือกว่า 81% โดยเฉพาะด่านแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญอย่างไรก็ตามภาคธุรกิจยังเผชิญอุปสรรคจากการเปิดปิดด่านใบอนุญาตนำเข้าข้อจำกัดด้านเงินตราการขนส่งและความไม่แน่นอนด้านความมั่นคงซึ่งการหารือระดับผู้นำครั้งนี้จึงเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลทั้งสองประเทศในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างจริงจังกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่14จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้
13: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่14จังหวัดได้แก่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีตราดระนองและพังงาเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: สำนักงานชลประทานที่7ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีอย่างใกล้ชิดพร้อมรับมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
14: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7มอบหมายให้นายวุฒิชัยสีทองผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาพร้อมด้วยนางสาวนพพรตั้งตระกูลหัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสถานีวัดน้ำท่า M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อประเมินและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลพร้อมนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสืบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งปัจจุบันสถานการณ์น้ำมูลบริเวณสถานีวัดน้ำท่า M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำอยู่ที่ 109.36 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางมีปริมาณน้ำไหลอัตราประมาณ 920.80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่าระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติอย่างไรก็ตามกรมชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่7ได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเคร่งครัดโดยมุ่งเน้นติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดตลอดจนเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
2: ส่วนมณฑลทหารบกที่27ติดตามสถานการณ์น้ำลำน้ำยังหลังฝนตกต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย
15: กองทัพบกโดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่27ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยตามแนวลำน้ำยังในพื้นที่อำเภอโพนทองอำเภอเสรภูมิหลังยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ตำบลสว่างตำบลโคกกม่วงอำเภอโพนทองตำบลศรีวิไลอำเภอเสรภูมิพบปะผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรับทราบผลกระทบและวางแนวทางรับมืออุทกภัยจากการติดตามพบว่าระดับน้ำในลำน้ำยังเพิ่มขึ้นจากวันก่อนประมาณ 10-15 เซนติเมตรโดยสถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบางส่วน ขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพทั้งนี้มณฑลทหารบกที่27ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหรือสถานการณ์มีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้นพีรพัฒน์พิเนศสวทร.1รายงาน
2: ขณะที่จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำหลากจากร่องมรสุมพร้อมตรวจสอบหอเตือนภัยเพื่อให้สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
16: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำหลากจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของจังหวัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้โดยกำชับให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเรือท้องแบนและชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบความพร้อมของหอเตือนภัย3แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอชานุมานและอำเภอหัวตะพานเพื่อให้สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากพบสถานการณ์ฉุกเฉินหรือได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อสายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงพงศ์ศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
17: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
18: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
17: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
18: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
2: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเกี่ยวกับการควบคุมเส้นทางการเดินเรือเพื่อนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งมีความคืบหน้าอย่างมากและหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงในเร็ววันนี้พร้อมยืนยันว่าหากมีการประกาศข้อตกลงเพื่อฟื้นฟูการเดินเรือพาณิชย์โดยปราศจากอุปสรรคสหรัฐจะทำการยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือทุกแห่งของอิหร่านทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและอิหร่านดำเนินการตอบโต้ด้วยการปิดช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้การขนส่งน้ำมันต้องหยุดชะงักรวมทั้งทำให้ราคาภาคพลังงานและอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นนายอาเบลาโดเดลาเอสปิเอลานักการเมืองฝ่ายขวาจัดวัย48ปีเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของโคลอมเบียอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่เมืองซานติเอโกเดอคาลีทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มติดอาวุธมาอย่างยาวนานในโอกาสนี้นายเดลาเอสปีเอล่ากล่าวว่าจะไม่มีพื้นที่สำหรับการกระทำใดๆที่เป็นบ่อนลับทำลายความมั่นคงของประเทศพร้อมให้คำมั่นว่าจะปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายค้ายาเสพติดอย่างเด็ดขาดซึ่งการใช้แนวคิดทางสันติภาพผ่านการเจรจาสิ้นสุดลงแล้วนอกจากนี้โคลอมเบียจะเข้าร่วมกับกลุ่ม Seal of America ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรระดับภูมิภาคที่สนับสนุนโดยสหรัฐเพื่อต่อต้านการค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมายรวมทั้งฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลและตัดสัมพันธ์กับคิวบาและนิการากัวด้วยสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายจิมริสวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันและประธานคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมโดยมุ่งเป้าไปยังแหล่งรายได้จากภาคพลังงานของรัสเซียซึ่งรวมถึงก๊าซและน้ำมันโดยจะเรียกเก็บอัตราภาษีศุลกากรสูงถึงร้อยละ500เพื่อกดดันให้รัสเซียกลับสู่โต๊ะเจรจาและยุติสงครามรัสเซียกับยูเครนซึ่งคาดว่าจะสร้างผลกระทบที่ไกลกว่า จากการทำสงครามในการตัดเส้นทางการเงินนี้นอกจากนี้ภายใต้มาตรการดังกล่าวจะดำเนินการคว่ำบาตรรอบใหม่ต่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายอื่นด้วยรวมทั้งเรียกเก็บภาษีศุลกากรในอัตราร้อยละร้อยจาก5ประเทศที่นำเข้าน้ำมันและก๊าซจากรัสเซียอาทิจีนและอินเดียสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายรูดิจันตาทจายานูกราฮาหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของอุทยานแห่งชาติโบรโมเทงเกอร์เซเมรูหรือ TNBTS ของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุไฟป่าบริเวณภูเขาไฟแห่งหนึ่งในอุทยานแห่งชาติ TNBTS ซึ่งลุกลามขยายวงกว้างเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย750ไร่หลังมีการลุกไหม้ต่อเนื่องมานานหลายวันพร้อมส่งเฮลิคอปเตอร์ไปปฏิบัติภารกิจดับเพลิงทางอากาศบริเวณหน้าผาสูงชันซึ่งไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงภาคพื้นดินเข้าไปได้นายนูกราฮากล่าวเพิ่มเติมว่าสภาพภูมิประเทศที่สูงชันและขรุขระเป็นอุปสรรคในการดับไฟป่าเนื่องจากยังพบจุดความร้อนอีกหลายจุดบนเขาลาดชันทำให้ไม่สามารถเดินเท้าเข้าไปได้อย่างปลอดภัยพร้อมคาดการว่าสาเหตุไฟป่าในครั้งนี้เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์มากกว่าปัจจัยทางธรรมชาติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
19: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง FIVB Volleyball Girls U17 World Championship 2026ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงสนามพบกับเจ้าภาพชิลีที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบลูกยางสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสู้เต็มที่เน้นตบชิงแต้มแม้จะเสียเซตแรกไปแต่ก็พลิกกลับมาเอาชนะชิลีไปได้3-1เซต19-25 25-20 25-17 และ25-15ประเดิมชัยชนะนัดแรกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง FIVB Volleyball Girls U17 World Championship 2026ส่งผลให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีทำผลงานชนะ1แพ้1มี3คะแนนเท่ากับตุรกีรั้งอันดับ4ของกลุ่ม A โดยโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับสาธารณรัฐเช็กในวันที่9สิงหาคมนี้เวลา 4:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กศึกวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนาม2ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าแชมป์สนามแรกได้สำเร็จลงสนามพบกับฟิลิปปินส์ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ผลการแข่งขันปรากฏว่านักตบสาวไทยเป็นฝ่ายที่เล่นได้เหนือกว่าใช้เกมบุกที่หลากหลายทำแต้มได้ดีและมีเกมรับที่เหนียวแน่นตบเอาชนะฟิลิปปินส์ไปแบบสบายๆ3-0เซต25-19 25-17 และ25-19คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยหลังเกมว่านักกีฬาทุกคนทุ่มเทและพยายามเล่นอย่างเต็มที่แม้ว่าช่วงแรกจะบล็อกได้ไม่ดีและตีไม่เสถียรนักทั้งยังเป็นเกมแรกที่มีความตื่นเต้นแต่ครั้งนี้ก็ได้รับชัยชนะมาตามที่คาดหวังไว้สำหรับชัชชุออนโมกศรีที่กลับมาลงสนามอีกครั้งหลังหยุดพักรักษาตัวก็ถือว่าทำผลงานได้ดีแต่อาจจะยังต้องใช้เวลาปรับตัวและปรับจังหวะการเล่นอีกสักพักส่วนเกมพบกับอินโดนีเซียก็เตรียมพร้อมเต็มที่และไม่ประมาท
20: เกมรับเขาดีอินโดนีเซียนะครับเราประมาทไม่ได้เราต้องมีการเสิร์ฟที่ดีมีสปีดมีความเร็วที่ดีเลยนะครับแล้วก็การสกัดกั้นเราต้องทำดีเพราะว่ามิดเดิลบล็อกของอินโดนีเซียดีมากตัวตบหัวเสาเขาเอาไซฮิเตอร์ออปสิตก็ดีอยู่ในเกมที่ดีคือเออร์เลอร์น้อยเราคิดว่าเราก็ไม่ประมาทนะเราจะเก็บรายละเอียดของเรานะให้ดีที่สุดนะเราจะโฟกัสไปเรื่องของเซลล์คอนโทรลการควบคุมตัวเองการควบคุมเทคนิคของตัวเองแล้วก็ยุทธวิธี
19: ด้านชัชชุออนโมกศรีกล่าวว่าเป็นเกมแรกในรอบ7เดือนที่ได้กลับมาลงสนามอีกครั้งแม้จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แต่ก็พยายามทำให้เต็มที่ขณะนี้จังหวะยังไม่ราบรื่นเพราะเป็นตำแหน่งทางรับและลุกจึงต้องมีการพูดคุยในทีมกันมากยิ่งขึ้นซึ่งโค้ชและเพื่อนร่วมทีมก็ไม่ได้กดดันและสนับสนุนให้ปรับตัวอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นกำลังใจให้เสมอพร้อมขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยทุกคนที่ต้อนรับและร่วมส่งแรงเชียร์อย่างเต็มที่ สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนาม2นัดต่อไปทีมสาวไทยจะพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทั้งช่องวัน31และแอปพลิเคชันวันดีศึกแบดมินตันโคเรียมาสเตอร์2026ที่ประเทศเกาหลีใต้นันทกาและเบญญาภาเอี่ยมสะอาดโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะฮานาโกะฮาระกับริโกะคิโยเซจากญี่ปุ่นไป2-1เกม19-21 21-15 และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับอีซึงฮีกับพักมินจีจากเกาหลีใต้ต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติเวิลด์เทนนิสทัวร์จูเนียร์รายการ ITF จูเนียร์เวิลด์เทนนิสทัวร์ J30ที่ ALM X Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกานักหวดดาวรุ่งไทยตัดเชือกชนะจังจีวอนจากเกาหลีใต้2-0เซต6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับสอนวิสากุลพิสารรัตน์ที่ตัดเชือกชนะปัดที่นันเผือกคำมาได้2-0เซต6-3และ6-3ด้านประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุทธนักหัวไทยเอาชนะแจ็คคูเปอร์จากฮ่องกง2เซตรวด6-3และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับคุรานุสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกเอาชนะการทัดสุรฤทธิ์โยธินของไทย2-0เซต6-3และ6-3ส่วนประเภทหญิงคู่โชติรินแก้วกากับจินนิพาตราชูวนิชเอาชนะชเวโซอื่นกับยังซอจองจากเกาหลีใต้7-6ไทยเบรก5และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอันซุนมินกับจังจีวอนจากเกาหลีใต้และประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศพัชรพลหลีกุลจับคู่กับไตรสีเสนชนะไซจูซับและโนอาคาเนดาเฮชันจากออสเตรเลียไป2-0เซต6-3และ6-0เข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับธรรมะโคเซริที่จับคู่กับคูรานุสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นต่อไปการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายที่เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากประเภทถนนรายการไทม์ไทยันรุ่นประชาชนหญิงระยะทาง18กิโลเมตรพิทยาพรแซ่ตันนักปั่นทีมชาติไทยจากทีม Fisherman Friend เชียงใหม่ทำเวลาได้ดีที่สุด 34:29.286 วินาทีพร้อมคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม170คะแนนครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นเยาวชนหญิงระยะทาง9กิโลเมตรกวิศราอ่ำกำเนิดทีม Fisherman Friend เชียงใหม่ทำเวลาได้ดีที่สุด 20:51.197 วินาทีคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม176คะแนนพร้อมครองถ้วยพระราชทานและรุ่นเยาวชนชายระยะทาง18กิโลเมตรนายวัชรพงษ์สังฆสอนทีม Fisherman Friend กองบิน46พิษณุโลกมาเป็นอันดับ1ด้วยเวลา18:127วินาทีคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม180คะแนนเต็มพร้อมครองถ้วยพระราชทานได้สำเร็จสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่4ระหว่างทีมชาติไทยกับเมียนมาที่ห้องแถลงข่าวสนามราชมังคลากีฬาสถานโดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่าการเตรียมทีมเป็นไปอย่างราบรื่นทั้งการฝึกซ้อมการทำงานร่วมกันจากเกมที่ผ่านมาแม้นักเตะบางคนจะมีอาการล้าแต่ก็ได้พักฟื้นกันเต็มร้อยเพื่อพร้อมสำหรับเกมที่จะพบกับเมียนมาส่วนกรณีนักเตะที่ติดใบเหลืองก็ต้องมีการบริหารจัดการให้ดีเพราะเป็นการเล่นในทัวร์นาเมนต์ยาวไม่ใช่เฉพาะเพียงเรื่องติดโทษเท่านั้นยังรวมถึงเรื่องอาการบาดเจ็บด้วยเพราะช่วงนี้เป็นปรีซีซั่นจึงได้มีการหารือกับทีมสตาฟเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งนักกีฬาทุกคนก็ต้องพร้อมสำหรับเกมรอบรองชนะเลิศสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่4ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเมียนมาในวันนี้เวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผ่านิดคาดนารายงาน
1: ปฏิบัติการ Re-X-Ray เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที่
17: ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
1: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
17: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
1: ไม่เสพ
17: ไม่ขาย
1: ไม่ทำลายอนาคต
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าระดูฤดูมีที่มาเช่นเดียวกับคำว่าฤดูคือยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุในภาษาสันสกฤตฤตุแปลว่าช่วงเวลาในรอบปีซึ่งมีลมฟ้าอากาศแตกต่างกันหรือแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงก็ได้ภาษาไทยนำคำว่าฤตุมาแยกใช้เป็นสองคำคือฤดูคำหนึ่งกับฤดูอีกคำหนึ่งฤดูใช้ในความหมายที่เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศส่วนคำว่าฤดูแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงเช่นยาสตรีที่วางขายดัดดื่นมักอ้างว่ามีสรรพคุณช่วยแก้ฤดูมาไม่ปกติคำว่าฤดูปัจจุบันนิยมใช้คำอื่นแทนเช่นประจำเดือนเลือดประจำเดือน
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
21: ได้เลยเช็คมา
17: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
21: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
17: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
21: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริเวณทะเลจีนตะวันออกหรือด้านตะวันตกของจังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในช่วงวันที่9ถึง10สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:29 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.35 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:19 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง49เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-197132สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-361-51-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี 2569 ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปมูเตลูที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคล โอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง16สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีกรมทรัพยากรธรณีรับ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องดูแลตนเองอย่างเหมาะสมเมื่อก้าวเข้าสู่วัยทองท่านผู้ฟังคะเมื่ออายุเพิ่มขึ้นร่างกายจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการเข้าสู่วัยทองเป็นช่วงเวลาที่ระดับฮอร์โมนเพศลดลงส่งผลต่อการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายรวมถึงสภาพอารมณ์และคุณภาพชีวิตที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงโดยทั่วไปแล้วผู้หญิงมักเข้าสู่วัยทองในช่วงอายุประมาณ 45-55 ปีเนื่องจากระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงขณะที่ผู้ชายอาจเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปจากการลดลงของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งมักเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปอาการเข้าสู่ช่วงวัยทองในผู้หญิงที่พบได้บ่อยได้แก่ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอร้อนวูบวาบเหงื่อออกในเวลากลางคืนนอนไม่หลับช่องคลอดแห้งน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นรวมถึงอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายวิตกกังวลหรือรู้สึกเศร้าโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนส่วนอาการวัยทองในผู้ชายอาจมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายกล้ามเนื้อลดลงไขมันสะสมบริเวณหน้าท้องมากขึ้นนอนไม่หลับความต้องการทางเพศลดลงหรือเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนอกจากนี้ยังอาจมีปัญหาเรื่องสมาธิความจำและความมั่นใจในตนเองแม้วัยทองจะเป็นเรื่องธรรมชาติแต่หากละเลยการดูแลสุขภาพก็อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังได้ดังนั้นการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอและการสังเกตความผิดปกติของตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญการดูแลตนเองในช่วงวัยทองเริ่มต้นจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่เน้นผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีและโปรตีนคุณภาพดีพร้อมรับแคลเซียมวิตามินดีให้เพียงพอเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกควบคู่กับการลดอาหารหวานมันเค็มงดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจากนี้ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีทั้งการเดินเร็วว่ายน้ำหรือปั่นจักรยานร่วมกับการฝึกกล้ามเนื้อเพื่อช่วยควบคุมน้ำหนักเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อการพักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพจิตรวมถึงการใช้เวลากับครอบครัวและคนใกล้ชิดก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผ่านช่วงวัยทองได้อย่างมีคุณภาพและที่สำคัญควรตรวจสุขภาพเป็นประจำหากมีอาการวัยทองที่รุนแรงหรือรบกวนการใช้ชีวิตควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการประเมินและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมซึ่งอาจรวมถึงการรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนภายใต้การดูแลของแพทย์ท่านผู้ฟังคะวัยทองไม่ใช่เรื่องน่ากังวลหากเราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและเตรียมพร้อมดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมการใส่ใจสุขภาพตั้งแต่วันนี้จะช่วยให้สามารถก้าวผ่านช่วงวัยทองได้อย่างมั่นใจมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องดูแลตนเองอย่างเหมาะสมเมื่อก้าวเข้าสู่วัยทองเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิสราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
17: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดี พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมอ่าน

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: อุ๊ยคุณพ่อชะลอๆก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
5: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
4: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
6: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
5: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
6: โอเคครับลูก
7: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
8: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งประเทศไทยคือความหูกู้ความสุขช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสวทลำพูน FM 95ร่วมกับเครือข่ายศิลปินขับซอปืนบ้านล้านนาเสนอรายการมรดกล้านนา95ป่าม่วนเพื่อห่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทางด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อเป็นมรดกสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานมรดกล้านนา95ป่าม่วน

พื้นเมืองคณะดาวรุ่งเจียงใหม่ขอเสนอซอเรื่องการตานบุญกิริยาวัตถุสิบประการซอโดยพระครูกวนดาเชียงตาและข้าเจ้าแสงเอ้ยสุริยะมนนักดนตรีปีจุมบังรอนวิทวัฒน์ทิโนปีก้อยแจ็กกี้กวินดวงแก้วปีกลางดวงจันทร์บุญมีปีเล็กทองคำมงคลมือซึงต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังซอเรื่องการตานบุญกิริยาวัตถุสิบประการได้แล้วเจ้า

ข้อปฏิบัติมันนับล้ำไปบึดก็ว่าซับในบึดก็ว่าซับนอกข้าได้เงินกล้าแสงเอ้ยมาบอกแต่ข้านึกบ่ออกจะเริ่มต้นตัว

ัจจะฟังในบ่ได้ในจะค้างเงินบ่หลายจะปันภัยก็ยากลำจะกินบ่มีเพื่อปันคนอื่น

0: บ่หันมีไผที่จะอยู่กำฟ้า
1: ถึงใจเป็นเพียเหลือความเดียเอาไว้สำหรับคนทำให้ละมันจะเหลืออันยังจังเหมือนคนตะก่อน

ที่ข้าว่าเขาเล่าองค์พระสัมพุทธเป็นตนบริสุทธิ์ปราศจากกันหาพ่อก็เล่าพระเจ้าว่ากันเน็ตแต่นาเล่าว่ามีปัญญาตัดสรุปทำได้พ่อก็เล่าว่า

0: ันจะหัง
1: อียังมาจ้างกู
0: จริงและน้อง
1: เขามาเปลี่ยนทำนองเนาะ
0: ได้เลย

0: บ่เล่นลูกเมียไผ่คนได้
1: แน่ใจ
2: แน่ใจ
0: ถึงบ่จุกบ่ไล่ลูกเอาของไผ่ไก่ว่าจะใจบังเข้าไปหื้อมันย่อมจะทำมือใจเขาเยือกเย็น

มรดกล้านนา95ป่าม่วงสวทลปูน FM 95 MHz ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานติดตามรับฟังได้กู้วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงตั้งสวทลปูน FM 95สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี

0: ไวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
0: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีทยอยติดต่อขอรับศพขณะที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเข้าช่วยประสานงานด้านสิทธิและการเยียวยา
6: ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีทั้ง8รายติดต่อที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อขอรับศพกลับไปทำพิธีทางศาสนาท่ามกลางความโศกเศร้าและยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งเรื่องการติดต่อขอรับศพและการประสานงานด้านสิทธิและการเยียวยาซึ่งเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดเผยแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559ว่ากรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าตอบแทนรายละ 300,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจะพิจารณาตามค่าใช้จ่ายจากการรักษาจริงแบ่งเป็นกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยและรักษาหายภายใน7วันจะได้รับค่าตอบแทน 10,000 บาทขณะที่ค่ารักษาพยาบาลจะจ่ายตามจริงตามใบเสร็จโดยยังครอบคลุมการเยียวยาด้านจิตใจสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ซึ่งผู้ประสบเหตุที่มีอาการด้านจิตใจจะต้องเข้ารับการรักษาและมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าเกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงสามารถขอรับค่าตอบแทนและค่ารักษาพยาบาลในส่วนนี้ได้ชวนันท์มาลีรายงาน
5: ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานยอดผู้บาดเจ็บเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีรวม28รายยังเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล16รายพบอาการสาหัส7รายกระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์ผู้บาดเจ็บเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีวันนี้เวลา 12:00 นยืนยันมีผู้บาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวรวม28รายยังคงรักษาในโรงพยาบาล16รายพบยังอยู่ในภาวะวิกฤต7รายโดยมีโรงพยาบาล8แห่งที่รับผู้บาดเจ็บไว้รักษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่ติดตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและมอบแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพัทลุง
7: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงเพื่อติดตามและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดได้แก่บ่อน้ำร้อนเขาชัยสนโดยได้รับฟังข้อมูลปัญหาอุปสรรคตลอดจนความต้องการของพื้นที่โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์และศักยภาพของท้องถิ่นเพื่อยกระดับจังหวัดพัทลุงให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
5: ผู้นำยูเครนและเซอร์เบียเตรียมหารือเกี่ยวกับการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจของสองประเทศวันนี้ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น

0: ระบุว่ามีกำหนดที่จะพบกับประธานาธิบดีอเล็กซานดราบูซิสผู้นำเซอร์เบียที่กรุงเบลเกรดเมืองหลวงของเซอร์เบียในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศรวมถึงการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีเซเลสกี้เดินทางเยือนเซอร์เบียครั้งนี้ถือเป็นความพยายามในการโน้มน้าวให้เซอร์เบียออกห่างจากการเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับรัสเซียซึ่งประธานาธิบดีวูซิสยืนยันว่ารัฐบาลเซอร์เบียจะยังคงไม่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจากกรณีการทำสงครามกับยูเครนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สาระน่าฟังสารพันเรื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสบายบ่าย2พบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้นะครับบ่าย 2:10 นาทีโดยประมาณจนถึงบ่าย 3:00 FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวท.ในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยครับผมต้นอานนท์ นันตสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยตลอด50นาทีนี้มีเพลงเพราะๆนะครับจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ก็ถือว่าพักผ่อนกันอย่างเต็มที่เตรียมพร้อมที่จะไปสู้งานกันต่อเรียนกันต่อในช่วงวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับยังไงก็รายการนี้ขออยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้เสิร์ฟเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังกันนะครับเดี๋ยววันนี้สาระที่จะหยิบยกในวันนี้เป็นเรื่องของไฟกันสักนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเรื่องของไฟนี้ถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวอย่างนึงเลยนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ำท่วมไฟไหม้ดินถล่มอะไรแบบนี้จริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆแต่วันนี้จะพูดถึงเรื่องของไฟและกันมีเขาเรียกว่าเป็นทริคหรือว่าข้อปฏิบัติละกันที่อาจจะต้องเรียนรู้ไว้นะครับสำหรับการที่สมมติพอเกิดเหตุเพลิงไหม้และสำหรับควันอะไรแบบนี้มันจะมีการปฐมพยาบาลหรือว่าจะมีการปฏิบัติตัวยังไงเดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะครับแต่เดี๋ยวก่อนอื่นไปฟังเพลงเพราะๆกันก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาพูดคุยกันครับ

กลับเข้าสู่คุยสบายบ่าย2ยังอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับต้นอานนท์ณตาสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้มีบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงสาระที่ดีมาฝากกันในยามบ่ายแบบนี้เช่นเคยนะครับวันนี้พูดถึงเรื่องของไฟไหม้หรือว่าการรับมือจากเหตุเพลิงไหม้สักนิดนึงนะครับอันนี้ได้ข้อมูลดีๆมาจากทางของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับเขาพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยในการที่สำลักควันจากเหตุไฟไหม้บางทีเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วก็โอ้โหเราไม่รู้หรอกว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแต่ควันเนี่ยมันเยอะมากพอหลายๆคนที่หนีออกมาได้เนี่ยนะครับมีอาการสำลักควันเขาเลยมีวิธีการในการที่สมมุติถ้าเราเจอคนที่หนีออกมาแบบนี้เราจะช่วยเหลือในเบื้องต้นเขายังไงเนี่ยนะครับเบื้องต้นถ้ากรณีผู้ที่หนีออกมาเนี่ยยังมีสติอยู่นะครับให้เราประเมินสถานการณ์ก่อนให้ความช่วยเหลือถ้าผู้ป่วยยังอยู่ในที่ที่มีควันไฟเนี่ยหรือว่าอยู่ในที่ที่มีขม่าวควันให้ใช้ผ้าชุบน้ำปิดปากและจมูกผู้ป่วยครับหลังจากนั้นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมาในที่อากาศถ่ายเทให้ผู้ป่วยนั่งหลังตรงเพื่อป้องกันการสำลักสารคัดหลั่งครับจากนั้นประเมินอาการผู้ป่วยดูถ้าหูถ้ามันไม่ไหวแล้วแบบนี้โทร1669ก่อนเลยนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ชีพเองก็ต้องประเมินผู้ป่วยตามหลัก ABC ก็คือดูเรื่องของการหายใจภาวะการหายใจและระบบการหมุนเวียนโลหิตครับโดยสามารถที่จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยการดูดสารคัดหลั่งออกพ่นยาหรือน้ำเกลือเพื่อให้ความชุ่มชื้นขยายทางเดินหายใจแล้วก็รวมถึงให้ออกซิเจนด้วยนะครับแล้วนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลส่วนถ้ากรณีผู้ป่วยหมดสติครับประเมินดูก่อนให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมาในที่อากาศถ่ายเทถ้าหมดสติแล้วยังไงโทร1669เลยครับแล้วก็รีบ CPR ทันทีทางนี้ทางนั้นมีข้อพึงระวังมาครับว่าไม่ควรใช้น้ำล้างจมูกผู้ป่วยเพราะแพทย์จะประเมินปริมาณขม่าวควันที่ร่างกายผู้ป่วยรับเข้าไปได้ยากและอาจวินิจฉัยอาการไม่ทันครับและวิธีนี้ไม่ได้ช่วยให้ความระคายเคืองหรือว่าการผลิตสารคัดหลั่งของร่างกายลดน้อยลงรวมไปถึงไม่ควรให้ผู้ป่วยดื่มน้ำเย็นครับเพื่อลดความร้อนในร่างกายเพราะนอกจากจะไม่ช่วยแล้วผู้ป่วยอาจจะยังสำลักน้ำได้ด้วยนะครับนี่คือข้อมูลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนำมาฝากกันไว้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือรู้ไว้สักนิดนึงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเนี่ยสามารถเกิดขึ้นกับตัวเราหรือแม้กระทั่งตัวบุคคลที่เรารู้จักหรือเหตุการณ์ตรงหน้าที่เราอาจจะไปเจอได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเหตุการณ์ไฟไหม้เนี่ยจริงๆไม่อยากให้มีไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเนอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรับมือให้ดีเพื่อเป็นการป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยเตรียมพร้อมกันให้ดีนะบางทีเวลาเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราตกใจจริงๆนะคุณผู้ฟังอย่างตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าถ้าไปเจอเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆเนี่ยตัวผมก็อาจจะทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันเนอะแต่ว่าถ้าเรามีความรู้หรือเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการที่รับมือแล้วก็ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถือว่าเป็นการต่อชีวิตของเพื่อนมนุษย์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องสมมติพอพูดถึงเรื่องของเหตุเพลิงไหม้หนึ่งเรื่องที่จะมีการควบคู่กันคือเรื่องของการดับเพลิงหรือว่าถังดับเพลิงนะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของถังดับเพลิงเองเนี่ยโอ้โหถ้าลงรายละเอียดลึกๆเนี่ยมันจะมีทั้งถังสีนี้เป็นแบบนั้นถังสีนี้ไว้ดับไฟนี้นู่นนี่นั่นแต่วันนี้จะมาเล่าครับถึงเรื่องของการรักษาถังดับเพลิงหลายคนบอกว่าเนี่ยเห็นไปติดอยู่ตามตึกอาคารบ้านช่องแต่ไม่รู้วิธีการรักษาหรือวิธีการเช็คว่ามันยังใช้งานได้ไหมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังกันเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงอีกสักนิดหนึ่งครับ

ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายคุยสบายบ่าย2นะครับยังอยู่กับผมเหมือนเดิมต้นอานนท์นันตาสุคนนะครับทิ้งท้ายกันสักนิดนึงเรื่องของที่เกริ่นกันไว้เมื่อช่วงที่แล้วเรื่องของถังดับเพลิงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองไปตามสถานที่ต่างๆหรือว่าตามตรอกซอกซอยตามอาคารสำคัญหรือแม้กระทั่งบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเองเนี่ยเราจะเห็นถังดับเพลิงกันอยู่เยอะแต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าโหติดไว้นานหรือยังใช้การได้ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถังดับเพลิงก็มีวิธีการในการรักษานะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากสสสแนะนำ4วิธีในการรักษาถังดับเพลิงนะครับอย่างแรกเลยคือมันทำความสะอาดและดูแลถังดับเพลิงโดยจะไม่ให้บวมให้ปุบหรือว่าเกิดสนิมบางทีเราไปเช็คนะคุณผู้ฟังโอ้โหอันนี้คือติดไว้ที่ริมผนังนานมากแล้วพอเจอทั้งแดดทั้งลมทั้งฝนโอ้โหน่าจะหลายๆหลัก20ปีเกิดสนิมแล้วแบบนี้ต้องหมั่นตรวจเช็คกันดีๆอย่างที่2คือตรวจสอบหัวฉีดสายฉีดไม่ให้มีรอยรอยรั่วนะครับหรือว่าอุดตันเพราะว่าถ้าสมมุติพอจะใช้การจริงๆแล้วปรากฏว่าเอาหัวอุดตันมีรอยรั่วโอ้โหไม่ทันการแล้วนะครับ3ครับคือตรวจเช็คแรงดันของถังดับเพลิงให้ ขออภัยครับให้เข็มมาตรวัดชี้ที่ช่องสีเขียวแสดงว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับส่วน4ก็คือตรวจเช็คน้ำยาที่อยู่ในถังดับเพลิงโดยพลิกคว่ำถังดับเพลิงบ่อยๆเพื่อให้น้ำยาหรือว่าผงเคมีเนี่ยคงอยู่ในสภาพเดิมไม่แข็งตัวนี่คือ4วิธีการในการรักษาถังดับเพลิงเป็นข้อมูลจากสสส.มาฝากกันบางทีติดตั้งไว้แล้วก็ไม่เคยไปแตะต้องไม่เคยอะไรพอเวลาจะใช้งานจริงๆปรากฏว่าหัวอุดตันสายรั่วใช้งานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องไม่ใช่ว่าแค่ติดไว้เฉยๆแล้วก็ไม่ควรที่จะหยิบเอาไปเล่นโดยที่ไม่ใช่เวลาในการใช้นะครับแต่หมายถึงว่าเราต้องหมั่นเช็คให้ดีว่ามันยังคงสามารถใช้การได้ไหมนั่นเองนะครับก็เลยนำมาฝากกันในส่วนข้อมูลดีๆจากตรงนี้จากสสส.ด้วยนะครับหมดเวลาลงแล้วครับกับรายการคุยสบายบ่าย2ประจำวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมากๆเลยนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาดีๆแบบนี้บ่าย 2:10 น.โดยประมาณจนถึงบ่าย3โมง FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยวันนี้ต้นอานนท์ณัฐสกุลลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์พบกระสุนเข้าจุดสำคัญทุกรายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกครั้งที่เราออก

0: สูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยผลชันสูตรผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์และครอบครัวรวม8ร่างพบกระสุนเข้าจุดสำคัญทุกรายพร้อมส่งมอบร่างนำไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ภายในวันนี้
4: พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยผลชันสูตรเบื้องต้นผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีวานนี้รวม8ร่างแบ่งเป็นผู้เสียชีวิตภายในโรงเรียน5ร่างผู้เสียชีวิตที่บ้านของเด็กชายผู้ก่อเหตุ2ร่างและผู้ก่อเหตุวัย14ปีซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางกรวยอีก1ร่างพบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง8รายถูกกระสุนปืนมีบาดแผลตั้งแต่1นัดมากที่สุด4นัดในจำนวนนี้6รายถูกยิงรายละ1นัดอีก2รายมีบาดแผลจากกระสุน3นัดและ4นัดตามลำดับลักษณะบาดแผลเข้าอวัยวะสำคัญเช่นศีรษะและหน้าอกเป็นตำแหน่งที่ทำให้เสียชีวิตได้บางรายพบบาดแผลบริเวณแขนร่วมด้วยส่วนร่างผู้ก่อเหตุพบกระสุนปืนเข้าบริเวณศีรษะด้านขวา1นัดและทะลุออกไม่พบหัวกระสุนตกค้างในร่างกายมีเขม่าปืนบริเวณบาดแผลสะท้อนว่าปากกระบอกปืนอยู่ใกล้กับผิวหนังขณะยิงจากการชันสูตรยืนยันว่าเป็นบาดแผลจากกระสุนปืนและลักษณะบาดแผลเข้ากันกับอาวุธปืนที่ใช้ส่วนข้อสรุปว่าเกิดจากการวิสามันหรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปผลต่อไปทั้งนี้ในส่วนของกระบวนการชันสูตรถือว่าดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและเริ่มทยอยส่งมอบร่างให้กับญาติที่ดำเนินเอกสารครบถ้วนหากญาติเข้ามาติดต่อดำเนินการในวันนี้สามารถรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ทั้งหมดชวนันท์มาลีรายงาน
3: สถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าซัดสะพานสู่ตองเป้ที่อยู่ระหว่างซ่อมแซมขาดอีกครั้งขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางมาตรการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
5: ที่สะพานสู่ตองเป้วัดภูสมานารามบ้านกุงไม้สักตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับความเสียหายและขาดลงอีกครั้งหลังจากเมื่อคืนวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดฝนตกต่อเนื่องหลายชั่วโมงส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากลงสู่ลำน้ำแม่สง่าและเข้าท่วมพื้นที่นาบริเวณโดยรอบก่อนที่กระแสน้ำจะไหลเชี่ยวและพัดโครงสร้างสะพานที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซมจนได้รับความเสียหายเพิ่มเติมเบื้องต้นตอนนี้สะพานสู่ตองเป้ไม่สามารถใช้สัญจรข้ามได้ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากยังมีฝนตกและมีน้ำป่าไหลหลากเพิ่มขึ้นขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเข้าตรวจสอบและประเมินความเสียหายพร้อมเตรียมวางแนวทางให้ความช่วยเหลือและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วเมื่อน้ำในลำน้ำแม่สง่าลดลงคุณากรปารัตถจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
3: เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากท่วม3อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า159ครัวเรือนหลายหน่วยงานเร่งช่วยเหลือแล้ว
6: นายวัฒนาสาครหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ภายหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงค่ำของวันที่7สิงหาคม2569ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่3อำเภอ5ตำบล9หมู่บ้าน159ครัวเรือนได้แก่อำเภอเวียงแหงแม่อายและอำเภอพร้าวอำเภอเวียงแหงเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านห้วย6ตำบลเมืองแหงประชาชนได้รับความเดือดร้อน50ครัวเรือนมีการอพยพผู้ป่วยติดและประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมประสานการไฟฟ้าตัดกระแสไฟในพื้นที่เสี่ยงด้านอำเภอแม่อายน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลสันต้นมือ5หมู่บ้านรวม59ครัวเรือนขณะนี้น้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วส่วนอำเภอพร้าวเกิดน้ำป่าไหลหลากใน4ตำบล7หมู่บ้านกระทบ78ครัวเรือนและวัด1แห่งไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่อำเภอเชียงดาวยังอยู่ในภาวะเฝ้าระวังโดยระดับน้ำตามจุดเสี่ยง2แห่งยังอยู่ในระดับปลอดภัยหลังมีฝนตกต่อเนื่องคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เหตุการณ์ความสงบในตะวันออกกลางและสถานการณ์ชายแดนอาจดูไกลตัวแต่ส่งผลกระทบไกลตัวกว่าที่คิดโดยเฉพาะราคาพลังงานและราคาสินค้าที่ขยับตัวสูงขึ้นกระนัดภัยเข้าใจสถานการณ์รวมสร้างไทยฮื้อมั่นคงบอตระนบเริ่มได้วันนี้ด้วยการปรับตัวสำรวจรายจ่ายวางแผนการเงินให้รอบคอบลดรายจ่ายตีบอจำเป็นใจพลังงานอย่างรู้ค่าประหยัดไฟปรับการใจรถช่วยลดภาระครอบครัวและประเทศติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลติเชื่อถือได้เพื่อรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
4: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
3: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
5: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
4: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
5: โอเคครับลูก
6: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลังเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรง เปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 MHz
11: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมลำพูนสตอรี่ปิกมาแล้วนะครับผมเหมือนที่อู้กันไว้นะครับผมวันนี้อยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงวันนี้มีแขกรับเชิญเช่นเคยนะครับผมติดก่อนเฮาได้อู้ได้เอ่ยกันไปในส่วนของการมาสัมภาษณ์จ้างซอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแม่จันโสมพาปังนะครับผมแล้วก็น้องโอ๊กนะครับผมเป็นห้องเป็นมีเนนชื่อในวงซอเป็นว่าปั่นแก้วเมืองเถิดนะครับผมทั้ง2ท่านวันนี้ยังอยู่กับเฮาอยู่นะครับผมเนื่องจากว่าบ้านเฮายังมีอีก1ซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่เป็นเอกลักษณ์บ้านเฮาก็คือโคมแสนดวงนั่นเองใครที่มาลำพูนแล้วหรือใครที่รอคอยการท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูนของเฮาแน่นอนเลยว่าโคมแสนดวงก็เป็นอีก1นะครับประเพณีที่ทุกคนรอคอยอยู่ในปีนี้นะครับจะเป็นจะได้เนาะวันนี้เราจะมาเรียนรู้แล้วก็มาในเรื่องของซอนะมาเรียนรู้ในเรื่องของซอเพราะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของดนตรีแต่อีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์นะครับก็คือการท่องเที่ยวเราจะเอามาผนวกกันบอกว่าจะเป็นในเรื่องของซอแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับประวัติจะเป็นจะได้ความสวยงามจะเป็นจะได้วันนี้จะถ่ายทอดผ่านเพลงซอเพราะว่าดนตรีพื้นเมืองบ้านเฮานะภาคเหนือรวมไปถึงการขับซอนะครับจาก2ท่านนะครับผมจะได้แล้วเราจะไปติดตามกันวันนี้จะม่วนจะงานจะได้นะครับผมเป็นกำลังใจเฮ้อแขกรับเชิญทั้ง2ท่านกันต่อยไปฟังกันก่อนแล้วปิ๊กมาอยู่กันในช่วงสุดท้ายของรายการกันน้องอั้นนะครับ

0: ขอยกมือสาวันตากับน้อมวงวันพี่น้องญาติมิตรตั้งหลายที่ได้ฟังข้าเจ้าบรรยายกำสอนเจ้าวันนี้ขอยกมือไหว้ขอปล่อยมือสาพี่น้องเอาอานะเจ้าเนาะหลายตี้หลายตางนะเจ้าวันนี้ข้าเจ้าจันโสมล่าแดงสายนะเจ้าเนาะอยู่อำเภอแม่พริกตำบลผาปางนะเจ้าจังหวัดลำปางเน
1: าะครับผมนายธนากรแก้วดำครับชื่อเล่นชื่อน้องเพลชื่อในวงการซอปัดแก้วมังเถินครับวันนี้มาจากอำเภอเถินจังหวัดลำปางครับผม
0: เจ้าเนาะก็จะได้มาสอลำดับลำดานะเจ้าเนาะหากผิดพลาดประการใด10นิ้วข้าเจ้าก็ขอกราบสุมาอภัยตุยนะเจ้าขอฝากน้ำเลี้ยงเสียงปากไว้กับพ่อแม่พี่น้องทั่วที่แดนแสนไกลอีกกันแล้วกันเนาะเจ้าเนาะขอช่วยเป็นกำลังใจตุยนะเจ้า
1: วันนี้ข้าจะมาสอเรื่องโกมแสนดวงประเพณีของจังหวัดละพูนแม่เนาะ
0: เจ้า
1: อย่างใดก่อนเชิญรับฟังกันได้เลยครับ
0: กลมแสนดวงแล้วก็อันอย่างอันหนึ่งแม่นางจำ
1: แม่นางจำทีวีครับ
0: พี่ปัดประกันใดขออภัยตัวเนื้อเจ้าเนื้อเจ้าฟังได้เลยจ้า

บักไก่บักไก่ล้างจามเตวีแม่เจ้าประดับถนนรอบเวียงแต่เล่าหมู่เฮาเจิญกันไปเอวไปใจที่วัดพระธาตุก่อหาลิพุนชัย

จ้าเนาะสำหรับวันนี้นะเจ้าก็ต้องขอพระคุณนะเจ้าเนาะตั้งสถานีนะเจ้าวิทยุสวทลำปูนนะเจ้าแล้วก็ต้องขอกราบขอพระคุณตั้งท่านผอ.นะเจ้าเนาะท่านผอ.อัญชันกับเจ้าเนาะตีเฮ้อเปิดโอกาสเฮ้อจ้างซอมาห้ำหักซอบัตัดอกบัตัดใจสิบนิ้วของข้าเจ้าก็ขอกราบสุมาอภัยตัวเนอเจ้าวันนี้บอดตาวันหน้าปลาแถมนะเจ้า

0: เป็นจะได้พ้องครับผมหลังจากที่เฮาฟังซอโคมแสนดวงนะครับผมซอบ้านเฮาจะได้ก็มีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเก่านะครับนี่ก็คือซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของดนตรีนะครับที่เฮานำมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันนะครับและใครที่สนใจนะในเรื่องของซอบอกว่าจะเป็นในเรื่องของการเล่นดนตรีพื้นเมืองหรือแม้แต่การซอนะครับผมสามารถติดต่อได้เนอะแม่ครูจันสมประกอบยินดีจะนั่งนะครับที่จะสานต่อเนาะเป็นหนึ่งคนที่จะส่งต่อในเรื่องของความรู้ความสามารถเหล่านี้ไปยังเหล่าอ่อนนะครับผมหรือแม้แต่วัยอื่นๆก็ได้นะครับหากใครที่สนใจที่จะเรียนรู้บ่อแน่ว่าอาจจะเป็นหนึ่งในอาชีพหรือหนึ่งในจ้างซอดังๆของภาคเหนือของเฮาก็ได้นะครับผมแน่นอนเลยลำพูนสตอรี่ก็จะนำในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆบอกว่าจะเป็นในเรื่องของดนตรีนะครับผมหรือแม้แต่ตะกี้เอาดนตรีมาผสานกับการท่องเที่ยวกลายเป็นการขับซอในเรื่องของการท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูนของเฮานะครับอย่าลืมนะครับผมโคมแสนดวงบ้านเฮาอย่าลืมมาแอลกันในช่วงของหน้าหนาวเนาะจะได้เราก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับผมอย่าลืมกิจกรรมดีๆในจังหวัดลำพูนของเฮาปิกมาปะได้ไหมนะครับกับลำพูนสตอรี่นะครับทุกวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์เวลาประมาณบ่าย3โมงเนาะจนถึงบ่าย4โมงเพลงก็เพราะแขกรับเชิญก็ดีนะแล้วก็ที่สำคัญดีเจก็ดีตัว ชมตัวเก่าแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเนอะอย่าลืมติดตามกันได้ไหมนะครับกับลำพูนสตอรี่ในเสาร์ติดหน้านะครับสำหรับวันนี้น้องอั้นสวัสดีครับ
1: เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะหน่วยงานด้านการศึกษาร่วมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมดูแลสุขภาพใจเชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแถลงผลการหารือความปลอดภัยในสถานศึกษานายศนันท์กล่าวเน้นย้ำว่าจากนี้ลูกหลานจะปลอดภัยในรั้วสถานศึกษาและจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในระยะสั้นจะมีแผนเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนที่เกิดเหตุโดยจะจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพจิตในเชิงรุกกับบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสังเกตการลูกหลานในช่วงต้นเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่อาจได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมรวมถึงการคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายในรั้วสถานศึกษาทางนี้จะดำเนินแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันเชื่อมโยงการทำงานกับกระทรวงต่างๆในทุกมิติทั้งการตรวจสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงถึงผู้เชี่ยวชาญการอบรมครูแนะแนวครูที่ปรึกษาให้สามารถคัดกรองสุขภาพจิตและรักษาสุขภาพใจนักเรียนขั้นพื้นฐานการเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนทรัฟฟี่ฟองดูการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตรวจเช็คจุดเสี่ยงรวมถึงไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนโดยรัฐบาลจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนันทิกาคิดปาโลรายงาน
1: ตำรวจสอบปากคำพยานเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไปแล้วกว่า10ปากพร้อมตรวจสอบที่มาของกระสุนปืน
2: พันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีพยานเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่ต้องสอบปากคำมากกว่า20ปากขณะนี้สอบปากคำไปแล้ว16ปากแบ่งเป็นเพื่อนนักเรียนและเพื่อนร่วมห้องประมาณ 6-7 ปากยังต้องสอบปากคำครูเพิ่มเติมส่วนพ่อและแม่ของผู้ก่อเหตุตำรวจได้สอบปากคำไปแล้วเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาหากพบประเด็นที่ยังติดค้างหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะเรียกมาสอบสวนอีกครั้งขณะเดียวกันตำรวจจะตรวจสอบที่มาของกระสุนปืนว่าได้มาจากที่ใดหลังเพื่อนของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุชอบเล่นบีบีกันจึงต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเคยมีประสบการณ์หรือฝึกซ้อมยิงปืนจากที่ใดมาก่อนหรือไม่หรือเป็นการใช้อาวุธปืนจริงครั้งแรกส่วนกระสุนที่ใช้ก่อเหตุเป็นกระสุนจริงไม่ใช่กระสุนซ้อมโดยพบกระสุนเหลืออยู่ในกระเป๋าจำนวน34นัดจากทั้งหมด98นัดชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกให้เพียงพออุปโภคบริโภค
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกพร้อมสั่งเร่งเพิ่มน้ำต้นทุนให้ภาคการเกษตรรองรับหน้าแล้งและหน้าน้ำหลากควบคู่กับจัดหาแหล่งน้ำให้สัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่าเพื่อให้เข้าถึงแหล่งน้ำอย่างทั่วถึงนายสุชาติกล่าวว่าจังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและเป็นแหล่งผลิตทุเรียนสำคัญของประเทศซึ่งสร้างรายได้จากการส่งออกและเชื่อมโยงเศรษฐกิจตั้งแต่เกษตรกรสวนทุเรียนโรงคัดบรรจุการขนส่งและตลาดต่างประเทศโดยข้อมูลปีการผลิต2569จันทบุรีมีพื้นที่ปลูกทุเรียนกว่า 478,000 ไร่คาดว่าจะมีผลผลิตกว่า 683,000 ตันขณะที่ทุเรียนไทยมีตลาดส่งออกหลักอยู่ที่จีนดังนั้นน้ำไม่ใช่แค่เรื่องการอุปโภคบริโภคแต่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจและรายได้ของเกษตรกรด้วยซึ่งการบริหารจัดการน้ำต้องคิดล่วงหน้าต้องมีน้ำต้นทุนเพียงพอและต้องทำให้เกษตรกรมั่นใจว่าสามารถประกอบอาชีพได้โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกทุเรียนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์โดยสุภรัตน์ นาคบุญนำเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะพบกันในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะประจำวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันสุภรัตน์ นาคบุญนำนะคะมาพบกันเป็นประจำนะคะเย็นวันเสาร์แบบนี้นะคะ1ชั่วโมงนะคะกับเรื่องราวข้อมูลข่าวสารน่ารู้และโยงไปถึงเรื่องของกฎหมายที่น่ารู้ด้วยนะคะซึ่งแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราจะมีทนายอาสาหรือท่านอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะคะมาให้ความรู้กันสำหรับวันนี้ก็จะเป็นท่านรองอธิบดีอัยการภาค9นะคะท่านอาจารย์ณรงค์ศรีรสันเดี๋ยวสักครู่จะเข้ามาพูดคุยกับเราค่ะใครมีคำถามนะคะต้องการปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะต้องการจะพูดคุยกันก็ติดต่อมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเบอร์โทรศัพท์022769717หรือ022769721สายด่วน0817159551-3มี3หมายเลขด้วยกันนะคะสำหรับมือถือหรือเข้าไปติดตามรับชมรับฟังทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์ฝากคำถามเอาไว้ได้นะคะก็ทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะ FM 92.5 MHz หรือระบบ AM 891 KHz ด้วยนะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับความรู้สึกที่ยังหดหู่ใจเศร้าใจนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นและก็น่าจะเป็นถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยก็ว่าได้นะคะที่มีเหตุการณ์ยิงกันในโรงเรียนจนมีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหลายรายทีเดียวนะคะก็ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ผู้สูญเสียทั้งสูญเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนในขณะนี้เราเองในฐานะที่ติดตามข่าวนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้เรียกว่าต้องดูแลจิตใจตัวเองด้วยนะคะบางทีเราเสพข่าวมากๆเสพข่าวนานๆเราก็เกิดความเครียดก็อาจจะต้องหากิจกรรมอื่นๆทำนะคะเช่นเดียวกับสื่อก็เช่นเดียวกันตอนนี้ก็ต้องมีความระมัดระวังในการที่จะเผยแพร่ภาพคลิปต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และก็ในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะคะทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะหรือกรมสุขภาพจิตเนี่ยเขาก็มีทีมเยียวยาจิตใจผู้ที่ประสบเหตุนะคะลงพื้นที่ไปให้การดูแลฟื้นฟูสุขภาพจิตนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะคะครอบคลุมทั้งผู้บาดเจ็บครอบครัวนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ประชาชนที่ได้ผลกระทบนะคะเพื่อช่วยลดผลกระทบทางจิตใจ

0: ปืนออกไปก่อเหตุก็มีแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงแล้วก็กระทบไปมากทีเดียวนะคะแต่เนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ถือว่าเป็นเยาวชนนะอายุไม่เกิน15ปีอันนี้ก็คงจะต้องมาดูในแง่ของกฎหมายนะคะว่าเป็นอย่างไรอีกทางผู้ก่อเหตุเองก็ได้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองไปด้วยนะคะในแง่มุมของกฎหมายมีอะไรที่ให้แง่คิดข้อคิดจากเหตุการณ์นี้บ้างเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับท่านรองอธิบดีอัยการภาค9กันนะคะอาจารย์ณรงค์ศรีรสันอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ณรงค์คะ
1: ครับผมสวัสดีครับคุณสมรัตครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
0: ก็เป็นเหตุการณ์นึงนะคะที่ผู้ที่ก่อเหตุนั้นเป็นเด็กและเยาวชนนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ต้องพิจารณาในหลายแง่มุมเลยใช่ไหมคะเอาแง่มุมของกฎหมายเนี่ยระบุเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างคะเยาวชนนี่หมายถึงอายุไม่เกินเท่าไหร่อย่างไรคะ
1: ครับก็ในกฎหมายเยาวชนเองก็อายุต่ำกว่า18ปีคุณสมรัตครับ
0: ค่ะ
1: ของน้องเขาเนี่ยมันมีหลายขยักอยู่ในเรื่องอายุใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ในเรื่องของอายุนั้นถ้าบอกว่าเด็กอายุไม่เกิน12ปีเนี่ยเด็กกระทำความผิดนั้นไม่ต้องรับโทษนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับพนักงานอัยการนักสังคมสงเคราะห์จะต้องนำตัวเด็กไปเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพต้องไปประเมินกายจิตสังคมสภาพแวดล้อมต่างๆว่าทำไมเด็กถึงมากระทำผิดอาญาอย่างเช่นไปลักทรัพย์ไปทำความผิดไปซิ่งรถไปทำอะไรพวกนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: หรือไปทำร้ายร่างกายผู้อื่นหรือฆ่าผู้อื่นก็แล้วแต่หรือไปกระทำชำเราเพื่อนแยกเวรด้วยกันก็แล้วแต่ต้องมาประเมินกายจิตสังคมและต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเพราะในกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนั้นหนึ่งในนั้นก็คือเด็กที่ทำผิดอาญาจะต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นอายุไม่เกิน12ปีนี่เด็ดขาดเลยก็เขายังไม่ต้องรับโทษ
0: ค่ะนะครับสำหรับเคสนี้นี่คืออายุเกิน12แต่ไม่เกิน15ปี
1: ถูกต้องครับก็มาอีกขยักตรงนี้กับนักสุภรัตน์ก็มาเป็น12ไม่เกิน15
0: ค่ะ
1: เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษนะครับแต่ศาลมีอำนาจที่จะใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยตักเตือนส่งตัวไปสถานฝึกอบรมหรือมอบตัวให้ผู้ปกครองช่วง12ถึง15มันทำได้หลายขั้นตอนคุณสุภรัตน
0: ์ค่ะ
1: นะครับ12ถึง15เนี่ยว่ากล่าวตักเตือนก็ได้แล้วปล่อยตัวไปถ้าศาลเห็นสมควรก็จะเรียกบิดามารดาผู้ปกครองนะครับหรือผู้ที่เด็กนั้นอยู่อาศัยมาตักเตือนด้วยก็ได้ตรงนี้ครับเวลาเด็กถูกจับจึงเรียกพ่อแม่มาทุกครั้งอ่ะหรือคนดูแลมาทุกครั้งอ่ะที่โรงพักเพื่อมารับตัวเด็กหรือตักเตือนนะครับหรือถ้าศาลเห็นว่าพ่อแม่บิดามารดาที่ในเด็กนั้นนะครับส่งเด็กกลับไปดูแล้วเนี่ยศาลจะวางข้อกำหนดก็ได้ว่าดูแลให้ดีนะอย่าให้มาทำผิดอีกนะถ้าทำผิดอีกเนี่ยนะครับศาลจะออกวางค่าปรับไว้ก็ได้วางเงื่อนไขให้ชำระเงินก็ได้นะครับหรือในกรณีที่หนักเข้าจริงๆนะครับอย่างฆ่าผู้อื่นปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์เนี่ยศาลมองแล้วว่าการที่จะส่งตัวเด็กกลับไปอยู่บ้านนั้นเนี่ยไม่น่าจะเยียวยาบำบัดฟื้นฟูเด็กได
0: ้
1: อาจจะส่งตัวเด็กไปยังสถานศึกษาสถานฝึกอบรมหรือสถานทางแนะนำทางจิตหรือสถานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรมเด็กนะครับจนกว่าเด็กนั้นจะอายุครบ18ปี
0: ค่ะ
1: ไอสถานเนี้ยครับที่เราเรียกว่าศูนย์ฝึกนะครับคุณสมรัตน์นึกออกไหม
0: ค่ะ
1: ศูนย์ฝึกเนี่ยในภาษาชาวบ้านก็เหมือนถูกควบคุมตัวอยู่ในศูนย์อ่ะ
0: ค่ะ
1: คล้ายๆจะเป็นภาษาแรงๆหน่อยเขาเรียกคุกเด็กอ่ะ
0: ค
1: ุกเด็กอ่ะนะครับแต่เราไม่อยากใช้คำว่าคุกเด็กเราเรียกว่าศูนย์ฝึกอบรมนะครับส่งตัวไปฝึกเปลี่ยนจากโทษจำคุกเป็นศูนย์ไปส่งไปฝึกอบรม4ปี2ปีอย่างเงี้ยครับเหมือนไปติดอยู่ในศูนย์ฝึกอ่ะครับก็ไปอยู่กับเพื่อนๆตรงนี้จะหนักหน่อยสำหรับเด็กนะครับคือศาลในคำพิพากษาจะเป็นจำคุกนั่นแหละแต่ให้เปลี่ยนจำคุกไปฝึกอบรมอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในกรณีที่อายุนะครับ15ปีแต่ต่ำกว่า18ถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าศาลจะลงโทษก็ให้ลดโทษลงกึ่งหนึ่งครับหรือถ้าศาลเห็นว่าอายุ15ปีแต่ยังไม่เกิน18เนี่ยยังสามารถใช้ตามวิธีการที่เราคุยเมื่อกี้เรียกพ่อแม่มาตักเตือนนะครับเห็นว่าเด็กยังเป็นความรู้สึกความสำนึกคิดยังเป็นเด็กอยู่เหมือนเด็ก15อย่างเงี้ยไม่อยากให้ไปฝึกอบรมอ่ะนะครับอยากเอาแม่เด็กมาตักเตือนวางข้อกำหนดอะไรพวกเนี้ยก็ทำได้ครับก็ทำได้เหมือนกันแต่ถ้าจะลงโทษจำคุกเนี่ยก็ลดมาตราส่วนโทษลงนะครับให้เหลือ1ใน3หรือกึ่ง1ก็ได้
0: ค่ะ
1: เนี่ยสารก็มีสิทธิ์ลดได้
0: เพราะนั้นก็มี3ระดับด้วยกันถ้าเราพูดถึงเด็กและเยาวชนที่ทำผิดนะคะอายุไม่เกิน15ปีอายุเกิน12ปีไม่เกิน15

0: ไม่สามารถที่จะฟันธงหรือระบุไปได้นะคะว่าชนวนสำคัญหรือเหตุจูงใจที่ทำให้ก่อเหตุนั้นเกิดจากอะไรกันแน่นะคะ
1: ครับ
0: มันมีข่าวมาเยอะแยะก็อย่าพึ่งไปสรุปเอาเองแล้วกันนะค่ะ
1: แล้วก็เห็นมีคนปล่อยคลิปอะไรมาเยอะแยะก็ต้องระมัดระวังนะครับ
0: อย่าง
1: เ
0: ช่
1: นคลิปที่ตอนใช้ความรุนแรงนั้นเดี๋ยวมีคนอื่นไปทำตามนะครับเพราะฉะนั้นคือมันละเอียดอ่อนนะครับเรื่องพวกนี
0: ้
1: เราต้องไปสืบสอบได้ว่าเหตุผลอะไรและบางคนก็มีปล่อยคลิปนะครับเห็นมีคลิปที่น้องถูกทำร้ายก่อนนะครับในยุคเก่าๆเนี่ยเริ่มปล่อยมาแล้วเริ่มปล่อยมาแล้วนะครับวันนี้ก็มีคลิป2คลิปเนี่ยซึ่งไม่เซ็นเซอร์เลยนะครับไม่เซ็นเซอร์เลย
0: ค่ะ1จริงหรือไม่จริงเราไม่รู้
1: ใช่
0: 2เหตุเกิดที่ไหนเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: ใช่ครับ
0: พวกนี้คือภาพที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในทางกฎหมายถ้าไปโพสต์ไปแชร์มันจะมีความหมิ่นหมีอะไรในแง่ของความผิดกฎหมายมั้ยคะ
1: กฎหมายพรบคุ้มครองเด็กนะครับผู้ใดเผยแพร่นะครับภาพเด็กหรือผู้ถูกความรุนแรงทารุณกรรมเด็กเนี่ยออกไปจนกระทั่งรู้ว่าเด็กคือใครหรือเผยแพร่บิดามารดาเด็กครอบครัวเด็กจนรู้ว่าครอบครัวเด็กนั้นนำไปสู่เด็กชื่ออะไรยังไงเนี่ยม
0: ี
1: โทษจำคุกนะครับในพรบคุ้มครองเด็กนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรทำนะครับเพราะตอนนี้ผู้เสียหายเนี่ยแม้กระทั่งเขาที่รอดชีวิตอยู่เนี่ยเขาเป็นผู้เสียหายนะครับเขาก็ไม่ควรได้รับการเผยแพร่ภาพออกไปเลยนะครับหรือแม้กระทั่งภาพที่กระทำความรุนแรงนะครับที่ชั้นบนที่ไปจังหวะใช้ปืนยิงครูอาจารย์ตรงนี้คือไม่ควรจะปล่อยออกมานะครับไม่เซ็นเซอร์เลยนะครับซึ่งตรงนี้อยากจะจริงๆก็ส่วนมากคลิปนี่มาจากคลิปที่ไม่ใช่สื่อทางการผมเชื่อว่าสื่อทางการเนี่ยมีจริยธรรมอยู่แล้ว
0: เขาก็จะเซ็นเซอร์นะคะ
1: เซ็นเซอร์นะครับ
0: หรือหลีกเลี่ยงไม่นำเสนอแต่ว่าในออนไลน์เนี่ยเราไม่
1: นี่แหละครับ
0: เนี่ยแหละมันจะก็แชร์กันอะไรกันเยอะเลย
1: นี่แหละครับที่บอกว่าสื่อพวกนี้สื่อส่วนตัวสื่อเกี่ยวเนี่ยสื่อที่ไม่อยู่ในOTP พวกนี้ไม
0: ่
1: มีใครคุมเลยนะครับไม่มีใครคุมเลยผมพูดตั้งแต่ผมเรียนบสส.แล้วว่าไอ้ตัวของกสทช.ซึ่งดูแลสัมปทานโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์พวกนี้นะครับท่านดูแลคนใช้โทรศัพท์ของท่านบ้างได้ไหมนะครับเครื่องมือถือต่างๆนะครับ
0: แม้พูดถึง
1: รับบริการอย่างเดียว
0: กสทช.นี่ก็ยังวุ่นวายนะตั้งไม่รู้ยังไงเนี่ยออกหรือไม่ออกอะไรยังไงคุณสมบัติไม่ได้ก็ยังทําหน้าที่ต่อหรือยังไงก็ยังวุ่นกันอยู่นะคะเนี่ย
1: ก็หมดแต่ฟ้องกันอยู่เองทั้งหมดรัฐเนาะกว่าจะรอศาลกันอยู่เนี่ยครับ
0: ค่ะเอากลับมาดูที่ในแต่ละครอบครัวแต่ละบ้านโดยเฉพาะบ้านที่มีอาวุธปืนอยู่ในครอบครองนะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะว่าเนี่ยเด็กเข้าถึงได้อย่างไรใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เรื่องอาวุธปืนที่มีไว้ในครอบครองเนี่ยคือรัฐบาลท่านนายกนี่ท่านก็พูดตลอดนะฮะแต่ว่าในทางปฏิบัติมันดูเหมือนว่าจะคุมกันยากเหมือนกัน
1: ท่านคุมตอนนี้ท่านคุมไปจนถึงใบอนุญาตด้วยมีด้วยนะครับแล้วก็ใบพกพาท่านใบอนุญาตอยู่แล้วตอนนี
0: ้
1: นะครับยิ่งใบอนุญาตเนี่ยยิ่งปวดหัวเลยเหมือนที่ทหารจับตำรวจตำรวจจับทหารปกครองจับตำรวจอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยปวดหัวไปหมดเลยนะครับ
0: หมายถึงว่าถ้าพกพาออกมาเนี่ยถ้าตัวเจออันนี้โดนแน่นอน
1: โดนแน่นอน
0: แต่ว่าถ้าอยู่เก็บอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเนี้ยก
1: ็
0: มันก็ไปดูไม่ได้เฉพาะปืนที่เขาเรียกว่าจดทะเบียนถูกต้องซึ่งไม่ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นี่คือที่พูดถึงเนี่ยเคสนี้รู้สึกว่าจะเก็บล็อกไว้ในตู้นะแล้วไม่แน่ใจว่ามีการขายกุญแจตู้อาวุธปืนออกมาด้วยหนึ่งน้องคงรู้นะครับแล้วก็สองก็คือการเก็บอาวุธปืนก็คงเก็บไว้มิดชิดเหมือนที่บอกแต่ปกติคนอยู่ในบ้านก็ลิ้นชักหัวเตียงล
0: ิ
1: ้นชักหน้ากระจกนะครับแล้วเด็กก็จะเห็นเด
0: ็
1: กก็จะรู้นะครับบางทีออกมาเล่นเหมือนที่เราเห็นนะครับมาเล่นไปเล่นมาปืนลั่นใส่น้องใส่พี
0: ่
1: นะครับเขาก็อยากเรียนรู้นะครับและที่ผมว่าที่เหลืออยู่ที่การเลี้ยงดูนะครับอย่างเช่นพี่น้องทะเลาะกันในบ้านแล้วก็พ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันที่ผมเห็นก็คือที่ปืนมายิงน้องยิงพี่ก็คือเคสเนี้ยมาจากผู้ใหญ
0: ่
1: นะครับมาจากผู้ใหญ่ที่รักพี่น้องไม่เท่ากันแล้วก็อีกคนก็รู้สึกกดดันนะครับรู้สึกไม่ได้รักเขานะครับอันนี้เหตุผลในการทำร้ายคนที่บ้านตอนนี้เรายังหาไม่เจอเน
0: า
1: ะ
0: ยังไม่รู้พ่อปู่กับย่าก็เลี้ยงมาเนาะเขาก็รักของเขาปู่ก็ทำอาหารให้ทุกเช้าทานข้าวเสร็จแล้วก็พาไปส่งขึ้นรถโรงเรียนใช่ไหมคะ
1: เหตุผลที่โรงเรียนก็ต้องรอฟังเพราะว่ามีเรื่องของการทำร้ายร่างกายบูลลี
0: ่
1: นะครับแล้วก็มีเรื่องอย่างอื่นเข้ามาซึ่งต้องรอชัดเจนก่อนว่ามันใช่หรือ
0: เปล่าเราก็ยังไม่รู้ว่า
1: บ
0: ูลลี่หรือไม่บูลลี่หลังสุดนี่เพื่อนไปให้การก็บอกว่าไม่มีเรื่องบูลลี่นะ
1: ค
0: ะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับไม่ชอบครูหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็อย่าพึ่งนั่นไปเพราะว่าครูที่สูญเสียไปนี่ก็หลายท่านนะคะ
1: ใช่ครับก็ไม่มีโอกาสแก้ตัวด้วยท่านไม่มีโอกาสแก้ตัวนะครับ

0: ไม่เหมือนครูที่โพสต์ท่านมีโอกาสแก้ตัวเนาะคร
1: ู
0: ที่โพสต์อีกคนนึง
1: เป็นว่าไม่ว่า
0: เนี่ย
1: ค่ะไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยสาเหตุอะไรกันแน่นะ
0: ค
1: ะเราโดยเฉพาะคนที่มีลูกมีหลานเนาะยิ่งในช่วงเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อจะผู้ใหญ่ก็ยังไม่ผู้ใหญ่แล้วก็ไม่ใช่เด็กหัวเลี้ยวหัวต่อกำลังจะเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะคะเรื่องของจิตใจอารมณ์อะไรต่างๆมันก็สำคัญแล้วก็มีท่านที่เชี่ยวชาญ นะเกี่ยวกับเรื่องเด็กเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาอะไรเนี่ยก็บอกว่าคือเด็กที่อาจจะดูเรียบร้อยดูไม่ค่อยพูดดูไม่เกเรก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กจะไม่มีปัญหานะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ใช่ครับแล้วก็เราพอเวลามีเรื่องแบบนี้ทุกทีสองส่วนที่โดนก็คือผู้ปกครองกับโรงเรียนนะครับนี่คือหนีไม่พ้นเพราะนั่นคือชีวิตเด็กทั้งชีวิตอยู่ที่นั่น
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะมีสองที่ที่เขาไปก็คือบ้านกับโรงเรียน
1: บ้านกับโรงเรียน
0: เพราะฉะนั้นบกพร่องเมื่อเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นปฏิเสธความรับผิดไม่ได้อันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ต้องยอมรับว่าตัวเองก็มีส่วนเนาะแล้วในโพสต์ที่เขียนขึ้นเป็นจริงหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับที่ไปปรึกษาคุณแม่แล้วปรากฏคุณแม่ก็ไม่ให้คำแนะนำแล้วลักษณะประชดประชันว่าก็ลงทำดูสิ
1: อันนั้นไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่
0: เราก็เลยไม่รู้ว่าอย่างนี้ใช่หรือเปล่า
1: ไม่น่าจะใช่สิ่งที่
0: แล้วไปโพสออกมาอย่างนี้คนทำพฤติกรรมอะไรนะครับทำให้คนเกลียดชังเขาหรือเกลียดชังครอบครัวเขาหรือยังไงทำไปเพื่ออะไร
1: เราในฐานะที่เป็นผู้ติดตามก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็กลับมาดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันให้ข้อคิดอะไรและเราจะมีความเข้าอกเข้าใจมากขึ้นอย่างไรเพราะว่าเด็กในยุคนี้เติบโตมากับเทคโนโลยีอะไรต่างๆด้วยไม่เหมือนเด็กสมัยรุ่นก่อนๆใช่ไหมคะหรือรุ่นเราอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เข้าถึงเรื่องของโซเชียลยังไม่ได้มีอะไรที่มันเรียกว่าเด็กก็ต้องให้ความสนใจมากสมัยเด็กๆเราก็ยังมีสังคมออกมาเล่นใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เดินไปตามซอยตอกซอยต่างๆไม่ค่อยมีเด็กด้วยซ้ำไปเด็กก็น้อยลงนะคะ
0: ครับ
1: การมาเล่นด้วยกัน
0: ก็กินข้าวด้วยกันในวันสมรสเรานั่งกินข้าวด้วยกันแล้วพ่อแม่จะสอนเราตรงนั้นปัญหาก็จะยกขึ้นมาบนโต๊ะอาหารแล้วเรานั่งคุยกันวันนี้ไปโรงเรียนกับเพื่อนพอพูดแล้วเจออะไรบ้างไปเจอครูอะไรบ้างมาน
1: ะ
0: มีการบ้านแต่ก่อนพ่อแม่ก็นั่งสอนเดี๋ยวนี้ลูกก็เรียนพิเศษพ่อแม่ก็ทำงานพอทำงานแล้วมันห่างเหินห่างเหินแล้วพอลูกจะปรึกษาอย่างคุณพ
1: ่
0: อมีเรื่องจะปรึกษาคุณพ่อคุณแม่มักจะใช้คำว่าไหนครับที่ก็บอกมีปัญหาอะไรเด็กก็ต้องคิดว่าสรุปผมต้องมีปัญหาใช่ไหมผมต้องปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ได
1: ้
0: ถ้าผมไม่มีปัญหาเนี่ยผมปรึกษาไม่ได้ใช่ไหมนี่ฉันคือคำพูดครับผม
1: ต้องคิดใหม่เนาะว่าสังเกตสังเกตลูกด้วยว่าเอ๊ะลูกดูเหมือนว่าไม่ค่อยอยากไปโรงเรียนหรือมีอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ฟังคุณหมอสุริยะเดลนะคะที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาเด็กเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าคำถามที่เราควรจะถามเนาะเวลาลูกไปโรงเรียนกลับมาไม่ใช่ว่าการบ้านทำหรือยังเรียนอะไรมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็อย่าไปถามในพวกนี้เพราะเขาก็เครียดจากการเรียนมาแล้วก็เหมือนกับให้เขาแสดงความรู้สึกว่าเป็นยังไงวันนี้ไปโรงเรียนเป็นอย่างไรบ้างมีความคิดเห็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็แลกเปลี่ยนกันนะคะอะไรอย่างเนี้ยคือเป็นผู้ฟังให้มากฟังแล้วอย่าเพิ่งตัดสินอย่างบางคนเขาอาจจะเคยบอกแล้วใช่ไหมครับปัญหาของเขาถูกบูลลี่มาอย่างงู้นอย่างนี้ความที่ผู้ใหญ่อาจจะคิดว่าโอ้ยแค่นี้ปัญหาเด็กๆอย่าไปคิดมากหนูก็อย่าไปยุ่งกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์มากกว่านั่นคือผู้ใหญ่อาจจะคิดว่ามันเป็นปัญหาเล็กน้อยแต่ในความคิดของเด็กความรู้สึกของเด็กประสบการณ์ชีวิตของเขาเขาคิดว่านั่นมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขานะที่เขาโดนเพื่อนล้อต่อว่าซ้ำเก็บสะสมมานาน
0: เขารู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับอย่างเคสผมยกตัวอย่างผมเลยลูกบอกว่าโดนทำร้ายผมก็จะไปบอกให้ลูกไปบอกคุณครูแล้วถ้าคุณครูเฉย
1: ๆ
0: นะครับพ่อลูกพ่อผมไปบอกครูแล้วครูยังเฉยๆครูไม่มีจัดการอะไรผมจะไปที่โรงเรียนเองแล้วไปบอกครูว่าช่วยระวังเด็กคนนี้หน่อยเขามักจะทำร้ายลูกผม
1: อันนี้ประสบการณ์ตรงเลยนะคะ
0: ตรงเลยครับผมจะให้เวลาเขาบอกไปบอกครูเลยลูกบอกว่าเป็นอย่างนี้เนา
1: ะ
0: หลังจากนั้นเมื่อครูเฉยๆเราก็จะเข้าไปที่โรงเรียนแล้วไปบอกกับครูว่าลูกผมบอกผมว่าอย่างนี
1: ้
0: ผมไม่บอกครูแต่ครูยังไม่จัดการช่วยบอกเด็กคนนั้นกับพ่อแม่เขาด้วย แล้วสุดท้ายเขาก็เชิญพ่อแม่เด็กมาแล้วก็มาพูดคุยกับลูกเขานะครับแล้วก็มาคุยกันฝ่ายเราก็ไม่เกี่ยวไม่ต้องไปเผชิญหน้ากับเขาจนกระทั่งรู้ดูพฤติกรรมว่าเขาเปลี่ยนหรือเปล่าเออแล้วสุดท้ายเขาก็สอนลูกเขาให้ปรับแก้พฤติกรร
1: ม
0: ลูกเราก็ไม่เป็นไรแล้วไปโรงเรียนเขารู้สึกปลอดภัยแล้วเขาก็อยากไปโรงเรียนไม่กังวลแล้วอย่างเงี้ยครับเราจะให้โอกาสก็แบบนั้นนะครับเพราะว่าให้โรงเรียนจัดการในระบบของโรงเรียน
1: ในความรู้สึกแรกเลยถ้าลูกมาบอกแบบนี้แล้วคุณพ่อให้ความสนใจใส่ใจใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็เนี่ยไปบอกคุณครูลูกก็จะรู้สึกว่าโอ้คุณพ่อนี่ปกป้องฉันดูแลฉันใช่ไหมคะก็จะรู้สึกปลอดภัย
0: ครับแล้วเราก็ติดตามว่าบอกแล้วครูว่ายังไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ครูไม่ดำเนินการเราไปเลยผมก็ไปนะครับแต่ก่อนผมก็ไปพอไปก็บอกคุณครูแต่แล้วก็บอกด้วยอารมณ์ดีๆนะเราไม่ใช่ไปโมโหใส่ครูนะ
1: อันนี้ก็ต้องมีหลักเหมือนกันนะว่า
0: ใช่ครับ
1: คุณพ่อคุณแม่บางคนโกรธไปถึงกับแบบโอ้อาละวาดโวยวายเลยใครทำลูกฉันอะไรอย่างเงี้ยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ก็ไปแจ้งครูเบาๆแล้วบอกให้ทราบว่าเป็นอย่างนี้ช่วยครูดูแลด้วยช่วยดูแลด้วยครับเขาก็ดูแลให้แล้วก็เขาก็เรียกเด็กมาคุยและหลังจากนั้นก็เชิญผู้ปกครองเด็กมาคุยทำไมทำมาไอ้สองคนนี้นั่งด้วยกันก็กลายเป็นเพื่อนกันตอนหลังนะครับก็รู้จักกันก็ไม่ทะเลาะกันแล้วนะครับเพราะว่ารู้ว่าอะไรที่เพื่อนไม่ชอบเด็กบางครั้งเขาคิดว่าเขาทำอะไรไปแล้วเพื่อนไม่ตบไม่โต้เนี่ยเขาคิดว่าเพื่อนสนุกรับได้อย่างเงี้ยครับแต่ฝ่ายเราไม่ชอบเราก็พูดไม่ได
1: ้
0: พอพูดแล้วเพื่อนไม่ฟังก็กลัวเพื่อนจ
1: ะ
0: ไม่รักเราอย่างเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นว่าเด็กเขาละเอียดอ่อนเลยครับเพราะไม่เหมือนผู้ใหญ่นะครับ
1: แต่
0: ผมย้อนไปที่สตินี้คุณสมรัตน
1: ์ค่ะ
0: ปัจจุบันนี้เมื่อดูสถิติที่คุณสมรัตน์พูดถึงเนี่ยเด็กเนี่ยอายุ16-17ปีอยู่เลี้ยวหัวต่อจริงๆนะสถิติมากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ที่มีลูกใน15-16-17เนี่ยนะครับท่านต้องหันกลับมาดูแล้วและที่สำคัญที่สุดตอนนี้ลองดู NGO บ้าง NGO มาแก้กฎหมายไปถึง12ปี NGO มาแก้กฎหมายไม่ต้องลงโทษมีการเยียวยาทำผิดแล้วก็ไปทำแผนแล้วฟื้นฟูตามกฎหมาย
1: ม
0: ันมาถูกทางไหมไม่ต้องรับโทษไม่ต้องทำอะไรแค่ไปปฏิบัตินะครับแข่งรถซิ่งรถก็ไม่ต้องออกจากบ้านเวลา4ทุ่
1: ม
0: ห้ามออกจากบ้าน5กิโลเมตรนะครับหรือ10กิโลเมตรห้ามไม่ให้คบเพื่อนที่แข่งซิ่งรถอย่างเงี้ยมาทำแผนอยู่ประมาณ10ข้อแล้วก็เมื่อทำตามแผนเสร็จแล้วอัยการก็จะสั่งไม่ฟ้องนะครับนี่คือปัจจุบันเนา
1: ะ
0: นะครับก็ย้อนกลับมาดูว่าวิธีการแบบเนี้ยปัจจุบันเนี่ยมันเอาอยู่ไหมกังวลทั้งกฎของโรงเรียนคุณสมรัตน
1: ์
0: ห้ามตีห้ามเคี่ยนนะครับห้ามให้ออกจากโรงเรียนห้ามไม่พักการเรียนห้ามไม่แยกนั่งห้องโรงเรียนนี่ครูทำอะไรจนไม่ได้เลยเนี่ย
1: มันก็มีบางมุมที่เขาบอกว่าเด็กนักเรียนบางคนในปัจจุบันก็ไม่เคารพครูไม่เกรงใจไม่อะไรนะไม่เห็นศีรษะครูอะไรบางคนใช่ไหมคะมันก็
0: ครูทำอะไรไม่ได้มันได้ก่อนนะมันได้ก่อนแต่ก่อนเราก็ได้ดีมากับไม้เดียวดุไม่ได้มาสายก็กลัวครูตีนะครับไม่ทำการบ้านก็ครูตีนะครับแล้วตีมือตีก้นนะครับสมัยก่อนเรากลัวความกลัวทำให้เราเนี่ยต้องทำงานต้องส่งการบ้านหนีเรียนก็ไม่กล้าหนีเพราะมาทีโรงเรียนก็หน้าเสาธงอายเพื่อน
1: คือเรื่องของเด็กเยาวชนมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องใช้ทั้งศิลปะใช้จิตวิทยาอะไรต่างๆนะ
0: คะ
1: ก็เอาเป็นว่าเราก็คงจะต้องมาดูตัวเองโดยเฉพาะผู้ใหญ่ทั้งหลายนะฮะก
0: ็
1: ต้องเป็นผู้ที่รับฟังมากขึ้นค่ะ
0: อีกกล้องวงจรปิดในโรงเรียนเนี่ยต้องมีให้ทั่ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับไม่งั้นไม่ต้องมีการบูลลี่กันในโรงเรียนแล้วได้เป็นหลักฐานว่าใครทำอะไรแล้วติดไว้แล้วก็ต้องดูด้วยนะต้องมีรปภ.ต้องมีคนที่นั่งดูไล่กล้องด้วยเหมือนจราจรนะครับว่าวันนี้เด็กไปตรงไหนเด็กไปทำอะไรหรือคนที่มีเป้าหมายเนี่ยไปอยู่มุมไหนของโรงเรียนเนี่ยต้องดูให้ทั่วผมเชื่อว่าถ้าเป็นอย่างนี้ได้เราจะเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นแล้วเราก็สามารถเรียกเข้ามาปรับปรุงปรับนิสัยปรับทัศนคติได
1: ้เนี่ยมันก็มีอีกเคสหนึ่งที่มีการปล่อยคลิปในโซเชียลตอนนี้อีกโรงเรียนนึงก่อนหน้านี้นะคะที่เห็นอย่างชัดเจนว่าเด็กมีอาวุธปืนแล้วก็มีการข่มขู่มีการทำร้ายเด็กคนหนึ่งในโรงเรียนเลยนะคะอันนี้ก
0: ็ที่ใส่ปืนในเสื้อแจ็คเก็ตใช่ไหม
1: คะใช
0: ่ผมก็เพิ่งเห็นนะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าพกกันไปได้ยังไงลูกโม่ในโรงเรียนขนาดนั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ยังในต่างประเทศเนี่ยถ้าเด็กทำผิดพ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็ต้องมีความผิดด้วยถูกไหมคะในบ้านเรา
0: ในด้านคดีแพ่งผิดอยู่แล้วครับคุณสุภรัตน์เหมือนกันแต่ว่าในด้านคดีอาญาเนี่ยพ่อแม่เนี่ยต้องไปดูว่ามีความกระทำให้มีเด็กเสี่ยงกระทำผิดหรือเปล่าอย่างเช่นเนี่ยอย่างวุฒิปืนเนี่ยเก็บไว้ในที่ที่ไม่ปลอดภัยไม่มิดตาหรือเปล่านะครับหรือให้เด็กเล่นปืนหรือเปล่านะครับเหมือนเช็ดขับรถที่บอกว่าไม่เคยขับไม่เคยขับแต่ไปสมาแต่ก็มีคลิปสอนเยอะแยะเลย
1: เนี่ยย้อนไปเด็กที่ขับรถ ชนพระตั้งหลายรูปนะ
0: ครับอย่างเงี้ยครับเคสนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้ากรณีที่ผู้ใดนะครับประพฤติตนโดยให้เด็กเสี่ยงต่อการกระทำผิดเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็ต้องโดนอาญาด้วยนะครับว่ามันถึงขนาดนั้นหรือไม่นะครับแต่ว่าในคดีแพ่งเนี่ยอย่างเงี้ยต้องโดนแน่นอนนะครับต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเด็กก็ไม่รู้จะมีในที่ไหนมาชดใช้เนาะ
1: อ
0: ันนี้ต้องหันไปมองเรื่องพรบค่าทดแทนผู้ใช้ในคดีอาญาแล้วล่ะหนึ่งเรื่องกับสองก็คือเป็นเรื่องของไอ้ตัวนู้นนะครับประกันภัยในโรงเรียนนะครับที่ทำประกันให้น้องๆที่บาดเจ็บที่ถูกยิงถูกตายนะครับว่าเขาได้รับเงินเท่าไหร่อย่างไรนะครับที่เหลือก็เป็นเรื่องการฟ้องคดีก็ไม่ฟ้องไม่ได้
1: อ
0: ีกก็คดีแพ่งอย่างเดียวก็คือเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบิดามารดาครับผม
1: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราขอพักสักครู่นึงก่อนนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าถ้าใครต้องการจะพูดคุยการปรึกษาปัญหากฎหมายก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะทั้งทางโทรศัพท์แล้วก็ฝากข้อความทาง Facebook ตอนนี้พักกันสักครู่นึงก่อนค่ะ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
4: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
3: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
4: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอนที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
6: ้แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะวันนี้เราก็พูดคุยกับท่านอาจารย์ณรงค์ศิริรสันนะคะรองอธิบดีอัยการภาค9นะคะใครต้องการปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะมีคำถามอย่างไรก็แจ้งกันเข้ามาได้เพราะว่าวันนี้ในช่วงต้นรายการเราก็พูดถึงกรณีของเด็กและเยาวชนนะคะซึ่งมีเหตุการณ์ที่เด็กนั้นก่อเหตุหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าครั้งหลังสุดครั้งล่าสุดเนี่ยก็เป็นเหตุที่เศร้าสะเทือนใจเ พราะว่าเหตุเกิดในโรงเรียนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตและก็บาดเจ็บหลายรายทีเดียวนะคะก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนึงสำหรับผู้ที่สูญเสียแต่ก็ฝากอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะท่านอาจารย์ณรงค์ว่าเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการแชร์คลิปการส่งอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะ
0: ใช่ครับ
1: โดยเฉพาะภาพเหตุการณ์ภาพความรุนแรงอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ข่าวบางทีเราก็ไม่รู้จริงเท็จหรืออย่างไรนะก็ฟังหูไว้หูด้วยแล้วกันค่ะ
0: ครับแล้วก็คอมเมนต์เบาๆนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงนะครับอย่าไปใช้อารมณ์ในการคอมเมนต์นะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของครอบครัวเขา
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็เป็นว่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยใดๆอะไรเนี่ยมันคงไม่ได้แบบว่าเกิดมันสาเหตุจากตรงนี้แล้วก่อเหตุอะไรทันทีมันอาจจะมีอะไรที่มันต้องสะสมมานานๆนานๆ
0: ใช่คร
1: ับ หรืออาจจะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาภาวะจิตใจอะไรของตัวเด็กเองถึงขั้นที่ว่าเป็นผู้ป่วยหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะว่าดูจากการก่อเหตุแล้วก็ไม่ได้มีความตื่นตระหนกตกใจวิตกกังวลอะไรนะคะแล้วก
0: ็
1: มีข้อมูลว่าจากคอมพิวเตอร์ก็เข้าไปดูเหตุการณ์ที่เคยมีการยิงกันที่สหรัฐอเมริกาจะเป็นพฤติกรรมการลอกเลียนแบบหรือไม่อย่างไรนะฮะ
0: นี่ก็จากข่าวเนาะจากที่ท่านนายกให้สัมภาษณ
1: ์ใช่
0: นะครับที่ให้สัมภาษณ์มาซึ่งน่าจะมาจากการรายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: ค
0: ือผู้ที่เข้าไปดูในคอมพิวเตอร์น้องนะคร
1: ับ ค่ะค่ะก็อาจจะหลายๆปัจจัยนะฮะจนกระทั่งมันอาจจะมีเรื่องอะไรบางเรื่องและเป็นฟังเส้นสุดท้ายหรือไม่อย่างไรนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็สะท้อนปัญหาสังคมนะฮะปัญหาสังคมซึ่งเราจะเห็นว่ามันมีเหตุการณ์ที่เด็กเล่ห์วชนเนี่ยก่อเหตุมากขึ้นมากขึ้นนะคะ
0: แล้วก็เหมือนที่คุณสมรัตน์บอกสถิติมันจะครอบครัวแตกแยกเราต้องยอมรับนะคุณสมรัตน์ตอนนี้ว่าเรามีครอบครัวที่มีลูกเมื่อไม่พร้อมเยอะมากเยอะมากจากการที่เราทำคดีไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดนะครับหรือขับซิ่งนะครับหรือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยแล้วเราฟ้องและลิฟรถเนี่ยมาจากพ่อแม่คุยกับลูกไม่รู้เรื่องเลยนะครับไม่รู้เรื่องเลยนะครับบางทีตำรวจมาส่งสำนวนให้เราเนี่ยครับแล้วพ่อแม่ตามมาด้วยเหมือนที่ผมบอกด่าพ่ออีกมาทำไ
1: ม
0: ด่าแม่อีกตามมาทำไ
1: ม
0: วุ่นวายนะครับบอกได้ไม่ต้องตามมาบอกเฮ้ยนี่คุณพูดกับแม่คุณเหร
1: อ
0: ผมงงเลยผมบอกว่าเอาแล้วตอนที่ออกจากบ้านมาแม่ห้ามไหมแม่ห้ามแล้วทำไมถึงไม่ฟังแม่แล้วบอกว่าไหนล่ะเพื่อนคุณที่คุณไปด้วยมีใครมายืนข้างคุณไหมตอนนี้ผมเห็นมีแต่แม่คุณอยู่คนเดียวนี่แหละการอธิบายบอกว่าแล้วคุณรู้ไหมทำไมแม่คุณต้องมาศาลจะถามว่าแม่ยังเอาอยู่ไหมถ้าแม่เอาอยู่ศาลก็จะปล่อยกลับคุณไปอยู่กับแม่แล้วก็มานัดพิจารณาคดีนัดหลังแต่ถ้าศาลแม่บอกว่าแม่ไม่เอาไม่อยู่ศาลจะส่งคุณไปสถานพินิจเลยคืนนี
1: ้
0: วันเนี้ยคุณจะเอายังไงจะให้แม่ไปศาลไหมขอพุ่งหน้าเสียเลยครับถ้างั้นก็เริ่มรู้ว่าที่แม่มานี่สำคัญกับเขาขนาดไหน
1: เนี่ยก็ต้องม
0: ีคือสอนเขาแบบนี้ครับเวลาเขาเราฟ้องเขาอะนะคือได้ยินแล้วมันสะกิดใจแล้วไปด่าแม่ว่ามาทำไมมาแล้วยุ่งยากแต่แม่บอกว่าอย่างเงี้ยบอกมาครับมายังไงครับมาด้วยรถตัวส่วนตัวของแม่หรือมากับยังไงแล้วก็บอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวผมจะไปกับรถอัยการแม่บอกว่ามากับรถทางและมากับรถประจำทางแล้วก็ไม่มีรถไปศาลผมไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเลยก็หันไปตะคอกแม่เลยมาทำไมไม่รู้บอกได้ไม่ต้องมาเนี่ยผมรับไม่ได้ของเรามานี่ที่นั่งลงแล้วก็เทศนาพักหนึ่งให้ฟังว่าเนี่ยคือความสำคัญของแม่คุณนะพี่สาวบอกว่าเอาอยู่ค่ะเอาอยู่บอกคุณไปบอกศาลเองแล้วกันว่าคุณเอาอยู
1: ่
0: แต่ผมดูพฤติกรรมนะแม่เอาไม่อยู่ผมบอกเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังมีพฤติกรรมต่อหน้าศาลแบบนี้นะคืนนี้คุณไม่ได้กลับบ้านผมบอกก็เลยเขาก็เลยรู้ว่าโอ้แม่มีความสำคัญต่อเขา
1: คือเด็กในวัยเนี้ยจะให้ความสำคัญกับเพื่อนนะไม่เพื่อนก็สิ่งที่กำลังเล่นอยู่อาจจะเป็นเกมอาจจะเป็นอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะแต่ถึงเวลาที่เราทุกข์ถึงเวลาที่เราผิดถึงเวลาที่เราเดือดร้อนคนที่อยู่กับเราก็คือไม่พ่อกับแม่เรานี่แหละ
0: พ่อแม่ครอบครัวพี่น้องนี่แหละครับผมเห็นนะคร
1: ับ
0: พี่น้องนี่แหละนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เลย
1: ฉะนั้นในมุมของ
0: ที่มีลูกใช่ครับ
1: ค่ะคือในมุมของเด็กเนี่ยทำอะไรก็ให้คิดถึงว่าผลกระทบที่จะตามมาพ่อแม่จะรู้สึกอย่างไรใช่ไหมฮะ
0: คร
1: ับ
0: ใช่ครับ
1: พ่อแม่ก็ทุกคนรักลูกแหละแต่ว่าวิธีการสื่อสารบางทีอาจจะพูดกันคนละภาษาหรือว่าไม่ได้เข้าใจอารมณ์ของเด็กวัยรุ่นสมัยนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ต้องมีความ จเย็นเหมือนกัน
0: คนไม่คงงงนะคุณสุภรัตน์ว่าเลี้ยงมานี่ลูกเราหรือเปล่าว่าทำไมมันตวาดเราอย่างเงี้ยเออเราเขาไปเองก็บอกผมพูดผมเคยบรรยายกับเด็กเนาะผมบอกว่าตอนแต่จะด่าแม่ผมเคยบรรยายสมัยเป็นในการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ย้อนกลับมาดูที่ปากใครให้
1: ม
0: าจมูกใครให้มาหายใจหูใครให้มาได้ยินมือไม้ที่ปกติแม่เนี่ยใครให้
1: ม
0: าแม่ให้คุณมาทั้งนั้นผมบรรยายแบบนี้สมัยก่อนนะครับย้อนกลับไปดูที่ใครให้คุณมาที่คุณจะไปเตะแม่เนี่ยเท้าเนี่ยไม่ให้มาน
1: ะ
0: มาไม่ครบคุณก็บอกอีกพิการไม่ให้มาจนครบ32มือจะตกแม่เนี่ยแม่ก็ให้มาตาที่คุณด่าแม่เนี่ยคุณก็แม่ก็ให้คุณมาบรรยายเด็กนักเรียนสมัยก่อนเนี่ยนะที่เราบรรยายเด็กนักเรียนในโรงเรียนให้เขาสำนึก
1: บรรยายเรื่องบุญคุณพ่อแม่เนี่ยเด็กก็จะน้ำหูน้ำตาไหลแหละ
0: แล้วก็เอาคลิปข้อ2คลิปครับคุณสมรัตน์คลิปผ่ากับคลิปข้อจริง
1: ๆ
0: ที่หมอต้องกรีด
1: ให้เห็นเลยนะ
0: แล้วเลือดไหล
1: กว่าจะเกิด
0: ตาแล้วนั่นเลยครับแล้วก็ให้นึกนะครับแล้วก็ตอนผ่านี่ผ่าขวางสมัยก่อนเนี่ยผ่าแบบสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยนี้นะคุณสมรัตน
1: ์
0: แล้วผมได้คลิป2คลิปเนี่ยไปสอนเด็กร้องง่ายครับผมบอกเนี่ยคุณดูดิแม่เจ็บขนาดไหนกว่าจะได้คลอดเรามาเลยให้รักแม่เยอะๆนะเด็กนักเรียนก็โอ้หลับตากันบางคนก็ไม่เห็นมีดที่กรีดหน้าท้องแม่เนี่ยนะครับอันนี้คือไม่เซ็นเซอร์เลยนะให้เด็กนักเรียนดูหรือว่าวิธีการคลอดออกมาเป็นอย่างเงี้ยแล้วแม่ให้เรามาตั้งนักที่ไปด่าแม่อยู่ทุกวันสวนแม่อยู่ทุกคำเนี่ยนะครับนี่เขาให้เด็กรู้นะครับเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยเด็กสมัยก่อนคุณสมบัติไม่รู้เรารุ่นเดียวกันหรือเปล่าแม่ไปวัดเราไปด้วยนะ
1: ใกล้เคียง
0: แม่ไปวัดเราไปด้วย
1: น
0: ะ
1: ยังทำผิดยังโดนไม้เรียวอยู่ค่ะสมัยเด็ก
0: แล้วก
1: ็การไม่ยอม
0: มีเทศวันพระวันฟังธรรมผมก็เป็นผู้ศาสนามาก่อนแม่ไปเราก็ไปวัดไม่ได้ฟังทั้งหมดแต่เราก็ไปเล่นอยู่ข้างวัดถูกไหมครับเราก็เล่นอยู่ข้างๆโรงธรรมหรือโบสถ์ตรงนี้นะครับ
1: แล้วสมัยนี้มันมีสิ่งที่เรียกร้องความสนใจที่เด็กจะไปสนใจมากขึ้นไงคะนะทุกอย่างมันอยู่ในมือถือ เนี่ยหลายๆอย่างมันก็ไม่มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคือจะพูดถึงตรงนี้ทั้งหมดก็ไม่นั่นเหมือนกันมันก็อยู่ที่ตัวผู้ใหญ่เองด้วยอยู่ที่ตัวเด็กเองด้วยนะฮะ
0: ค
1: ่ะหรือบางทีพ่อแม่ก็เหมือนกันถ้าคุณยังไม่พร้อมในความเป็นพ่อเป็นแม่แล้วมีลูกแล้วไม่ดูแลลูกให้ดีไม่เอาใจใส่ทอดทิ้งหรือไม่ความรักความเมตตานะฮะคุณก็เป็นพ่อที่ดีแม่ที่ดีไม่ได้หรือ บางคนก็รักแบบสปอยลูกมากเกินไปทำอะไรก็ถูกไปหมดลูกฉันดีไปหมดอันนี้ก็เข้าข่ายพ่อแม่รังแกฉันเหมือนกันใช่ไหมฮะ
0: ครับใช่ครับ
1: ค่ะพูดเรื่องนี้ก็ดีเนี่ยก็ใกล้จะวันแม่แล้วนะคะคุณผู้ฟัง
0: ครับ
1: มีคนถามมานะคะว่าเด็กทำผิดพ่อแม่จะต้องรับผิดชอบถูกลงโทษด้วยหรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตอบไปแล้วใช่ไหมคะว่า
0: ใช่ครับ
1: คดีแพ่งเนี่ยก็ต้องชดใช้แต่ว่าคดีอาญาล่ะ
0: คดีอาญาต้องไปดูในพฤติกรรมแต่ละเรื่องนะครับว่าพ่อแม่นั้นเลี้ยงดูในลักษณะให้ลูกเสี่ยงต่อการกระทำผิดหรือไม
1: ่ค่ะ
0: นะครับอย่างเช่นให้ลูกไปส่งยานะครับหรือเก็บกุญแจรถเอาไว้นะครับแล้วก็ให้ลูกซึ่งเหมือนสิบเอ็ดขวบอ่ะนั่นก็เสี่ยงนะไอ้ที่ไปขับรถเนี่ยคุณไปสอนให้เขาขับรถแต่ปล่อยให้เขาขับรถอย่างนี้ก็เสี่ยงนะถ้าเกิดว่าต้องสอบสวนสืบสวนไปจนถึงปลายเหตุนะครับมันเขาเรียกว่ากฎหมายพรบคุ้มครองเด็กครับผู้ใดนะครับให้ยุยงส่งเสริมให้เด็กกระทำผิดหรือ เสี่ยงในการกระทำความผิดมีโทษจำคุกผมจำไม่ได้ว่า3เดือนหรือ6เดือนเน
1: า
0: ะ
1: ก็มีอยู่แล้วเนาะกฎหมายพรบคุ้มครองเด็กเนี่ยนะคะ
0: มีอยู่แล้วนะครับแต่แล้วนั่นแพ่งรับผิดชอบอยู่แล้วบิดามารดาต
1: ้
0: องรับผิดร่วมกันกับลูกนะครับผู้อนุบาลครูก็เหมือนกันสิทธิ์อยู่ในความดูแลครูก็เหมือนกันนะครับเขาก็มีสิทธิ์เหมือนกันเขาก็ถูกบังคับเหมือนกันนะครับในคดีแป้ง
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: กรณีเด็กที่ถูกทำร้ายในโรงเรียนนะคะหรือถูกบังคับรีดไถเงินไปฟ้องครูแล้วแต่ไม่รับ การช่วยเหลือเราสามารถแจ้งตำรวจได้หรือไม
0: ่ได้ครับเพราะว่าการที่ทำร้ายร่างกายกันโชคก็เป็นการโชคทรัพย์เหมือนกันเหมือนที่ผมบอกเลยครับว่าไปบอกครูให้ลูกบอกครูให้เขาใช้วิธีโรงเรียนเขาก่อนเมื่อเขาไม่ดำเนินการพ่อแม่ต้องไปโรงเรียนละต้องไปบอกครูว่ามีพฤติการแบบนี้หลังจากนั้นถ้าไม่ได้ก็ต้องดำเนินการมันมีตั้งเยอะแยะครับที่คุยกันไม่ได้ในโรงเรียนถูกต่อยถูกตีพ่อแม่เขาไม่ยอมนะครับเขาก็เลยไปแจ้งความนะครับบางคนโรงเรียนก็มาอีกครับพ่อแม่อะไรกันนักกันหนาทำไมต้องไปแจ้งความโรงเรียนเสียชื่อเสียงแต่คุณไม่ทำอะไรในโรงเรียนไงพ่อแม่บอกแล้วก็ไม่ทำอะไรในโรงเรียนอย
1: ่
0: างค
1: ลิ
0: ปหนึ่งที่นาราที่ว่าที่ปรึกษาผมมาเนี่ยปรึกษามาปุ๊บผมก็บอกให้ไปปรึกษาการคุ้มครองสิทธิ์นาราที่ว่าแล้วสุดท้ายเขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับเพราะเขาไม่ไหวแล้วก็เรียกเชิญอาจารย์มาด้วยอาจารย์เขามานั่งฟังแล้วก็คุยก็อาจารย์บอกว่าโอเคถ้างั้นแจ้งความเลยเขาก็ยอมรับแล้วล่ะว่าไม่สามารถจัดการกับเด็กกลุ่มนี้ได้
1: นี่แหละคือครูอาจารย์ก็อยู่ในความดูแลของโรงเรียนนะคะผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆแต่บางทีเราเห็นข่าวก็มักจะปกปิดช่วยกันอะไรนะบางที่นะนี่บอกบางที
0: ่เสียชื
1: ่
0: อเสียง
1: กลัวเสียชื่อเสียงอะไรอย่างนี้ก็อยากให้เรื่องมันเงียบๆไปอะไรประมาณนี้ซึ่งความจริงแล้วถ้าคนไม่ดีไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรนะมันก
0: ็
1: หนีไม่พ้นนะต้องบังคับใช้กฎหมายเหมือนกันถ้าทำความผิดถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับเราต้องเข้มงวดแล้วเปิดปรากฏเขาก็เหมือนกันอีกครับพักเรียนก็ไม่ได้แยกเรียนกับเพื่อนก็ไม่ได
1: ้
0: ตีก็ไม่ได้เคี่ยนก็ไม่ได้ก็ครูก็มึนเหมือนกันแต่คุณรู้จะทำยังไง
1: เนี่ยมีคนถามว่ากฎหมายที่บอกว่าห้ามตีเด็กกรณีเด็กทำผิดเราจะลงโทษเด็กอย่างไร
0: ครับก็มีแต่คนเสนอว่าห้ามครับแต่ไม่ได้บอกว่าทำอย่างไรที่ผมพูดถึงหน่วยงานที่มาร้องสิทธิเด็กไงนะครับหรือเอ็นจีโอภาคเอกชนต่างๆหรือพวกทำงานกับเด็กนะครับเราพูดอย่างนี้อาจจะมาลงที่ทัวร์ลงที่ผมอีกเนาะนะครับ
1: ก็นี่เอาแบบอาจารย์นะคะก็เรียกเด็กมาแล้วก็อบรมพูดคือเด็กเนี่ยเขาพร้อมจะรับ นะคะในสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดแต่การพูดอาจจะไม่ใช่แบบดุด่าว่ากล่าวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือทำยังให้เด็กเขายอมรับว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันผิด
0: ไม่แต่มาถึงอัยการมาถึงศาลนี่คุณสมบัติมาถึงมืออัยการมาถึงศาลเนี่ยพูดเลยเขายอมรับหมดอ่ะเพราะเขายังไงเขาต้องหนีถูกดำเนินคดีไม่อยากติดคุกไม่อยากอยู่ในสถานพินิจไม่อยากเข้าศูนย์ฝึกนะครับบางทีเหมือนที่ทำผิดแล้วเนี่ยสุดท้ายต้องขอร้องพ่อแม่นะครับว่าช่วยพารับผมกลับบ้านทีซึ่งแต่ก่อนพ่อแม่พูดอะไรก็ไม่เคยฟังแล้วคุณสังเกตไหมพวกติดยงติดยาที่เขาไปจับอ่
1: ะ
0: นะครับและแม่ห้ามนะครับแม่เป็นคนแจ้งตำรวจมาเองว่าจะตีแม
1: ่
0: พอแม่ไปจับแม่ช่วยผมด้วยแม่ช่วยผมด้วยแม่อย่าให้ไปจับผมนะแม่ประกันผมด้วยน
1: ะ
0: สุดท้ายก็ร้องหาแม่ก็เมื่อกี้นะมึงโทษทีก็คุณจะตีแม่คุณจนแม่คุณไปแจ้งตำรวจให้สายสืบมาบ้านในคลิปต่างๆ
1: เนี่ยค่ะคือพ่อแม่บางคนก็บอกว่าไม่รู้จะนั่นอย่างไรแล้วบางคนเรียกว่าถ้าลูกทำผิดก็บางคนก็ต้องใช้คำว่าตาถางปล่อยวัดเลยนะคะแต่จริงๆยังไงก็เป็นลูกก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้อยู่ดีถูกไหมคะ
0: ครับที่เจ็บปวดที่สุดที่เราเห็นคุณสุภรัตน์ที่บอกว่าพ่อลูกจะตีแม่พ่อเข้าไปห้ามแล้วลูกก็ใช้มีดจะฟันพ่อเลยเอาปืนมายิงเองเนี่ยคือแกเจ็บปวดที่สุดที่เราเห็นเขาเนี่ยเขาบอกแล้วทำไมถึงยิงล่ะก็เพราะเนี่ยเขาจะฆ่าแม่เขาจะทำร้ายผ
1: ม
0: แล้วก็ทำอย่างนี้บ่อยครั้งจนผมทนไม่ไหวแล้ว
1: เนี่ย
0: คืออย่างนั้นเจ็บที่สุดคืออย่างนี้
1: มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงอันเนื่องมาจากเด็กอาจจะไม่รู้แล้วนี่คือพ่อแม่พ่ออาจจะเสพยาหรือเกิดอะไรขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: ติ
1: ดยาเนี่ยเคสติดยาบางทีส่งไปบำบัดแล้วหรือออกมาแล้วพ้นคุกแล้วก็กลับไปเสพใหม่คือวนเวียนอยู่แบบนี้แล้วเหมือนกับพ่อแม่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกันพ่อแม่บางอย่างที่เคสเนี่ยก็เหมือนกันว่าทำอะไรไม่ได้ฉันก็จบชีวิตลูกด้วยมือฉันเองด้วยความแบบเจ็บปวดนะ
0: แล้วจะแจ้งตำรวจแล้วตำรวจไม่เอาไปตำรวจก็บอกคุยกันเองเรียบร้อยครับคนในบ้านโดนทำร้ายแน่น
1: อ
0: นเพราะเขาโกรธที่ไปแจ้งตำรวจ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่เมื่อไหร่ตำรวจจับก็เหมือนผมบอกอะแม่ช่วยผมด้วยอย่าให้ตำรวจจับผมเลิกแล้วผมยอมแล้วนะครับในคลิปบันทึกจับกลุ่มตลอดเวลาส่งรายงานมาที่อัยการเนี่ยเนาะนะครับแล้วก็เห็นแบบนี้ครับว่าสุดท้ายก็ร้องหาแม่แต่คนที่คุณทำร้ายก็คือแม่นั่นแหละตอนที่คุณจะเอาตังค์เขาอะนะครับ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆก็นอกจากโรงเรียนที่เด็กนักเรียนเรียนทั่วไปแล้วก็อาจจะต้องมีโรงเรียนพ่อแม่โรงเรียนผู้ปกครองด้วยนะคะ
0: ใช่
1: ไหม
0: คะถ้าเกิดว่ามีความผิดอาญาคุณสมบัติถ้าเด็กต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเนี่ยจะมีนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ในคอนซัลท์พ่อแม่ด้วยเพราะแม่บางคนก็เลี้ยงลูกไม่เป็นเหมือนที่บอกนะครับแล้วก็แม่บางคนก็ไม่ได้อยู่กับลูกเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะรับเด็กกลับไปเนี่ยนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตจะทำแผนการบำบัดฟื้นฟูเยียวยาตามพรบสารเยาวชนเนี่ยให้พ่อแม่ได้มีส่วนร่วมด้วยนะครับให้มีส่วนร่วมด้วยนะครับในยุคผมยกตัวอย่างที่เดียวสมรักในยุคที่เด็กไปลักด้วยของผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งที่สิงหานครเนี่ยนะครับแล้วก็ตัดแล้ววางไว้เอารถสามล้อพ่วงมาขนที่หลังนะครับแล้วผู้ใหญ่ก็จับได้นะครับจับได้ก็ส่งเนี่ยในวันทำแผนเนี่ยนะครับท่านผู้รักษาผมแล้วก็ทางนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาของศาลเยาวชนสงขลาเนี่ยกำหนดเลยว่าในเมื่อคุณไปรักเขาคุณรู้ไหมว่ากว่าเขาจะปลูกเป็นต้นกล้วยใหญ่ทำอย่างไรจึงให้เด็กไปทำแผนฟื้นฟูโดยการไปช่วยผู้ใหญ่บ้านรดน้ำหน่อกล้วยที่ปลูกใหม่เนี่ย ป็นเวลา1เดือนโดยให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนเซ็นหนังสือรับรองว่าวันไหนได้ไปทำกี่ชั่วโมง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใน1ในแผนพื้นผูเนาะแล้วก็ไปจัดการถางหญ้าอ่อนๆนะครับที่ขึ้นในปลูกกล้วยเนี่ยเห็นตั้งแต่วันที่ลงหน่อกล้วยแล้วก็รดน้ำแล้วก็ถ่ายภาพแล้วก็เซ็นไม้พวกเราเมื่อทำตามแผนเสร็จเรียบร้อยเราจึงสั่งไม่ฟ้องให้เขารู้ว่ากว่าจะเป็นกล้วยขึ้นมาเนี่ยมันยากลำบากอย่างไร
1: นะ
0: นะครับ
1: แล้วอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ดีนะคะ
0: เขาเรียกแผนมันแบบพื้นภูของเยาวชนแล้วอีกคนนึงก็เป็นมุสลิมนะครับเราก็กำหนดแผนว่าทุกวันศุกร์ที่เขาละหมาดกลางวันกันที่ของอิสลามไงเนาะให้คุณไปกวาดมัสยิดแล้วก็ปูผ้าละหมาดในมัสยิดให้โดยให้อิหม่ามบ้านเหนือชุมชนบ้านเหนือนะครับที่อำเภอใหญ่เนี่ยเป็นคนเซ็นรับรองแล้วเราก็ไปที่บ้านเหนือที่ชุมชนนั้นเลยแล้วไปบอกอิหม่ามว่าเราต้องการจะบำบัดฟื้นฟูน้องอย่างนี
1: ้
0: นะครับเพื่อให้ทำความเข้าใจอิหม่ามจะได้เซ็นรับรองให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและตรงกันนี่คือวิธีให้เขารู้ว่าเขาต้องทำกิจการบริการสังคมอย่างไรเนี่ยครับนั่นคือบำบัดฟื้นฟูเด็กเนี่ยคุยแล้วยาวคุณสมรัตน์ผมทำเรื่องเด็กมาตั้งแต่2153นะครับ
1: ค่ะเนี่ยค่ะก็อยากให้ท่านอาจารย์ได้ถ่ายทอดประสบการณ์นะคะว่าเราควรที่จะคือนี่มันเป็นปลายเหตุใช่ไหมคะคือเด็กเนี่ยทำผิดไปแล้ว
0: คือวันนี้มาถึงเราเนี่ยยอมหมดเลยที่ผมบอกอ่ะเพราะว่าถ้าไม่ยอมก็ไปถูกดำเนินคดีและถูกฟ้องและพิพากษาอาจจะไปอยู่ในศูนย์ฝึกได้แต่วันนี้ทำอะไรก็ยอมหมดมันก็เป็นส่วนหนึ่งให้เขากัดกรองจิตใจเขาให้รู้ว่าเขาจะต้องไปดำเนินการอะไรนะครับส่งไปจนกระทั่งหลวงพ่อเจ้าอาวาสบอกโทษทีอย่ามาจัดห้องสมุดพระเลยมันก็จัดเรียงเป็นมั่วเป็นหมดอ่ะวันหลังฉันต้องให้พระเนรมาจัดใหม่ไม้กวงไม้กวาดฉันอยู่ริมรั้วมันไม่เก็บเลยนะครับบางวัดก็ไม่รับน
1: ะ
0: บางวัดก็ไม่รับนะก็บอกมันเบื่อกับเด็กพวกนี้จริงๆบางทีนะครับไม้กวงไม้กวาดไม้กวาดเข็งไม้กวาดมะพร้าวมันทำเสร็จมันทิ้งเลยแกบอกเนี่ย
1: พูดถึงวัดนี่สมัยก่อนนะเด็กก็ต้องอยู่กับวัดใช่ไหมคะ
0: ถูกต้อง
1: เด็กโตกับวัดเนี่ยเด็กโดยเฉพาะเด็กต่างจังหวัดเนี่ยเข้ามาเรียนหนังสือเนี่ยก็ต้อง
0: ใช่ครับ
1: อยู่กับหลวงตานะฮะ
0: ครับแต่เดิมบ้านวัดโรงเรียนบวรนะครับเป็นสถานที่สำคัญ
1: ค่ะ
0: นะครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีความสำคัญอยู่นั่นแหละครับแต่ว่าเด็กๆมันก็ห่างวัดหน่อยไม่เหมือนสมัยก่อนที่ผมบอกนะว่าครูในวัดเนี่ยพระเจ้าวาดหรือพระในวัดเนี่ยก็คือครูเพราะท่านอ่านหนังสือออกท่านเรียนหนังสือใช่ไหมครับท่านอ่านคำพีได
1: ้
0: นะครับก็จะสอนทั้งธรรมะสอนทั้งอะไรเข้าไปเด็กอย่างนี้ฟังธรรมะนิดเดียวก็เบื่อนะครับ
1: ก็ถึงต้องมีนะต้องอาจจะต้องอะแดปใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เข้ากับยุคสมัยนะคะบ้านวัดโรงเรียนนะบวรนะคะแต่เนื่องจากบริบทเปลี่ยนไปสังคมเปลี่ยนไปอะไรต่างๆเปลี่ยนไปบางทีคนก็อาจจะมองว่าโอ้ในวัดเองมันก็มีปัญหานะพระเองก็มีปัญหานะอ้าวดูมาโรงเรียนอ้าวโรงเรียนก็กลายเป็นสถานที่ที่น่าจะปลอดภัยก็กลับไม่ปลอดภัยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นบางส่วนเป็นบางที่อย่าเหมารวมทั้งหมดถ้าทั้งหมดมันไม่ดีสังคมอยู่ไม่ได้นะคะ
0: ไม่ได้ครับ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยเรายังดีอยู่ยังเป็นคนดีอยู่สังคมเนี่ยนะคะอาจจะมีบางส่วนเท่านั้นก็ต้องช่วยกันนะยิ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเราต้องช่วยกันชี้ทางนำทางสังคมให้ทำอย่างไรให้เราอยู่ด้วยกันแบบมีความรักความเมตตาเอื้อเฟื้อต่อกันนะไม่ใช่ความรุนแรงในเป็นสิ่งที่ต้องหล่อหลอมนะคะต
0: ั้
1: งแต่เด็กและผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กได้เห็นด้วย
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ผมว่าเหตุการณ์นี้ต่อไปโรงเรียนไหนที่มีทุนมีทรัพย์ก็ต้องตั้งสแกนวัตถุระเบิดนั่นแหละผมมองอย่างนี้น
1: ะ
0: สแกนกระเป๋านักเรียนเหมือนห้างสรรพสินค้าภาคใต้ผมเนี่ยครับทุกห้างนะครับเดินผ่านประตูก็สแกนนะครับผ่านเหมือนเครื่องสแกนสนามบินนะคุณสมรัตน์ก็ไม่รู้เอาอะไรมาบ้าง
1: ก็คงต้องอย่างนั้น
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าพูดถึงถ้าเด็กไม่มีอาวุธปืนนะก็ไม่สามารถที่ก่อเหตุแบบนี้ได้ถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะนั้นสำคัญคืออาวุธที่ก่อเหตุคืออาวุธปืนนี่แหละ
0: ครับถ้าสแกนอย่างนั้นได้อย่างน้อยในโรงเรียนก็ปลอดภัยส่วนหนึ่งแล้วล่
1: ะ
0: ส่วนจะไปทางข้างนอกยังก็ไปว่ากันเรื่องความป้องกันอีกทีนึงก
1: ็
0: เป็นเรื่องของปกครองเป็นเรื่องของตำรวจแล้วล่
1: ะ
0: ในการที่ต้องตั้งด่านตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มนะครับ
1: ทุกส่วนนะก็มีความสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนสังคมนี้นะคะ คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะมีลูกมีหลานโดยเฉพาะในวัยที่เข้าสู่วัยรุ่นโดยเฉพาะเนี่ยชั้นมัธยมต้นประมาณเนี่ยนะคะถึงมัธยมปลายเนี่ยจริงๆต้องดูแลตั้งแต่ประถมด้วยซ้ำไปนะฮะก็ให้สังเกตเอาใจใส่หรือบางที ลูกเอ๊ะทำไมเก็บตัวเงียบอยู่แต่ในห้องไม่สูงสิงไม่พูดคุยอันนี้แหละนะคะอย่าคิดว่าโอ้เป็นเด็กเรียบร้อยเด็กดีแต่อาจจะเป็นเด็กมีปัญหาที่เขาไม่บอกเราก็ได้
0: ใช่ครับครับ
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็ชวนคุยในเรื่องราวที่สำคัญนะคะแล้วอยากให้สังคมเราได้เรียกว่ามีสิ่งที่เราได้ข้อคิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์ณรงค์ศิริรัตน์มากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
8: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 16:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มข้นมากขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มข้นมากขึ้นพร้อมย้ำไม่เห็นด้วยกรณีเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลไม่มีนโยบายให้ประชาชนพก

0: อุ่นใจหากนำไปใช้แก้ปัญหาหรือก่อเหตุจะถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงส่วนข้อเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเรื่องนี้ไม่เห็นด้วยเพราะครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ประชาชนพกพาอาวุธปืนทางนี้รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามและตั้งข้อหาที่ร้ายแรงพร้อมขอความร่วมมืออัยการและศาลให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับผู้ที่ฝ่าฝืนและมีพฤติกรรมเป็นอันตรายต่อประชาชนชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนชี้การเข้าถึงอาวุธปืนง่ายปัญหาครอบครัวและปัญหาสุขภาพจิตเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เยาวชนกระทำผิดในคดีอาญาโดยเฉพาะคดีทำร้ายชีวิตและร่างกายมีแนวโน้มสูงขึ้น
2: นายโกมลพรหมเพ็งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีผู้ก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเป็นเพียงเยาวชนว่าเมื่อย้อนดูสถิติคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับคดีเด็กและเยาวชนพบคดีที่มาเป็นอันดับหนึ่งยังคงเป็นเรื่องของยาเสพติดรองลงมาคือคดีที่เกี่ยวกับชีวิตและร่างกายซึ่งสัมพันธ์กับการเข้าถึงอาวุธปืนที่ง่ายขึ้นจนส่งผลกระทบต่อคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดมากขึ้นรวมถึงผู้ที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองต้องจัดการเก็บอาวุธปืนอย่างมิดชิดและเหมาะสมด้วยขณะที่สาเหตุของเด็กและเยาวชนมีการกระทำความผิดในคดีอาญาส่วนใหญ่กว่าร้อยละ80เกิดจากปัญหาครอบครัวพ่อแม่หย่าร้างหรือขาดความอบอุ่นรวมถึงปัญหาจากการอบรมสั่งสอนที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับการใส่ใจดูแลหรือถูกกดดันจากผู้ปกครองรวมถึงยังเกิดปัญหาความยากจนหรือสภาพร่างกายอ่อนแอที่มักเป็นต้นเหตุให้เกิดปมด้อยจนถูกบูลลี่ตลอดจนปัญหาการคบเพื่อนเกเรหรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่ที่ดีเพียงพอดังนั้นสถาบันครอบครัวเป็นส่วนสำคัญที่จะนำพาเด็กและเยาวชนไปสู่สังคมที่เหมาะสมและไม่ผลักดันเด็กไปสู่การกระทำความผิดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเร่งขุดลอกร่องน้ำคลองอู่ตะเภาบริเวณสะพานลากูน่าจังหวัดสงขลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่
3: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจติดตามการขุดลอกร่องน้ำคลองอู่ตะเภาบริเวณสะพานลากูน่าอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่โดยการขุดลอกระยะทางประมาณ5กิโลเมตรจะเพิ่มความลึกจากเดิมประมาณ2เมตรถึง3เมตรใช้เวลาประมาณ55วันกรมเจ้าท่าได้รับงบประมาณเบื้องต้นกว่า1ล้านบาทและอยู่ระหว่างผลักดันงบประมาณเพิ่มเติมพร้อมประสานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอใช้พื้นที่นากุ้งร้างเป็นจุดรองรับดินจากการขุดลอกเพื่อหลีกเลี่ยงการนำดินไปทิ้งในทะเลสาบสงขลานอกจากนี้ยังเตรียมขอเสนอบกลางต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขุดลอกเพิ่มเติมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณปากคลองอู่ตะเภาสำหรับปีงบประมาณ2570เตรียมขุดลอกคลองอู่ตะเภาคลองร.1และคลองร.3เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ธัญวันจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมา
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
5: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำพูน
6: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรวันนี้พบกับเกษตรพัฒน์นางสาวสุภัตราสุนันตานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการจากกลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องการเฝ้าระวังการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญในพืชเศรษฐกิจหลักในช่วงนี้นะคะ พืชที่ปลูกกันมาก

ในจังหวัดลำพูนหนึ่งในนั้นก็คือข้าวนั่นเองค่ะจังหวัดลำพูนมีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมดประมาณ 95,899 ไร่นะคะและจากข้อมูลแปลงติดตามพยากรณ์ของสถานการณ์ศัตรูข้าวในรอบการผลิตที่ผ่านมานี้นะคะพบว่าโรคที่ก่อให้เกิดการลดลงของผลผลิตข้าวก็คือโรคไหม้ข้าวค่ะลักษณะอาการของโรคไหม้ข้าวมีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาลองรับฟังกันนะคะลักษณะของโรคไหม้ข้าวเชื้อสาเหตุคือเกิดจากเชื้อราค่ะลักษณะการเข้าทำลายนะคะสามารถเข้าทำลายได้ทางระยะกล้าระยะแตกกอแล้วก็ระยะออกรวงถ้าเกิดในระยะออกรวงเราจะเรียกว่าโรคไหม้คอรวงค่ะสำหรับในระยะกล้านะคะลักษณะการเข้าทำลายคือใบของข้าวจะมีแผลแล้วก็เกิดจุดสีน้ำตาลคล้ายลูกตามีสีเทาอยู่ตรงกลางแผลถ้าโรครุนแรงนะคะจะทำให้ข้าวกล้าแห้งฟุบตายอาการลักษณะคล้ายถูกไฟไหม้ค่ะในระยะแตกกอนะคะอาการที่พบได้จะพบได้ที่ใบข้อต่อของใบและข้อต่อของลำต้นโดยที่ใบนะคะจะมีลักษณะแผลช้ำสีน้ำตาลดำและมักหลุดออกจากกากใบเสมอสำหรับในระยะออกรวงนะคะถ้าข้าวเพิ่งจะเริ่มให้รวงจะทำให้เมล็ดรีบหมดนะคะถ้ารวงข้าวแก่ใกล้เก็บเกี่ยวจะมีรอยแผลช้ำสีน้ำตาลที่บริเวณคอรวงทำให้เปราะหักง่ายรวงข้าวร่วงหล่นและเกิดความเสียหายมากค่ะสำหรับการแพร่ระบาดนั้นนะคะส่วนมากจะพบโรคในแปลงที่ปลูกข้าวหนาแน่นทำให้อับลมแปลงที่มีการใส่ปุ๋ยในอัตราสูงและส่วนมากจะแพร่ระบาดในสภาพอากาศที่แห้งในตอนกลางวันและชื้นจัดในตอนกลางคืนหากแปลงไหนมีลมพัดแรงนะคะจะยิ่งเป็นตัวแพร่กระจายให้โรคกระจายได้ดีด้วยค่ะค่ะและในส่วนของการป้องกันกำจัดเราจะทำได้อย่างไรนะคะทางกรมส่งเสริมการเกษตรมีวิธีการป้องกันกำจัดดังนี้ค่ะ 1. นะคะให้มีการสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอถ้าพบอาการของโรคไหม้ควรปฏิบัติดังนี้ค่ะให้เกษตรกรพ่นเชื้อ BS นะคะหรือว่าเชื้อบาซิลัสซับทิลิสอัตราตามคำแนะนำในฉลากค่ะหรือพ่นด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาอัตรา1กิโลกรัมต่อน้ำ200ลิตรค่ะ2นะคะให้เกษตรกรใช้พันธุ์ที่ค่อนข้างต้านทานโรคโดยเฉพาะในภาคเหนือนะคะเช่นสันปะตอง1และกข33ค่ะ3นะคะให้หว่านเมล็ดพันธุ์ในอัตราที่เหมาะสมคืออัตรา15ถึง20กิโลกรัมต่อไร่ค่ะและควรแบ่งแปลงให้มีการระบายถ่ายเทอากาศที่ดีค่ะ 4. ควรคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราเช่นสารไตรไซคลาโซนคาสุก้าไมซินคาเบนดาซิมโพรคลอราตโดยใช้อัตราตามคำแนะนำในฉลากและหากเกษตรกรนะคะมีการปลูกพืชในแหล่งที่เคยมีประวัติการระบาดของโรคมาก่อนควรฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อราเช่นไตรไซคาโซนคาสุก้าไมซินอีดินเฟนฟอร์ตไอไซโพรไทโอเลนคาเบนดาซิมโดยใช้อัตราตามที่แนะนำในฉลากค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญอีก2ชนิดคือพริกกระโดดสีน้ำตาลและพริกกระโดดหลังขาวค่ะพริกกระโดดสีน้ำตาลรูปร่างลักษณะเป็นแมลงปากดูดตัวเต็มวัยมีลำตัวสีน้ำตาลมีปีกชนิดสั้นและยาวไข่มีสีขาวขุ่นตัวอ่อนมีอยู่5ระยะตัวเต็มวัยมีชีวิตประมาณ2สัปดาห์ตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่เป็นกลุ่มที่กับใบข้าวหรือว่าเส้นกลางใบบริเวณที่วางไข่จะมีรอยช้ำเป็นสีน้ำตาลลักษณะการทำลายต
ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะทำลายข้าวโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณโคนต้นข้าวระดับเหนือผิวน้ำทำให้ต้นข้าวมีอาการใบเหลืองแห้งคล้ายถูกน้ำร้อนลวกและแห้งตายเป็นหย่อมๆเรียกว่าอาการไหม้หรือว่าฮอปเปอร์เบิร์นโดยทั่วไปพบอาการไหม้ในระยะแตกกอถึงระยะออกรวงและยังเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสโรคใบหงิกหรือโรคจู๋มาสู่ต้นข้าวด้วยค่ะและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญอีกชนิดคือเพลี้ยกระโดดหลังขาวลักษณะของเพลี้ยกระโดดหลังขาวเป็นแมลงจำพวกปากดูดตัวเต็มวัยจะคล้ายกับเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลแต่ตรงบริเวณปีกจะมีจุดสีดำที่กลางปีกและปลายปีกและก็มีแถบสีขาวตรงส่วนอกระหว่างฐานปีกทั้งสองตัวเต็มวัยจะมีสีน้ำตาลถึงสีดำมีทั้งชนิดปีกสั้นและก็ปีกยาวนะคะเพศผู้ลำตัวยาวประมาณ 2.5 มิลลิเมตรเพศเมียยาวประมาณ3มิลลิเมตรวางไข่ในใบและกับใบข้าวไข่จะมีลักษณะขนาดเหมือนกับไข่ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลแต่จะมีเปลือกหุ้มไข่ยาวกว่าค่ะตัวอ่อนจะมีจุดสีดำและสีขาวที่ส่วนท้องด้านบนซึ่งอาจเป็นจุดที่ต่างจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่ตัวอ่อนจะมีสีน้ำตาลอย่างเดียวนะคะตัวอ่อนของเพลี้ยกระโดดหลังขาวจะมีอยู่5ระยะโดยทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บริเวณกอข้าวเช่นเดียวกับเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวัยของเพลี้ยกระโดดหลังขาวชอบอาศัยอยู่บริเวณกลางต้นข้าวเหนือระดับที่เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอาศัยอยู่ค่ะลักษณะการเข้าทำลายของเพลี้ยกระโดดหลังขาวนะคะตัวเต็มวัยจะเข้ามาในแปลงข้าวช่วง30วันแรกหลังจากเป็นต้นกล้าและอาศัยอยู่บริเวณโคนต้นข้าวทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากโคนกอข้าวต้นข้าวที่ถูกทำลายนะคะใบจะมีลักษณะสีเหลืองส้มซึ่งต่างจากต้นข้าวที่ถูกเพลี้ยกระโดดเข้าทำลายถ้าหากเป็นเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเข้าทำลายนะคะจะเป็นอาการเหมือนน้ำร้อนลวกแต่ถ้าเป็นเพลี้ยกระโดดหลังขาวนะคะจะมีอาการใบสีน้ำตาลแล้วก็แห้งนะคะเมื่อถูกทำลายปริมาณมากต้นข้าวอาจถูกทำลายจนเหี่ยวและแห้งตายในที่สุดค่ะการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจะค่อนข้างกระจายสม่ำเสมอเป็นพื้นที่กว้างซึ่งต่างจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่การระบาดทำลายข้าวจะเป็นหย่อมๆนะคะในส่วนของการป้องกันกำจัดทั้งเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลแล้วก็เพลี้ยกระโดดหลังขาว1นะคะควรเลือกใช้พันธุ์ข้าวที่ค่อนข้างต้านทานแล้วก็ไม่ควรปลูกข้าวพันธุ์เดียวกันติดต่อกันเกิน4ฤดูปลูกค่ะ2เราควรมีการหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะ3ควรมีการกำจัดวัชพืช รอบๆแปลงเนื่องจากเป็นแหล่งอาศัยของเพลี้ย4ไม่ควรขังน้ำในนาตลอดฤดูปลูกควรควบคุมน้ำในนาให้พอดินเปียกหรือมีน้ำเรียบผิวดินนานประมาณ 7-10 วันค่ะแล้วปล่อยขังทิ้งไว้ให้แห้งสลับกันไปจะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดการระบาดลงได้ค่ะ 5. ให้เลือกใช้เชื้อราบิวเรียพ่นในตอนเย็นนะคะอัตรา250กรัมต่อน้ำ20ลิตรและควรอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติค่ะ 6. หากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีนะคะควรใช้สารกำจัดแมลงศัตรูพืชให้ถูกต้องตามคำแนะนำทางหลักวิชาการค่ะปัจจุบันสารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลแล้วก็เพลี้ยกระโดดหลังขาวนะคะก็จะเป็นสารเคมีชนิดสารไพรมีโทรซีนกลุ่ม 9B สารฟอร์มิคามิกกลุ่ม 29รองลงมานะคะได้แก่สารบูโปรเฟนซินกลุ่ม 16สารอิทิโพกลุ่ม 2และสารในกลุ่ม 4ค่ะเช่นไดโนทีฟูแรนอิมิดาคลอพิดไทอะมีโทแซมและสารในกลุ่ม 1เช่นไอโซโพรคาร์บฟีโนบูคาร์บเป็นต้นค่ะค่ะและช่วงต่อไปนะคะจะเป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญในพืชเศรษฐกิจหลักบ้านเรานั่นก็คือมะม่วงและลำไยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังสิ่งดีๆและเพลงเพราะๆจากทางสถานีกันก่อนนะคะ

กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการนะคะคุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำพูนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนนะคะ FM 95 MHz ค่ะอยู่กับดิฉันปิยนุชอาสาขิตนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการหรือเกษตรสีมอยที่จะพาพี่น้องไปสำรวจสวนไม้ผลกันค่ะขยับมาดูไม้ผลคู่บ้านคู่เมืองของลำพูนเราบ้างนะคะนั่นก็คือมะม่วงและลำไยสองพืชชนิดนี้ก็ได้สร้างรายได้ให้กับพวกเราชาวลำพูนมาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ถ้าปล่อยให้ศัตรูมาเช็คอินแล้วก็คราวนี้ก็จบกันเลยละค่ะมาเริ่มที่มะม่วงกันก่อนเลยนะคะมีสามศัตรูพืชสำคัญที่เราจะต้องเฝ้าระวังค่ะตัวแรกก็คือหนอนเจาะลำต้นมะม่วงนะคะหรือหนอนเจาะกิ่งค่ะตัวนี้ก็มาในแนวนักเจาะทำลายล้างนะคะชอบเจาะกินเนื้อไม้ข้างในกิ่งหรือลำต้นนะคะสังเกตง่ายๆก็จะมีขุยผสมกับขี้หนอนหลุดออกมาเป็นกองๆตามโคนต้นหรือรอยเจาะนะคะกิ่งไหนถูกเจาะใบก็จะเริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งแล้วก็กิ่งหักตายไปในที่สุดค่ะวิธีการป้องกันและกำจัดนะคะก็ต้องให้เกษตรกรค่ะมันเดินสำรวจดูสวนของตัวเองนะคะถ้าเจอรูก็ให้ใช้ลวดเหล็กแหลมค่ะแทงเข้าไปในรูเพื่อดันให้ตัวหนอนเข้าไปตายอยู่ข้างในค่ะหรือถ้าจะใช้ชีววิธีก็ต้องใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์กำจัดแมลงค่ะฉีดพ่นเข้าไปในรูนะคะแต่ถ้าจะพูดถึงสารเคมีก็แนะนำให้ใช้เข็มฉีดยานะคะดูดสารไดคลอฟอสนะคะฉีดเข้าไปในรูแล้วก็เอาดินน้ำมันหรือดินเหนียวอุดรูไว้ทันทีค่ะหรือรมควันให้ตายข้างในก็ได้นะคะส่วนตัวที่สองนะคะก็คือเพลี้ยแป้งมะม่วงค่ะที่เราเห็นเป็นเจ้าตัวขาวๆคล้ายเอาแป้งฝุ่นมาโรยไว้ตามโคนต้นนั่นแหละค่ะชอบรวมกลุ่มอยู่กันเป็นก้อนปุยสีขาวๆนะคะตามช่อดอกช่อผลและใต้ใบดูดกินน้ำเลี้ยงจนดอกร่วงผลแคะแกรนนะคะไม่โตและที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือมันจะถ่ายน้ำหวานออกมาล่อแมลงวันและเป็นอาหารชั้นดีของเชื้อราดำค่ะวิธีการป้องกันและกำจัดนะคะเราก็จะแนะนำให้ใช้สารชีวพันธุ์ก่อนนะคะอย่างเช่นเชื้อราปิวิเรียนะคะฉีดพ่นในช่วงเย็นหรือจะใช้น้ำยาล้างจานผสมน้ำเจือจางหรือปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์นะคะพ่นล้างคราบแป้งนะคะส่วนเคมีเราก็จะแนะนำให้ใช้ไทอะมิโทแซมนะคะผสมกับสารจับใบฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่มค่ะโรคที่3นะคะก็คือโรคราดำมะม่วงค่ะโรคนี้ก็จะมาพร้อมกับเพื่อนนะคะนั่นก็คือเพลี้ยแป้งนั่นเองค่ะวิธีการสังเกตนะคะให้เกษตรกรสังเกตตามผิวใบช่อดอกและผลมะม่วงจะมีคราบผงสีดำคล้ายขม่าวควันไฟนะคะหรือการเหมือนการเอาถ่านผงถ่านนะคะมาทาไว้ทำให้ใบสังเคราะห์แสงไม่ได้นะคะผลมะม่วงผิวลายมีสีดำและขายไม่ได้ราคานะคะวิธีการป้องกันและกำจัดก็คือให้เราจำสูตรหมอพืชไว้ได้เลยค่ะคือกำจัดเพลี้ยแป้งได้โรคราดำก็จะหายไปเองนะคะถ้าไม่มีน้ำหวานจากเพลี้ยราดำก็ไม่เกิดขึ้นค่ะหรือใช้น้ำสะอาดนะคะฉีดพ่นล้างคราบดำออกแล้วพ่นตามด้วยเชื้อราไตโคเดอร์มาเพื่อควบคุมค่ะคราวนี้ก็มาถึงพืชหลักของเรานะคะก็คือลำไยพระเอกตลอดการของเมืองลำพูนของเราค่ะมี4ตัวเต็งที่เราต้องจับตาดูให้ดีนั่นก็คือเพลี้ยแป้งลำไยค่ะพฤติกรรมก็จะคล้ายกับในมะม่วงเลยนะคะเพลี้ยแป้งลำไยจะแอบไปเกาะตามช่อผลลำไยค่ะดูดกินน้ำเลี้ยงจนผลลำไยชะงักการเจริญเติบโตนะคะผลลำไยแตกง่ายและทิ้งคราบน้ำหวานจนเกิดราดำทำให้ลูกลำไยผิวดำคล้ำขายไม่ได้ราคาค่ะวิธีการป้องกันกำจัดก็ใช้เชื้อราบิวเรียนะคะฉีดพ่นในช่วงเย็นๆหรืออนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติอย่างแมลงช้างปีกใสและแมลงเต่าทองนะคะไว้กินเพลี้ยแป้งได้ค่ะส่วนสารเคมีที่แนะนำให้ใช้ก็คืออิมิดาคอพิดนะคะหรือสไปโรเทตราเมดนะคะสารจับใบอย่าลืมผสมด้วยนะคะฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่มเลยค่ะส่วนตัวที่สองค่ะก็คือมวลลำไยหรือที่เราเรียกกันว่าแมงแกงค่ะตัวนี้เป็นตัวตึงประจำสวนลำไยเลยค่ะทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มใบจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อนช่อดอกและผลอ่อนนะคะทำให้ดอกแห้งร่วงผลลำไยหล่นเต็มโคนต้นเลยค่ะและที่สำคัญก็คือสารเคมีหรือ
ปัสสาวะของมันนะคะก็จะมีกลิ่นฉุนมากถ้าโดนผิวผลลำไยหรือใบก็จะเกิดแผลไหม้สีน้ำตาลขึ้นทันทีเลยนะคะวิธีการป้องกันก็ไม่ยากนะคะก็คือถ้าเราตื่นตอนเช้าๆค่ะอากาศเย็นๆนะคะตัวแมงแกงจะยังบินไม่ได้ค่ะให้เอาผ้าพลาสติกนะคะรองที่โคนต้นแล้วก็เขย่ากิ่งให้มันร่วงลงมาหลังจากนั้นก็จับทำลายนะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือการปล่อยแตนเบียนไข่มวลลำไยช่วยกินไข่มันค่ะส่วนสารเคมีที่ให้ใช้ก็คือคาร์บาริลนะคะแล้วก็เดลต้าเมทรินนะคะฉีดพ่นระยะติดผลอ่อนค่ะส่วนโรคที่สามนะคะก็คือโรคราดำลำไยค่ะเราจะสังเกตเห็นเป็นคราบสีดำปกคลุมตามผิวนะคะแล้วก็ใบของลำไยนะคะทำให้ผลลำไยผิวสกปรกค่ะลายดำไม่สวยค่ะขายไม่ได้ราคาวิธีป้องกันและกำจัดก็คือเน้นกำจัดตัวแมงแคงแล้วก็เพลี้ยแป้งให้หมดไปค่ะใช้น้ำสะอาดฉีดพ่นนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็ฉีดพ่นสารเคมีที่ป้องกันเชื้อราอย่างเมนโคเซปนะคะหรือว่าคาเบนดาซินก็ได้ค่ะสำหรับโรคที่สี่นะคะโรคสุดท้ายก็คือโรคพุ่มไม้กวาดลำไยค่ะโรคนี้คือฝันร้ายของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยเลยนะคะสังเกตได้ง่ายๆเลยค่ะเกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมานะคะโดยมีไรซีขาเป็นตัวพาหะบินนำโรคมาปล่อยนะคะยอดลำไยที่แตกออกมาใหม่จะหงิกงอค่ะเป็นพุ่มแน่นๆขนาดใบจิ๋วเล็กนะคะใบน้อยๆเลยนะคะไม่ยอมติดดอกออกผลค่ะมองดูเหมือนเอาไม้กวาดไปเสียบไว้ที่ต้นลำไยเลยนะคะเลยเรียกกันว่าโรคพุ่มไม้กวาดลำไยนะคะวิธีการป้องกันก็คือโรคนี้จะถามว่ามียาแก้ไหมตอบว่าไม่มีค่ะไม่มียารักษานะคะหนทางเดียวก็คือเราจะต้องตัดกิ่งที่เป็นโรคค่ะใส่ถุงนำและนำไปเผาทำลายนอกสวนทันทีนะคะแล้วก็ฉีดพ่นตัวพาหะที่นำเข้ามาก็คือไรสีขาด้วยกำมะถันผงนะคะหรือสารเคมีก็คือไพริดาเบนนะคะหรืออะมิทัสในระยะที่ลำไยกำลังแทงยอดอ่อนค่ะเรื่องของลำไยและมะม่วงกันจบไปแล้วนะคะได้ความรู้แน่นๆกันไปเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงเพราะๆนะคะดื่มน้ำคลายเหนื่อยกันสักครู่แล้วช่วงหน้าช่วงสุดท้ายจะพาไปพบกับเกษตรน้องกายนะคะที่จะพาเราไปฟังเรื่องของพืชไร่ที่ปลูกกันมากแถวๆอำเภอทุ่งหัวช้างนั่นก็คือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะพักสักครู่นะคะสำหรับเกษตรสีมอยก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับพี่น้องแฟนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนทุกท่านครับวันนี้พบกับผมว่าที่ร้อยตรีณภัทรนาวาหรือเกษตรกายนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกลุ่มราขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนในช่วงเวลาของคุยเพื่อนเรื่องเกษตรครับอำเภอไหนๆนะครับที่มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กันอยู่นะครับช่วงนี้ข้าวโพดกำลังเติบโตนะครับแผ่ยอดเขียวเต็มแปลงเลยใช่ไหมครับแต่สิ่งที่มักจะมาพร้อมกับการเจริญเติบโตของข้าวโพดก็คือศัตรูและโรคพืชที่แอบมารบกวนผลผลิตทำให้นะครับต้นชะงักและสร้างความเสียหายให้เราได้ในวันนี้นะครับเกษตรกายเลยถือโอกาสมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษและมีวิธีการจัดการอย่างไรให้ได้ผลดีที่สุดครับมาเริ่มต้นศัตรูตัวแรกครับตอนนี้ถือเป็นศัตรูตัวชะกันนั่นก็คือหนอนกระทู้ข้าวโพดไรจุดครับการสังเกตอาการนะครับพี่น้องเกษตรกรสามารถสังเกตได้ง่ายๆนะครับพี่น้องขอให้เดินนะครับเข้าแปลงแล้วเห็นใบข้าวโพดเป็นรูแหว่งนะครับมีรอยกัดกินเป็นจุดๆนะครับหรือมูลหนอนเป็นกองๆนะครับอุดอยู่ตรงกล่วยยอดของข้าวโพดนะครับนั่นแหละนะครับตัวหนอนลงแล้วนะครับต้นหนอนนะครับก็จะซ่อนตัวอยู่ในใบอ่อนและยอดเจริญนะครับจะทำให้ต้นข้าวโพดเนี่ยแข็งแกร่งนะครับโตช้าหรือถ้าลงหนักๆ นะครับก็จะทำให้ต้นข้าวโพดตายได้นะครับจุดสังเกตนะครับว่า เราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าตัวนี้คือหนอนกระทู้นะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับจับตัวมาดูนะครับจากหัวของหนอนตัวนี้นะครับก็จะมีรอยแฉะคล้ายรูปตัว V นะครับตัว V สีขาวนะครับและส่วนท้ายลำตัวนะครับก็จะมีสีดำ4จุดเรียงเป็นจุดสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับหนอนกระทู้สามารถสังเกตได้ง่ายๆนะครับในส่วนของการป้องกันและการกำจัดนะครับขอให้พี่น้องเกษตรกรนะครับได้เริ่มเดินตรวจแปลงนะครับตั้งแต่ข้าวโพดงอกได้ประมาณ 1-2 สัปดาห์เลยนะครับอันที่2นะครับวิธีทางธรรมชาติเนี่ยหากเราพบไม่มากนะครับหรืออยู่ในช่วงเริ่มแรกเนี่ยให้ตัดทำลายได้เลยนะครับหนอนกระทู้หรือเลือกใช้สารเชื้อพันธุ์นะครับที่ทางแนะนำก็คือจะมีเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อ BT นะครับหรือเมตาไลเซียมพ่นในช่วงเวลานะครับเวลาช่วงเย็นนะครับเพื่อทำลายไข่และตัวหนอนนะครับวิธีที่3ก็ใช้สารเคมีอย่างถูกต้องนะครับหากพี่น้องเกษตรกรพบแล้วในแปลงของตัวเองนะครับมีการระบาดที่รุนแรงเนี่ยให้เลือกใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการนะครับแต่อย่างง่ายๆในพื้นที่นะครับที่จะหาซื้อได้ง่ายเลยก็คืออีบานเมตินนะครับเบโซเอตตัวนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้ในพื้นที่นะครับที่มีการขายในเรื่องของยาเคมีนะครับและข้อสำคัญที่สุดก็คือเวลาพ่นนะครับต้องพ่นจ่อหัวฉีดนะครับลงในกล่วยยอดข้าวโพดนะครับเพื่อให้ยาเนี่ยเข้าไปถึงตัวหนอนนะครับก็เป็นโรคอีกโรคหนึ่งนะครับที่เราต้องเฝ้าระวังนะครับศัตรูของข้าวโพดนะครับมาต่อกันที่โรคพืชนะครับอีกโรคหนึ่งที่ชอบมาตอนที่มีอากาศมีความชื้นสูงนะครับลิงชั่วที่ระบาดในพื้นที่ของลำพูนเราก็คือโรคใบไม้แผลใหญ่นะครับเกิดจากเชื้อรานะครับซึ่งโรคนี้นะครับเกิดจากเชื้อรานะครับข้อสังเกตนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับสามารถสังเกตได้นะครับที่ใบข้าวโพดครับจะเริ่มนะครับใบข้าวโพดเนี่ยจะเริ่มเกิดแผลสีเทานะครับหรือสีน้ำตาลยาวๆนะครับลักษณะคล้ายลูกกรวยนะครับลูกกรวยหรือนะครับสังเกตอีกอย่างก็คือลูกหัวเรือนะครับถ้าปล่อยไว้นะครับเราไม่รักษานะครับแผลเหล่านั้นนะครับก็จะขยายใหญ่มารวมกันนะครับจนเป็นใบแห้งใบไหม้นะครับเหมือนโดนไฟลวกอันนี้ข้อสังเกตนะครับจะทำให้พืชนะครับสังเคราะห์แสงไม่ดีเมล็ดไม่เต็มฟางนะครับรีบและน้ำหนักก็จะหายไปเยอะเลยนะครับก็การป้องกันพี่น้องเกษตรกรก็ทำได้ง่ายๆนะครับก็เลือกพันธุ์ต้านทานนะครับเริ่มต้นที่การเพาะปลูกเลยนะครับต้องเริ่มเมล็ดพันธุ์ที่มีผลสมบัตินะครับต้านทานโรคใบไม้แผลใหญ่
นะครับอันที่สองนะครับที่การป้องกันก็คือระยะปลูกต้องเหมาะสมนะครับไม่ควรปลูกครอบคลุมแน่นจนเกินไปนะครับเพื่อให้ปลงแสงนะครับแสงแดดส่องถึงและอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับช่วยลดความชื้นสะสมที่3นะครับข้อที่3ที่พี่น้องเกษตรกรจะสามารถป้องกันได้ก็คือการใช้สารป้องกันเชื้อรานะครับหาเลิกพบแผลระบาดนะครับให้ใช้สารเคมีกลุ่มเชื้อรานะครับเช่นอาซอสโตบินนะครับโพพิโนนาโซนะครับพ่นให้ทั่วนะครับควรสลับกลุ่มยานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการดื้อยาของเชื้อรานะครับพี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะเข้าไปดูที่แปลงได้นะครับนอกจากนี้นะครับสำหรับของเรื่องนี้แล้วนะครับพี่น้องเกษตรกรอย่าลืมนะครับสังเกตบางแปลงนะครับก็จะพบเหี้ยนอ่อนข้าวโพดนะครับที่จะชอบมาดูน้ำเลี้ยงบริเวณช่อดอกตัวผู้นะครับจะทำให้การผสมเกสรไม่สมบูรณ์นะครับและอีกโรคหนึ่งก็คือโรคลำน้ำค้างหรือใบลายนะครับช่วงข้าวโพดต้นกล้าเนี่ยครับมักจะพบอาการผิดปกตินะครับสามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรกรใกล้บ้านได้ทันทีนะครับการทำไร่ข้าวโพดให้ได้ผลผลิตสูงนะครับมีคุณภาพและขายได้ราคาดีสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ใช่เรื่องของยาแพงนะครับพี่น้องแต่คือการหมั่นเดินตรวจสอบแปลงอย่างสม่ำเสมอครับเดินดุลยอดดูใบนะครับใต้ใบสัปดาห์ละ1-2ครั้งนะครับหากเจอศัตรูพืชหรือโรคพืชตั้งแต่เนิ่นๆเราจะรับมือและกำจัดได้ทันทีใช่ไหมครับต้นทุนไม่บวมนะครับผลผลิตอยู่ครบกำไรเหมือนเดิมเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับหากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูนท่านใดนะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดูแลพืชหรือพบการระบาดแปลกๆในแปลงนะครับสามารถที่จะเข้าไปปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านท่านหรือนะครับที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนห้องอาราขาพืชนะครับพวกเราเป็นทีมงานเกษตรนะครับทีมงานเกษตรยินดีให้บริการและพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้รายการนะครับคุยเพื่อนเรื่องเกษตรก็หมดเวลาแล้วนะครับกับผมเกษตรกายนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดลำพูนเราทุกท่านนะครับมีผลผลิตที่ดกเมล็ดเต็งนะครับขายได้ราคารวยๆทุกท่านสวัสดีครับพี่น้องชาวไร่ข้าวโพดบ้านเราไม่ว่าจะอยู่ทางอำเภอลี้บ้านโฮ่งเมืองลำพูนทุ่งหัวช้างหรืออำเภอใกล้เคียงนะครับที่กำลังปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กันอยู่ช่วงนี้ข้าวโพดกำลังเติบโตนะครับเขียวขจีเต็มแปลงเลยใช่ไหมครับแต่สิ่งที่มักจะมาพร้อมกับการเติบโตของข้าวโพดนั่นก็คือศัตรูพืชและโรคพืชที่แอบมารบกวนผลผลิตทำให้ต้นชะงักและสร้างความเสียหายให้เราได้วันนี้เกษตรกายถือโอกาสมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษและมีวิธีจัดการอย่างไรให้ได้ผลดีที่สุดครับ

ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้

0: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำปูน
1: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมและวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับปะกันเนาะแมลงของวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569วันนี้เฮาปะกันท่ามกลางบรรยากาศที่ฝนพรำและก็คาดว่าจะมีตกต่อเนื่องนะครับจากการคาดการเนาะผ่านเรดาร์ลำพูนนะครับเปิ้นก็ประกาศล่าสุดเมื่อกี้นาทีที่ผ่านมานะครับว่าจังหวัดลำพูนนี่ก็พบนะกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางติอำเภอป่าสางเมืองลำพูนบ้านทิบ้านโฮ่งแม่ทาและก็อำเภอเลนะครับก็ต้องวางแผนการเดินทางการใช้ชีวิตประจำวันกันตัวเนอร์คุณผู้ฟังในช่วงนี้นะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาการทางสทนชกาแล้วก็ได้คาดการในเรื่องของลักษณะอากาศวันที่6ถึง9นี่ภาคเหนือนี่ฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีหลายพื้นที่นะตีน้ำป่าหลากหลายพื้นที่ก็มีน้ำท่วมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาอู้ติดตามกันเนาะในช่วงต่อไปนะครับแต่ว่าเฮาพากันในช่วงแรกจะนี่ไปติดตามนะการคาดการลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะครับก็ได้ออกประกาศล่าสุดนะวันที่8สิงหาคม2569นะครับก็ได้คาดการลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยนะครับมีฝนตกหนักบางพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะสาเหตุก็เนื่องมาจากร่องมรสุมนะครับร่องมรสุมนะคุณผู้ฟังขออภัยพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับภาคเหนือของเฮามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางนะครับแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและพิจิตรนะครับจังหวัดที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์จะสังเกตได้ว่าโซนที่มีฝนตกหนักมากนี่อยู่ทางภาคเหนือโซนตะวันออกนะครับแล้วก็ในเรื่องของอุณหภูมิต่ำสุดนะครับ24ชั่วโมงข้างหน้านี่ก็อยู่ระหว่าง22ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง31ถึง36องศาเซลเซียสนะครับก็บ่ได้ลืมเด้อดูแลรักษาสุขภาพกันตัวนะครับรับประทานอาหารในครบ5หมู่นะพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสำหรับนะครับการติดตามกลุ่มฝนด้วยเรดาร์ภาคเหนือตอนบนนี่นะก็ข้อมูลจากเรดาร์จังหวัดลำพูนนะครับก็พบกลุ่มฝนกำลังอ่อนปานกลางหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่นะครับใครติจะไปเชียงดาวนะอำเภอกัลยาณิวัฒนาแม่แตงสะเมิงแม่ริมแม่แจมแม่วางอำเภอเมืองอำเภอสันทรายดอยสะเก็ดสันป่าตองหางดงสารพีสันกำแพงจอมทองนะฮอดดอยเต่านี่พบกลุ่มฝนนะครับเพราะฉะนั้นนะต้องระมัดระวังในเรื่องของการสัญจรและก็การใช้ชีวิตตัวนะครับนอกเหนือจากเชียงใหม่นี่เชียงไฮ้ก็หลายอำเภอและแม่ฮ่องสอนก็หลายอำเภอพะเยานี่ตีดอกคำไตนะครับลำพูนนี่ย้ำกันทำกรรมหนึ่งที่อำเภอป่าสางอำเภอเมืองลำพูนอำเภอบ้านทิอำเภอบ้านโฮงอำเภอแม่ทาและอำเภอลีส่วนใครที่จะไปลำปางนะครับฝนตกตีเมืองลำปางอำเภอแม่เมาะอำเภอแม่ทะอำเภอศพปราบเมืองแตกอะลองวังจิ้นเนาะสุโขทัยก็ศรีสัชนาลัยนะครับลงไปหำน้อยหนึ่งก็จะไปตีอุตรดิตถ์นะครับก็จะพบกลุ่มฝนตีอำเภอเมืองนะครับทิศทางของกลุ่มฝนนี่จะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอ่ะก็ติดตามลักษณะอากาศกันตัวเนอะช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังเนาะใครที่จะเดินทางใครที่จะเข้าไห่เข้าสวนใครที่จะไปทั้งนั้นทั้งนี้นะก็ต้องวางแผนชีวิตประจำวันกันไว้ตัวนะครับสังเกตง่ายๆนะสังเกตนะแมลงเนี่ยจะตกนะตะวันนี้มาเจ้าฮ้อนนะครับวันนี้มาเจ้าก็
ห่อนเหมือนกันนะครับโตแต่ว่าพอมาแรงๆมาล่ะนะสัก4โมง3โมงนี่เอาละคลึ่มมาละเก็บผ้าปอจับตันนะครับผมผู้ฟังเนาะก็ดีอย่างเสียอย่างนะฝนตกนี่นะเพราะฉะนั้นนะครับปรับตัวอยู่ให้ได้รวมถึงร่างกายของเฮาก็ปรับตัวครับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ตัวเนอะนะครับในการตีจะต่อสู้เนาะในเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงร่างกายของเราต้องแข็งแรงเน้นย้ำกันทำกรรมด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์ครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังยังอยู่ในเรื่องของฟ้าฝนเนาะอยู่ในเรื่องของสภาพอากาศกันนะครับเพราะว่าก็มีหลายจังหวัดเนาะที่มีการเตือนน้ำล้นตลิ่งอย่างที่จังหวัดน่านนี่นะตะวันนะครับคุณผู้ฟังคืนตะวันนี่นะ3 ทุ่มก็มีการเตือนนะครับน้ำล้นตลิ่งที่จังหวัดน่านมีการคาดการล้นตลิ่งนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงสาและตำบลกลางเวียงนะเฝ้าระวังระดับน้ำและก็ยกของขึ้นที่สูงทันทีนะครับก็มีการแจ้งเตือนเนาะจากทางปภก้านะศูนย์ประชาสัมพันธ์รวมจังหวัดน่านนะ JIC น่านนะครับเป็นก็ตั้งทีมกันเตือนกันอย่างต่อเนื่องในเรื่องของสภาพอากาศในเรื่องของระดับน้ำนะครับแล้วก็ในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากนะที่เปิดเฝ้าระวังกันที่จังหวัดน่านนะครับแต่นะครับคุณผู้ฟังครับจังหวัดเชียงใหม่นะน้ำป่าไหลหลากนะที่อำเภอเวียงแหงแล้วก็ท่วม50 หลังคาเรือนนะก็มีการเล่งนะครับอพยพผู้ป่วยติดเตียงกันนะครับอันนี้ก็ข่าวตั้งแต่10 โมงเจ้าที่ผ่านมานะครับจากทีมงานสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็วันนี้10 นาฬิกานะครับเกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.4 นะลึก2 กิโลเมตรที่ตำบลน้ำมวบอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับขนาด 2.4 นะครับอันนี้ก็ตามความคืบหน้ามาอุ้มเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับแล้วก็ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็มีการปิดถนนทางเข้าวัดป่าถ้ำวัวนะครับหลังฝนตกหนักทำถนนเสียหายนะรถทุกชนิดก็ไม่สามารถสัญจรได้ชั่วคราวนะครับอันนี้ก็เกิดมาจากฝนตกต่อเนื่องอย่างหนักนะครับในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ตั้งแต่วันที่6 ถึง 7 สิงหาคมที่ผ่านมาก็ทำให้เกิดปริมาณน้ำสะสมนะครับน้ำป่าไหลหลากส่งผลกระทบต่อเส้นทางสัญจรในพื้นที่นะบริเวณถนนทางเข้าป่าถ้ำวัวนะครับแล้วก็เที่ยงกึ่งของวันนี้นะครับวัดป่าถ้ำวัวนะครับก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชื่อดังของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะก็ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำติดไหลหลากนะส่งผลให้คณะนี้นะครับยานพาหนะทุกชนิดนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถเครื่องนะไม่สามารถสัญจรข้ามผ่านเข้าออกพื้นที่ได้นะครับก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนอปทในพื้นที่นะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็เตรียมนำเครื่องจักรกลนะตลอดจนเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขเปิดเส้นทางทันทีเมื่อระดับน้ำลดลงนะครับและมีความปลอดภัยอย่างไรก็ตามครับขอพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลอดจนพุทธศาสนิกชนและก็นักท่องเที่ยวนะงดเดินทางและหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางเข้าวัดป่าถ้ำวัวในระยะนี้เป็นการชั่วคราวนะครับจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและมีประกาศจากทางราชการให้สามารถนะครับใช้เส้นทางได้ตามปกตินะครับรวมทางของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนะพื้นที่ลุ่มต่ำและก็ริมลำน้ำเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต้องติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะนะครับแล้วก็วันนี้นะครับช่วงบ่ายเกิดดินสไลด์นะต่างขึ้นบ้านป่างแกน้ำมณีพลึกนะบริเวณบ้านป่ารวกหมู่6ตำบลพระธาตุอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะครับก็รถยกสูงนะจักรยานยนต์ก็สามารถสัญจรผ่านได้แต่ว่ารถเก๋งนี่บ่สามารถผ่านไปได้นะครับก็ไปดูหูบกันได้ที่หน้าเพจสำนักงานสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์นะครับก็จะอัปเดตนะในเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนในทั่วภาคเหนือนะครับมารวมไว้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้เข้าไปดูเข้าได้เข้าไปอ่านจะได้ทันต่อเหตุการณ์นะครับส่วนจังหวัดลำพูนของเฮาที่หน้าเพจสวทลำพูน FM 95นะครับก็มีอินโฟนะให้เขาไปติดตามนะถ้าฝนตกนักน้ำท่วมเฮาจะหับมือจะใดนะเพื่อบ่ฮื้อการบ่ฮื้อขาดการติดต่อแล้วก็รับข่าวสารได้อย่างต่อเนื่องนะครับอันดับแรกนี่เตรียมช่องทางสำรองในการรับข่าวสารนะวิชดุวิทยุถ้าใจทานง่ายก็เตรียมทานไว้นะเพื่อรับฟังประกาศสำคัญหรือว่าเมื่ออินเทอร์เน็ตหรือว่าสัญญาณมือถือเฮาใจบ่ได้เนาะ
ชาร์จโทรศัพท์และแบตสำรองคือพร้อมนะครับเปิดโหมดประหยัดพลังงานไว้ลดความสว่างหน้าจอหลีกเลี่ยงการดูวิดีโอหรือว่าเล่นเกมนะครับจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญไว้ในที่สังเกตเห็นได้ง่ายนะครับติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากภาครัฐเป็นระยะและก็หลีกเลี่ยงการใช้แฟลชโทรศัพท์ในการหื้อแสงสว่างนะเพราะมันกินแบตนะคุณผู้ฟังครับใช้ไฟฉายเนาะหรือว่าอุปกรณ์หื้อแสงสว่างที่เราเตรียมไว้ดีกว่านะครับเพื่อหื้อเป็นการประหยัดแบตเตอรี่โทรศัพท์นะแล้วก็โทรศัพท์ก็จะได้นะเมื่อยามฉุกเฉินนะครับเขาก็รวบรวมข้อมูลต่างๆให้คุณผู้ฟังได้เข้าไปดูผ่านอินโฟละสปท.ลำพูนนะมันก็จะมีอัปเดตในเรื่องของสถานการณ์น้ำสภาพอากาศแต่ละวันเนี่ย8 โมง 9 โมงเข้าไปเปิดเพจพอได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีเบอร์หน่วยงานสำคัญนะครับว่าจะเป็นทางพ่อกรมอุตุนะขอความช่วยเหลือต่างๆเขาก็จะปักหมุดไว้เพราะฉะนั้นนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์นะในโพสต์นั่นน่ะนะไปปักมุดหน้าเพจของตัวเก่านะครับเวลาอลึกติ๊กตักขึ้นมาเขาก็จะทันต่อสถานการณ์นะครับในเรื่องของการขอความช่วยเหลือเนาะการรับข่าวสารนะครับทางสวทลปูนของเขาก็จะมีการอัปเดตในเรื่องของสภาพอากาศเพื่อได้ฟังตลอดอย่างต่อเนื่องในกรณีที่ช่วงนั้นฝนตกหนักหรือว่าเกิดเหตุฝนตกต่อเนื่องติดไหนก็จ้านะครับเขาจะติดตามสถานการณ์คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเนาะพักฟังเพลงกสิกรรมหนึ่งช่วงหน้ากลับมาปะกันใหม่ครับ

0: มาก
1: ลับมาพากันในช่วงนี้นะครับมาติดตามข่าวสารจากทางจังหวัดลำปูนกันสักหนึ่งข่าวนะครับผู้ฟังครับตาเจ้านี่นะผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนครับเวลาประมาณ 8:30 นก็ได้นำส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมเตียวขึ้นดอยนะสืบฮีดสารหอยดอยขม้อบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ 1,749 ขั้นนะครับเพื่อกราบรอยพระพุทธบาทจำลองและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนนะครับแต่เจ้านี่วันเสาร์ที่8:30 นวัดดอยขม้อบ่อน้ำทิพย์หมู่12ตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนะเจ้าหน้าที่และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกิจกรรมเตียวขึ้นดอยนะแต่มื้อนี้ห้องเตียวเนาะเตียวขึ้นดอยนะมึงแตกกันเตียวขึ้นดอยเนาะสืบฮีดสารหอยดอยขม้อบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์1749ขั้นนะครับก็มีนายธนรักษ์วงศานายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนได้นำเทียนพรรษาถวายแก่พระอธิการพีรวัฒน์ปะพาโสเจ้าอาวาสนะผู้ดูแลในฐานะเจ้าสำนักสงฆ์ดอยขม้อเนื่องในโอกาสเทศบาลเข้าพรรษาประจำปี2569นะพร้อมนำคณะเดินขึ้นดอยขม้อนะจำนวน 1,749 คันเพื่อกราบรอยพระพุทธบาทจำลองและลงไปตักน้ำทิพย์บริเวณบ่อน้ำทิพย์บนยอดดอยขม้อนะครับจากนั้นก็ได้ร่วมกันปลูกต้นนะขำหมอกนะขำหมอกนะในภาษาถิ่นภาคเหนือเราก็เป็นพันธุ์ไม้ที่พบอยู่บริเวณดอยขำหมอนะครับแล้วก็ปากันชมทิวทัศน์180องศาก็จะมองเห็นภูเขาลูกอื่นๆเนาะเรียงรายสลับซับซ้อนและป่าเขียวขจีรอบทิศทางณบริเวณจุดชมดอยนะจุดชมวิวบนยอดดอยนะครับก็ขออภัยคุณผู้ฟังสำหรับวัดดอยคำม้อนะครับใครตียังบ่งหูในเรื่องของข้อมูลเนาะนักท่องเที่ยวตีครับรถผ่านไปผ่านมานะก็รับรู้ไว้เนาะว่าวัดดอยคำม้อเนี่ยก็เป็นสำนักสงฆ์ผาลาดหรือว่าบ่อน้ำทิพย์ดอยคำม้อตั้งอยู่ที่ตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองจังหวัดลำปูนครับเป็นภูเขาไฟโบราณนะย่ำกันทำการหนึ่งเป็นภูเขาไฟโบราณนะรูปร่างคล้ายครับหม้อคว่ำนะครับบนยอดดอยก็มีบ่อน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์นะ1 ใน 7แห่งของประเทศไทยนะครับนะครับติดใจในพระราชพิธีสำคัญและพิธีส่งน้ำพระธาตุอริพูนชัยในส่วนของยอดดอยขม้อนี่ก็สูงจากระดับน้ำทะเล710เมตรนะและก็จะมองเห็นทิวทัศน์ของแนวภูเขาสูงต่ำสลับซับซ้อนกันหลายลูกหลายรอบรอบด้านอย่างหนาแน่นบรรยากาศก็ร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่นะธรรมชาติป่าเขาเนาะพื้นที่บนยอดดอยก็มีความกว้างขวางพอประมาณมีบ่อน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์นะซึ่งก็เป็นโพรงน้ำธรรมชาตินะครับบนยอดเขาตีชาวละปูในใจประกอบพิธีสำคัญนะครับก็มีข้อห้ามนะตามความเชื่อถือโบราณว่าห้ามผู้หญิงเข้าใกล้ปากบ่อนะครับมีพระวิหารและรอยพระพุทธบาทจำลองเพื่อได้กราบไหว้บูชาการไปชมนะครับขึ้นไปชมวิวก็ต้องเดินขึ้นบันไดหนักและก็ทางเดินธรรมชาติรวมกับ1749คันนะครับผ่านจุดพักสาระต่างๆแห่งตัวนะครับก็ไปแอวกันได้เนอะนะครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งนะเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงสุดท้ายของรายการครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับอย่างที่หลายๆท่านได้ทราบเนาะว่าแมลงจะนี่นะครับฝนตกนะตึงตะวาตึงวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่สัญจรนะใจรถใจราในช่วงนี้นะครับรวมถึงในช่วงตีฝนตกนะครับก็ขอฮือพึงตระหนักไว้นะครับในเรื่องของความปลอดภัยต้องมาก่อนบดีฟังบดีหีบนะครับฝนตกนะถนนมันเปียกนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าตัวนะครับถึงแม้ฝนบ่ตกก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใจความเร็วบนท้องถนนการเคารพกฎจราจรและต้องห่วงความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางนะครับกับบดีลืมคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งนะครับว่าจะเป็นผู้โดยสารหรือว่าผู้ขับรถก็ตามนะครับท่านใดขี่มอเตอร์ไซค์กับช่วงนี้ก็ปืนบอกก็ต้องมีเสื้อกันฝนไว้ตัวเนอร์นะครับไปทางใดก็ใส่หมวกกันน็อกถึงคนขี่คนซ่อนนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลปูนนะเวลาขับรถขับรานะครับก็บดีเล่นมือถือเตือนเนาะบดีประมาทเฮานะละสายตาจากถนนแค่ 1-4 วินาทีก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของเขาได้ฟังขนาดไหนสำคัญขนาดไหนเดี๋ยวก่อนนะครับไปถึงจุดหมายก่อนนะครับบดีประมาทเนาะคิดถึงเพื่อนร่วมทางคิดถึงผู้โดยสารแล้วก็คิดถึงคนที่อยู่ตั้งหลังครอบครัวของเขาตัวเพราะประมาทแม้แต่วินาทีเดียวก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของเขาไปได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของขับรถขับรานะก็ฝากกันไว้มาร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนกันวันนี้ดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาป้ากันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม 18:00 นถึง 19:00 นกับข่าวสารสำหรับกับเสียงเพลงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันยามเย็นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งการปรับปรุงกฎหมายและการตรวจตราให้เข้มงวดมากขึ้นหลายหน่วยงานร่วมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาและจะจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันทางการอิหร่านยืนยันการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งการปรับปรุงกฎหมายและการตรวจตราให้เข้มงวดมากขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีโดยระบุว่าขอให้รอการสืบสวนของตำรวจในการหาข้อเท็จจริงขอสังคมอย่าเพิ่งคาดเดาส่วนสิ่งสำคัญขณะนี้คือการดูแลผู้บาดเจ็บซึ่งได้กำชับให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลอย่างเต็มที่เนื่องจากทราบว่ายังมีรายที่อาการสาหัส 1-2 รายพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นมากขึ้นหลังเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีโดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการตรวจตราหากพบผู้พกพาอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะอยู่ในรถหรือพกพาออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการถือว่าผิดกฎหมายและต้องถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงส่วนสนามยิงปืนยืนยันว่ามีกฎระเบียบและการควบคุมอยู่แล้วทั้งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยผู้ที่ต้องการฝึกซ้อมสามารถใช้บริการสนามยิงปืนได้แต่ไม่ควรนำปืนออกจากบ้านหรือพกติดตัวเพราะหากนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือก่อเหตุจะถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรง
3: เราก็จะต้องเน้นในเรื่องของอาวุธปืนได้คุยกับทางผู้บริโภคก่อนแล้วแล้วก็คงต้องมีการปรับปรุงหรือแม้กระทั่งออกกฎหมายเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนนะครับให้เข้มข้นมากกว่านี้แต่ในทางนี้ก็ยังผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมก็จะมีการเน้นในเรื่องของการตั้งด่านตรวจตรานะครับหรือว่าถ้าเราไปพบว่ามีการพกอาวุธปืนเข้าไปในสถานที่สาธารณะที่ใดก็ตามพกอยู่ในรถออกนอกเขตสถานโดยไม่มีภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางราชการก็ถือว่าผิดกฎหมายที่จะดำเนินคดี
2: นายกรัฐมนตรียังระบุว่าไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ประชาชนพกอาวุธปืนส่วนกรณีปืนไม่มีทะเบียนหรือปืนเถื่อนหากตรวจพบต้องยึดและดำเนินคดีรวมทั้งไม่มีแนวคิดเปิดทางให้ปืนผิดกฎหมายกลับมาถูกต้องโดยผู้ครอบครองสามารถนำปืนส่งคืนที่กรมการปกครองที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจเพื่อบันทึกไว้ตามขั้นตอนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงผู้ครอบครองอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องต้องเก็บอาวุธให้มิดชิดไม่ให้เด็กเข้าถึงพร้อมเตือนว่าหากปืนที่มีชื่อเจ้าของถูกต้องนำไปใช้ก่อเหตุเจ้าของปืนอาจต้องรับผิดชอบทางคดีด้วยซึ่งจากนี้รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามและตั้งข้อหาที่ร้ายแรงพร้อมขอความร่วมมืออัยการและศาลบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับผู้ที่ฝ่าฝืนและมีพฤติกรรมอันตรายต่อประชาชนชวนันท์มาลีรายงาน
1: หลายหน่วยงานร่วมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเร่งดูแลสุขภาพใจผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีและจะจัดทำแผนมาตรฐาน

0: รรมดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกแก่บุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสังเกตบุตรหลานในช่วงต้นเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่อาจได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมรวมถึงคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายในรั้วสถานศึกษาและภายใน90วันจะดำเนินแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติโดยเชื่อมโยงการทำงานกับกระทรวงต่างๆในทุกมิติทั้งการตรวจสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอย่างเหมาะสมการอบรมครูแนะแนวครูที่ปรึกษาให้สามารถคัดกรองสุขภาพจิตและรักษาสุขภาพใจนักเรียนขั้นพื้นฐานการเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนทัฟฟี่ฟองดูการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตรวจเช็คจุดเสี่ยงรวมถึงไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งรังแกและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนโดยย้ำว่ารัฐบาลจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุด
1: พวกเรานะครับในฐานะรัฐบาลไทยจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อความเชื่อมั่นให้กับทุกๆคนนะครับคนไทยนักเรียนผู้ปกครองว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับผมเราจะต้องมาช่วยกันนะครับลำพังพวกเราคงไม่สามารถที่จะทำเรื่องนี้เกิดขึ้นได้นะครับก็อาจจะขออนุญาตให้ท่านผู้ปกครองนะครับช่วยสอดส่องแล้วก็ดูแลลูกหลานของทุกๆคนนะครับดูแลเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปการพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับแต่เป็นเรื่องที่ความจริงแล้วอยากจะต้องให้ผู้ปกครองนะครับแล้วก็ผู้ดูแลทุกๆคนนะครับสังเกตการเรื่องนี้นะครับเพื่อคัดกรองแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับ
0: ท่านนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวแสดงความห่วงใยและเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเรียกประชุมสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดทันทีเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยจะออกประกาศแนวทางปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองส่วนการดูแลครูที่เสียชีวิตจะมีเงินจากกองทุนของกระทรวงศึกษาธิการเงินเยียวยาจากรัฐบาลรวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษอย่างไรก็ตามจากการสอบถามเพื่อนสนิทของผู้ก่อเหตุพบว่าไม่มีสัญญาณใดบ่งบอกถึงอันตรายที่เกิดขึ้น
2: กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะมาทำรายละเอียดเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการออกประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเป็นการมาตรการที่จะยกระดับความเข้มมีทั้งกองทุนที่อยู่ในส่วนของกระทรวงมีทั้งครูบางท่านเป็นสมาชิกชปค.แล้วก็รัฐบาลเองก็มีเงินสงเคราะห์อีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับการเลื่อนขั้นในฐานะที่เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะครับ
0: ขณะที่นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.กล่าวว่าจะให้นักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาเข้ามาเสริมการทำงานพร้อมยกระดับความปลอดภัยหน่วยงานและสถานดูแลช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในสังกัดของพม.ทั่วประเทศเช่นบ้านพักเด็กและครอบครัวศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการนันทิกาสิทธิ์ปาโลรายงาน
3: ด้านอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนระบุการเข้าถึงอาวุธปืนได้ง่ายปัญหาครอบครัวและปัญหาสุขภาพจิตเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เยาวชนก่อเหตุรุนแรงและมีแนวโน้มสูงขึ้น
4: นายโกมลพรหมเพ็งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีผู้ก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเป็นเพียงเยาวชนโดยระบุว่าเมื่อย้อนดูสถิติคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับคดีเด็กและเยาวชนจะพบว่าคดีที่มาเป็นอันดับหนึ่งยังคงเป็นเรื่องของยาเสพติดรองลงมาคือคดีที่เกี่ยวกับชีวิตและร่างกายซึ่งสัมพันธ์กับการเข้าถึงอาวุธปืนที่ง่ายขึ้นจนส่งผลกระทบต่อคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดมากขึ้นรวมถึงผู้ที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองต้องจัดเก็บอาวุธปืนอย่างมิดชิดและเหมาะสมด้วยขณะที่สาเหตุของเด็กและเยาวชนมีการกระทำความผิดในคดีอาญาส่วนใหญ่กว่า80%เกิดจากปัญหาครอบครัวพ่อแม่หย่าร้างหรือขาดความอบอุ่นรวมถึงปัญหาจากการอบรมสั่งสอนที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับการใส่ใจดูแลหรือถูกกดดันจากผู้ปกครองนอกจากนี้ยังเกิดจากปัญหาความยากจนหรือสภาพร่างกายอ่อนแอที่มักเป็นต้นเหตุให้เกิดปมด้อยจนถูกบูลลี่ตลอดจนปัญหาการคบเพื่อนเกเรและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมจะเห็นได้ว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่ที่ดีเพียงพอนอกจากนี้ประมาณร้อยละ 12.8 เกิดจากโรคทางจิตเวชซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งโรคจิตเวชจากการใช้สารเสพติดโรคซึมเศร้าโรคเกเรจิตเวชที่เกี่ยวกับการอยู่ในสังคมที่ไม่เหมาะสมและพันธุกรรมดังนั้นสถาบันครอบครัวจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะนำพาเด็ก

0: และเยาวชนไปสู่สังคมที่เหมาะสมและไม่ผลักดันเด็กไปสู่การกระทำความผิดมาลัยชโยรายงาน
1: ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยผลชันสูตรผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีถูกกระสุนปืนยิงเข้าจุดสำคัญทุกรายส่วนผู้ก่อเหตุถูกวิสามันฆาตกรรมหรือไม่ต้องรอผลการสอบสวนพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีทั้ง8รายแบ่งเป็นผู้เสียชีวิตภายในโรงเรียน5รายผู้เสียชีวิตที่บ้านของผู้ก่อเหตุ2รายและผู้ก่อเหตุซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก1รายผลชันสูตรเบื้องต้นพบว่าทั้ง8รายถูกกระสุนปืนยิงเสียชีวิตโดยมีจำนวนบาดแผลตั้งแต่1ถึง4นัดส่วนใหญ่ถูกอวัยวะสำคัญเช่นศีรษะและหน้าอกซึ่งเป็นตำแหน่งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ขณะที่มีบางรายพบบาดแผลบริเวณแขนร่วมด้วยส่วนผู้ก่อเหตุพบกระสุนปืนเข้าบริเวณศีรษะด้านขวา1นัดและทะลุออกไม่พบหัวกระสุนตกค้างภายในร่างกายโดยพบขม่าวปืนบริเวณบาดแผลสะท้อนว่าปากกระบอกปืนอยู่ใกล้กับผิวหนังในขณะยิงส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ก่อเหตุถูกวิสามันฆาตกรรมหรือไม่นั้นจากการชันสูตรสามารถยืนยันได้เพียงว่าเป็นบาดแผลจากกระสุนปืนและลักษณะบาดแผลเข้ากันได้กับอาวุธปืนที่ใช้ส่วนข้อสรุปว่าเกิดจากการวิสามันหรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปต่อไปขณะที่วันนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายติดต่อที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อขอรับศพกลับไปทำพิธีทางศาสนาท่ามกลางความโศกเศร้าและยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีมาคอยอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องการติดต่อขอรับศพและการประสานงานด้านสิทธิและการเยียวยากรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าตอบแทนรายละ 300,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยและรักษาหายภายใน7วันจะได้รับค่าตอบแทน 10,000 บาทขณะที่ค่ารักษาพยาบาลจะจ่ายตามจริงตามใบเสร็จนอกจากนี้ยังครอบคลุมการเยียวยาด้านจิตใจสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีสรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตกรณีเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีล่าสุดมีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด36รายบาดเจ็บ28รายเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายรวมเสียชีวิตเป็น9รายบาดเจ็บวิกฤต10รายบาดเจ็บปานกลาง5รายบาดเจ็บเล็กน้อย13รายขณะที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้ารายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม1รายเป็นเด็กนักเรียนหญิงถูกยิงที่ศีรษะญาติไม่ประสงค์ให้ปั๊มหัวใจขณะที่พันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยถึงการสอบปากคำพยานว่ามีมากกว่า20ปากโดยขณะนี้สอบปากคำไปแล้ว16ปากแบ่งเป็นเพื่อนนักเรียนและเพื่อนร่วมห้องประมาณ 6-7 ปากโดยยังต้องสอบปากคำครูเพิ่มเติมส่วนพ่อและแม่ของผู้ก่อเหตุตำรวจได้สอบปากคำไปแล้วเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาหากพบประเด็นที่ยังติดค้างหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะเรียกมาสอบสวนอีกครั้งขณะเดียวกันตำรวจจะตรวจสอบที่มาของกระสุนปืนหลังเพื่อนของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุชอบเล่นบีบีกันจึงต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเคยมีประสบการณ์หรือฝึกซ้อมยิงปืนมาก่อนหรือเป็นการใช้อาวุธปืนจริงครั้งแรกส่วนกระสุนที่ใช้ก่อเหตุเป็นกระสุนจริงโดยพบกระสุนเหลืออยู่ในกระเป๋าจำนวน34นัดจากทั้งหมด98นัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระทุ่งใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดจันทบุรีเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกว่า 2,500 ไร่
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระทุ่งใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีซึ่งกรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการขุดลอกเพิ่มความจุแหล่งน้ำพร้อมติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเพิ่มความจุเก็บกักน้ำได้ 280,000 ลูกบาศก์เมตรครอบคลุมพื้นที่การเกษตรกว่า 2,500 ไร่และประชาชนได้รับประโยชน์กว่า200ครัวเรือนช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนช่วงหน้าแล้ง รองรับน้ำหลากและลดต้นทุนด้านพลังงานในการกระจายน้ำนายสุชาติกล่าวว่าการพัฒนาแหล่งน้ำในปัจจุบันนี้ต้องตอบโจทย์ทั้งเศรษฐกิจประชาชนและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงการสร้างหรือขุดแหล่งน้ำแต่ต้องทำให้ประชาชนเข้าถึงน้ำและใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่งการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ยังช่วยลดต้นทุนการสูบน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสร้างความมั่นคงให้ชุมชนในระยะยาวขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่ได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กำชับให้ทุกหน่วยงานทำงานเชิงรุกพร้อมรับมือทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรมอบนโยบายบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้ยกระดับคุณภาพขยายตลาดสร้างรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามสถานการณ์และมอบนโยบายการบริหารจัดการผลไม้สินค้าทุเรียนภาคใต้ณบริษัทสิริมงคลคอร์ปอเรทกรุ๊ปจำกัดตำบลนาโพอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนางสุภจีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทุเรียนไทยซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูการผลิตของภาคใต้ที่ยังมีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการผลผลิตการตลาดและการส่งออกอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างรายได้ที่เหมาะสมแก่เกษตรกรรักษาเสถียรภาพด้านราคาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศพร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้ใน7ด้านได้แก่การบริหารจัดการผลผลิตเชิงรุกให้สอดคล้องกับสถานการณ์การรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าการสร้างความเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและการพัฒนาทุเรียนไทยอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของทุเรียนไทยในตลาดโลกพร้อมกำชับให้มีการจัดเก็บข้อมูลผลผลิตที่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องและจัดทำปฏิทินช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาดช่วยกระจายผลผลิตสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยี่ยมชมถ้ำน้ำลอดเขาแดงจังหวัดพัทลุงพร้อมสนับสนุนต่อยอดผลักดันพัทลุงเป็นเมืองหลักท่องเที่ยวภาคใต
3: ้นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะลงพื้นที่สำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวณถ้ำน้ำลอดเขาแดงตำบลพญาขันอำเภอเมืองพัทลุงพร้อมพบปะประชาชนผู้นำท้องที่และหน่วยงานในพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและอัตลักษณ์ของพื้นที่สำหรับถ้ำน้ำลอดเขาแดงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพัทลุงซึ่งปัจจุบันได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าจังหวัดพัทลุงมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทะเลสาบภูเขาถ้ำแหล่งน้ำร้อนตลอดจนวัฒนธรรมและอาหารการกินซึ่งสามารถนำมาต่อยอดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันได้โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวพร้อมผลักดันให้จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยวภาคใต้ต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมัชชาคนจนตามนโยบายรัฐบาล
4: นายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนที่ชุมชนบ้านคอเอ็นอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อร่วมหารือแนวทางผ่อนผันและหาทางออกกรณีสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำให้เกิดความเป็นธรรมแก่ชาวบ้านในการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังชุมชนชายฝั่งบ้านอ่าวกุ้งอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าชายเลนโดยเน้นย้ำให้เร่งตรวจสอบสิทธิและจัดทำแนวเขตพื้นที่ให้ชัดเจนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับวิถีชุมชนสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงจากชาวบ้านโดยตรงพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการร่วมกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เกิดผลสำลิดอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปวสุรัตน์วีรสัยสวทภูเก็ตรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ช่วงหน้าฝนขอให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบสถานะอุทยานเป็นรายจุดก่อนเดินทางเพราะบางแห่งอาจปิดเฉพาะเส้นทางที่พักหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ได้ปิดทางอุทยานโดยข้อมูลวันที่3สิงหาคม2569พบว่ามีพื้นที่ปิดบริการรวม113แห่งแบ่งเป็นปิดทั้งหมด37แห่งและปิดบางแหล่ง76แห่งทั้งนี้สถานะอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศจึงควรตรวจประกาศล่าสุดและสอบถามอุทยานปลายทางอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับราริดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
8: ๆ19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายฮัสซันกาชสกาวีโฆษกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้โดยระบุว่ารายละเอียดข้อสรุปของกรอบข้อตกลงระหว่างอิหร่านและโอมานเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานของโลกอีกครั้งอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและจะมีการประกาศในเร็ววันนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลกราฟโดยระบุว่าข้อสรุปร่วมของอิหร่านกับโอมานอยู่ระหว่างการพิจารณาและอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการร่างข้อตกลงซึ่งการเจรจาระหว่างสองประเทศมีความคืบหน้าอย่างมากและจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้หากไม่มีบุคคลที่3แทรกแซงกระบวนการนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินพัดถล่มจังหวัดโอกินาวาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุด162 กม./ชม.และลมกระโชกแรงสูงสุดถึง216 กม/ชม.ส่งผลให้ผู้บาดเจ็บอย่างน้อย6คนและบ้านเรือนประชาชนกว่า 50,000 หลังไม่มีไฟฟ้าใช้โดยประเมินว่าจังหวัดโอกินาวาและเกาะอามานิในจังหวัดคาโกชิมะจะได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้หนักที่สุดขณะเดียวกันศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินอาจเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกและทางใต้ของจีนระหว่างวันที่9ถึงวันที่10สิงหาคมนี้โดยสั่งปิดสนามบินนานาชาติในมณฑลเจ้อเจียงรวมถึงระงับเที่ยวบินเรือข้ามฟากและบริการรถไฟทั้งหมดตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปพร้อมเตือนถึงความเสี่ยงของน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่ม ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่10ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:29 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:19 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 น.
9: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะ เหตุหายไปแล้ว
10: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
11: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมด้วยนะครับแวดวงกีฬาประจำวันที่8เดือนสิงหาคม2569ผมณถนนชูเมืองนะครับทีมงานให้ต้องส่งยังเหมือนเดิมนะครับคุณบุญประกอบบุญกลิ่นทุนชัยคำรอดสายชุนิสังนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชธรชัยโสดาคุณากรซิมิทักษ์และอัครเดชคำชิระนะครับวันนี้ก็ขออภัยคุณผู้ฟังนะครับผมมาที่สนามราชมังคลาธีราสถานนะครับเพื่อมาติดตามการแข่งขันฟุตบอลนะครับฟุตบอลซึ่งครับนะฮะนัดของไทยเล่นในบ้านในการเจอกับเมียนมานะครับซึ่งถือว่าเป็นเกมสำคัญครับวันนี้สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับเราจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้หรือไม่เจอกับเมียนมา20 นาฬิกาครับต้องมาชมถึงสนามแล้วครับบรรยากาศกองเชียร์นะคือคักมากแล้วก็ไม่สามารถนะที่จะสดในช่วงเวลาดังกล่าวนะเพราะว่าโอ้โหกองเชียร์เยอะมากนะครับแล้วก็กลัวว่าจะเสียงดังต้องลงมาที่ห้องเพรสเซนเตอร์นะครับในการบันทึกเสียงแล้วก็ส่งออกอากาศก่อนฟุตบอลที่จะคิกออฟกันในเวลา20 นาฬิกานะครับซึ่งเราเจอกับเมียนมานะครับชุดสีน้ำเงินครับทีมชาติไทย20 นาฬิกาสนามราชมังคลากีฬาสถานแฟนๆมากันเยอะนะครับแล้วก็บัตรเข้าชมมีจำหน่ายที่หน้าสนามด้วยนะครับตั้งแต่เวลา14 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับส่วนคู่ก่อนหน้าเมื่อวานนี้เนี่ยกัมพูชาชนะเวียดนามกัมพูชาชนะกัมพูเวียดนามชนะกัมพูชานะนะครับขออภัยเวียดนามชนะกัมพูชามา3-1นะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับอีกกลุ่มหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอินโดนีเซียตกรอบนะครับในการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้นะแฟนคลับนี่ค่อนข้างคลั่งกันเลยทีเดียวนะกัมพูชาตกรอบนะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับอินโดนีเซียนะครับขออภัยอินโดนีเซียเมื่อวานนี้เสมอสิงคโปร์1-1นะตกรอบนะครับก็เป็นทางด้านของสิงคโปร์กับเวียดนามและผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับของฟุตบอลศึกแชมป์อาเซียนส่วนวันนี้เนี่ยไทยนะครับลงแข่งขันนะฮะเจอกับเมียนมานะอีกคู่หนึ่งมาเลเซียเจอกับฟิลิปปินส์นะครับมีผลกันทั้งนั้นนะครับนะมีผลกันทั้งนั้นสำหรับฟุตบอลรายการนี้นะครับเราเชียร์ไปด้วยกันทาง True Vision Now นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะบัตรหน้าสนามได้มีจำหน่ายอยู่นะครับมาร่วมมาเชียร์กันนะครับจากการแข่งขันฟุตบอลครับเราไปติดตามการแข่งขันวอลเลย์บอลนะซึ่งจบไปเมื่อสักครู่นะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับ CV Cup นะซึ่งไทยนะครับเจอกับทางด้านของอินโดนีเซียนะครับก็ไทยนั้นนะครับในการแข่งขัน CV Cup 2026นะฮะเลข2ที่โรงยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับลงแข่งขันนัดที่2หลังจากที่นัดแรกชนะฟิลิปปินส์มา3-0เซตเจอกับอินโดนีเซียที่ชนะเวียดนามมา3-2เซตนะครับซึ่งคู่ก่อนหน้าเนี่ยนะครับก่อนที่ไทยแข่งเนี่ยเป็นเวียดนามนะลงแข่งขันก่อนนะครับเวียดนามนั้นแพ้ฟิลิปปินส์มานะฮะแพ้ฟิลิปปินส์แบบถือว่าพลิกล็อกนะนะครับเวียดนามแพ้ฟิลิปปินส์อีกครั้งหนึ่งนะครับ2-3นะ2-3เซตนะครับก็ไม่เวียดนามไม่น่าจะได้เข้ารอบแล้วนะสำหรับการแข่งขันรายการนี้ไม่น่าจะได้เหรียญเงินด้วยอย่างน้อยๆก็คงจะไม่เหรียญทองแดงก็ไม่ได้เหรียญทองแดงก็ไม่ได้เหรียญนะฮะเพราะว่านัดสุดท้ายจะเจอกับไทยเนี่ยเขาแพ้มา2นัดนะครับเวียดนามเนี่ยนะครับแล้วก็ขออภัยในสกอร์เวียดนามนะแพ้ฟิลิปปินส์นะครับ1-3เซตนะครับแพ้ไป2นัดติดเลยนะอกหักนะหลังจากที่นัดที่แล้วก็แพ้อินโดนีเซียมา2-3มาแพ้ฟิลิปปินส์อีก1-3เซตนะครับฟิลิปปินส์มีโอกาสได้เหรียญนะไม่เงินก็ทองแดงลุ้นกันนัดสุดท้ายนะครับส่วนเวียดนามเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะเขาบอกว่าเขาเก็บตัวเหมือนกันนะไปไว้แข่งขันที่แคมป์เอเชียนะครับก็ถือว่าฟิลิปปินส์ล้างแค้นเวียดนามได้สำเร็จนะครับหลังจากที่แพ้ไปในสนามแรกนะที่ฮานอยเนี่ยตอนนั้นฟิลิปปินส์แพ้เวียดนามไป1-3เซตนะครับอ้าวมาที่คู่ไทยกันนะครับจบไปเมื่อสักครู่นะในการแข่งขันระหว่างไทยนะครับเจอกับทางด้านของอินโดนีเซียนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับหญิง BYD DMI ครั้งที่6 CV Cup นะครับก็ของเราเนี่ยลงสนามอย่างที่บอกนะครับชนะฟิลิปปินส์มา3-0เซตส่วนอินโดนีเซียชนะเวียดนามมาครั้งแรกในรอบหลายปีเลยนะครับ3-2เซตโค้ชออสกิตติพงศ์รัชตะเกียงไกรนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเราเนี่ยส่งชุดใหญ่ครับพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมนะครับมีชัชชนออนโมกศรีที่หายจากการบาดเจ็บลงมาแข่งขันด้วยนะครับนาทีสองแล้วนะครับหัวเสานะครับมีทัดดาวนึกแจ้งนะครับศศิภาพรจันทวิสูตรพิมพิชยาโกกรำนะฮะแก้วกัลยากมุนทลาและตัวรับอิสระเบียร์นุช ป้าน้อยนะครับส่วนอินโดนีเซียครับมีทิชยาอามัญญาบุตรีกัปตันทีมนะครับผลปรากฏว่าของเราเนี่ยมีเกมรุกที่หลากหลายบอลสั้นบอลหัวเสาบีหลังนะเอาชนะอินโดนีเซียนะถึงแม้ว่าจะพยายามที่จะรับเหนียวแน่นแต่สู้ความคมความหนักนะความหลากหลายของไทยไม่ไหวนะไทยชนะไป3-0เซตนะครับ25-18 25-17 และ25-12ครับคว้าชัยชนะนะครับ2นัดติดเลยนะครับได้อีก3คะแนนเป็น6คะแนนนะเป็น6คะแนนก็ทำไมวันพรุ่งนี้นะเจอกับฟิลิปปินส์นะครับขออภัยนะพรุ่งนี้เจอกับเวียดนามนะแล้วก็คู่แรกเนี่ยฟิลิปปินส์เจออินโดนีเซียก่อนนะครับฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียน่าจะเป็นการลุ้นอันดับที่2เหรียญเงินนะครับนะส่วนเวียดนามเขาก็ฝากความหวังเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดเขาชนะไทยได้นะเขาอาจจะได้มีลุ้นเหรียญนะครับแต่ว่าไทยคงยากนะนาทีนี้นะครับไทยเนี่ยเล่นในบ้านด้วยฟอร์มก็แข็งแกร่งเต็มที่นะเรามีเตรียมแข่งขันรายการนี้เพื่อจะไปเอเชียนนะชิงแชมป์เอเชียนะครับแล้วก็เอเชียนเกมนะครับพรุ่งนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลา 13:00 นฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียนะครับเป็นคู่ที่ชิงอันดับที่2แล้วกันชิงเหรียญเงินนะครับและก็ไทยเจอกับเวียดนามนะครับไปร่วมให้เชียร์ไทยให้คว้าแชมป์แบบสดใสเลยชนะ3นัดรวดและเป็นการชัยชนะย้ำชัยเหนือเวียดนามนะพรุ่งนี้นะครับ 16:30 คู่ที่2นะครับถ่ายทอดสดทางวัน31และแอปพลิเคชันวันดีนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับจากวอลเลย์บอลเราไปติดตามเรื่องของแบดมินตันนะครับแบดมินตันรายการวิกเตอร์โคเรียมาสเตอร์2026ครับเวอร์ทัวร์นะครับ BWF นะครับเวอร์ทัวร์นะครับซุปเปอร์300นะครับซึ่งวันนี้รอบรองชนะเลิศนะครับความหวังหมู่บ้านนี่ต้องบอกอย่างนี้นะความหวังหมู่บ้านความหวังของกองเชียร์ชาวไทยครับคู่พี่น้องเบญญาภาเอี่ยมสะอาดกับนันทการเอี่ยมสะอาดครับรอบรองชนะเลิศวันนี้เจอเกาหลีใต้ครับซองฮีลีแล้วก็ปาร์คมินจีปรากฏว่าคู่ของเบญญาภากับนันทการเป็นฝ่ายชนะไป2-0เกมครับ21-11และ21-14ครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศวิกเตอร์โคเรียมาสเตอร์2026ครับชนะ2-0เซตนะฮะก็ถือว่าเป็นการชิงชัยในรายการระดับเวิลด์ทัวร์นะครับเป็นรายการที่2ของเธอนะคือเข้าชิงในรายการแคนาดามาแล้วนะคราวนี้มาชิงที่รายการโคเรียมาสเตอร์นะครับไปชิงกับใครไปชิงคู่ของจีนนะฮะเจอกับคู่ของจีนก็คือหลียี่กับหวังติงจีพรุ่งนี้ได้เชียร์กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับนักแบดมินตันคู่สาวไทยนะครับจากแบดมินตันนะครับไปติดตามความเร็วกันนะครับที่อินโดนีเซียนะครับการแข่งขันเรสที่1ของจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียรายการ FIM Asia Road Racing Championship 2026สนามที่4ที่มันดาลิก้าอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศอินโดนีเซียครับซึ่งนักบิดไทยจาก Honda Racing Thailand แล้วก็ Yamaha นะครับค่าย Yamaha ด้วยก็ไปแข่งขันในระดับท็อปคลาสเนี่ยนะครับของเอเชียนะครับในรุ่น 600cc นะครับของเราทั้งมิกธนัทลองปลิวจาก Honda นะครับหมายเลข31แล้วก็มีทางด้านของอนุภาพซามูลหมายเลข500จากค่าย Yamaha นะก็ออกสตาร์ทจากหัวแถวนะแล้วก็ลุ้นแข่งขันกันนะครับแล้วปรากฏว่ารายการนี้นะก็สู้กันยังสนุกดูเดือดนะครับจนถึงรอบที่12รอบสุดท้ายนะครับแล้วก็ปรากฏว่าของเราได้โพเดียมอันดับที่3นะครับก็คือมิกธนัทละอองปลิวนะได้ที่3ส่วนอนุภาพซามูลนะนำมาเกาะกลุ่มอยู่ที่2อยู่นะจากค่ายยามาฮ่าเนี่ยอนุภาพไปล้มในช่วงของ2รอบสุดท้ายครับน่าเสียดายนะหลุดโค้งล้มลงไปนะครับนะแล้วก็ไฮเปกกฤษดาธนโชคครับไปได้มาเลข18นะไปได้แค่รอบที่8ครับก็ล้มอีกเหมือนกันนะก็ทำให้แชมป์รายการนี้นะของรุ่น 600cc เนี่ยเป็นของทางด้านนักบิดจากอินโดนีเซียนะค่ายอินโดนีเซียก็ในรุ่น 600cc นะก็คือทางด้านของวาฮูโนโกโรนะครับจากยามาฮ่าอินโดนีเซียนะที่2ดาเนียลนะดาเนียลกัสมานะจากค่ายยามาฮ่ามาเลเซียนะครับแล้วก็ที่3เป็นไฮเปกนะฮะที่3เป็นไฮเปกนะทางด้านของธนัทลองปลิวนะครับได้อันดับที่3นะครับนะพรุ่งนี้เรส2รอเชียร์ตอนนี้เนี่ยคะแนนของเดเนียลนะเดเนียลคัสมาเนี่ยนำอยู่ในคะแนนสะสมในรุ่น 600cc นะครับ112คะแนนนะ ธนัทลองปลิวนะฮะมิกธนัทลองปลิวเนี่ยของไทย112นะอยู่ที่2ตามหลัง10คะแนนแล้วก็อนุภาพซามูลจากค่ายยามาฮ่านะครับ93คะแนนนะครับน่าเสียดายนะอนุภาพล้มในรอบที่10นะตอนที่อยู่ที่2กำลังจะแซงอยู่ที่1แล้วนะนะครับส่วนไฮปิกกฤษดาเนี่ยล้มนะครับนะของค่ายฮอนด้านะครับรุ่น 1000cc เนี่ยก็ปรากฏว่าลุ้นกันแซ่ขัด2คันเลยนะนักบิดจากค่ายดูคาติครับฮาฟิซไซยารินนะดูคาติ JDT ครับออกมานำตามมาด้วยทางด้านของคาโตะอาเบะจาก Honda SDG นะครับแล้วที่3ชิปนักเรนตามมาห่างๆนะครับ1 2 3ตามนี้แหละครับ15รอบนะให้ฮาฟิซไซยารินจากดูคาตินะครับจากมาเลเซียนะคว้าแชมป์ไปนะครับที่2เป็นคาโตะอาเบะจาก Honda นะครับแล้วที่3ชิปนักเรนนะครับของไทยนะครับอาจารย์ชิปนักเรนอภิวัฒน์ภูพัฒน์นะครับก็ได้อันดับที่3นะครับนี่ผ่านไป15รอบพรุ่งนี้เลข2นะครับเรสที่2รอลุ้นรอติดตามกันนะครับส่วนในรุ่นเล็กลืมไปนะรุ่นเล็กน้องเฟอร์ปัญจรุตจิตวิรุณฉัตรลงแข่งขันในรุ่น 250cc นะครับก็ในเรสที่1นะสนามที่4นะจบอันดับที่15นะพยายามไล่บี้กันมาแล้วนะนะครับก็ลุ้นในวันที่2นะครับก็ขอให้น้องเฟอร์ปัญจรุตนะดาวรุ่งของเราอีกคนหนึ่งนะติดท็อป10แล้วกันนะครับส่วนโมโต GP นะรายการกาตาร์แอร์เวย์แกรนด์พริตซ์ออฟคริสบิสเตียนนะครับนะฮะก็วันนี้รอบจัดอันดับแล้วก็มีทางด้านของสปินเรสด้วยนะฮะตำแหน่งโพซิชันโมโต GP โมโต GP ที่ซิลเวอร์สโตนนะครับคนที่ทำผลงานดีที่สุดก็เป็นอัพพิเลียนะเมาแถวหน้าหมดเลยนะครับฮอเก้มาตินนะครับราอูลเฟอร์นันเดสไอโอกุระนี่นะครับโอ้โหอัพพิเลีย1 2 3เลยนะครับแล้วก็มีฟาบิโอดิเจียนาอันโตนิโอนะมาโคเบเชตติมาร์กมาเกสนะครับดูคาตินะดูนะอันดับที่6นะส่วนฟาบิโอเนี่ยอยู่ที่4นะครับแล้วก็มีอเล็กมาเกสฟานโกโบบิเนลลี่เปโดอคอสตานะครับนี่คือ 1-9 นะก็รอลุ้นกันนะครับค่ำคืนนี้เนี่ยโลกของความเร็วโมโต GP นะก็จะแข่งขันกันในช่วงสปินเรสก่อนนะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของเมนเรสนะครับในวันพรุ่งนี้รอติดตามกันนะครับสนามเมนเรสซิลเวอร์สโตนใครจะชนะใครจะคว้าแชมป์นะครับนะรอเชียร์ติดตามกันนะครับแล้วก็ไมค์คิวนะของเรานะไปแข่งขันรายการมอเตอร์ทรีด้วยนะครับนะในตำแหน่งของนักกีฬาของเรานะไปเชียร์กันไมค์คิวนะครับไปแข่งขันมอเตอร์ทรีนะครับไปบิดขับแทนนักบิดจากค่ายฮอนด้าของญี่ปุ่นนะครับกลับมาที่ฟุตบอลไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับแหมดังบันทึกเสียงไปนะฮะรายงานสดไปนะครับก็ปรากฏว่ารายชื่อผู้เล่นที่จะเจอกับทางด้านของมาเลเซียออกมาแล้วนะฮะในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่4ครับผู้เล่นไทยสมิธผู้เล่นตัวจริงมีกำพลปฐมอัคคุณผู้รักษาประตูนะครับพันษาเหมวิบูลมาเลข3มานูเอลทอมเบียมาเลข4สารัตอยู่เย็นกัปตันทีมมาเลข6มาเลข10วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญมาเลข11ชวันวิทย์แซเลานะครับมาเลข13อูเซมาเที่ยงคามมาเลข15นฤบดินวีรวัฒน์โนดมหมายเลข17พิซาอุพิชาอุซานะครับมาเลข18เจฮอนาฟีมามะแล้วก็มาเลข21ชัยพลอดทนนะครับเจอกับเมียนมา20นาฬิกานะครับนี่11ผู้เล่นของเรามาในชุดสีเหลืองเชียร์ไปพร้อมๆกันนะครับจากนั้นนำคุณผู้ฟังไปตามการแข่งขันจักรยานบ้างนะครับจักรยานถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายนะครับซึ่งแข่งขันกันระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมที่เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากนะครับซึ่งวันนี้นะในการแข่งขันนะครับก็ดุเดือดนะดุเดือดไม่แพ้เมื่อวานนะฮะนักกีฬาแข่งขันถึงแม้ว่าจะเป็นวันนี้เนี่ยเป็นจักรยานในประเภทคอร์สคันทรีนะครับก็ดุเดือดไม่แพ้กันนะนักกีฬาก็หวังจะครองถ้วยพระราชทานนะครับใครจะได้ติดตามกันเลยนะครับซึ่งจักรยานประเภทเสือภูเขาคอร์สคันทรีรุ่นที่น่าสนใจนะประชาชนหญิงระยะทาง 17.6 กิโลเมตรนะครับคุณพรพักปะโพทังนะครับพรพักปะโทพังนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20นะฮะจากทีมเชียงคานมทบ28นะฮะ คว้าชัยชนะนะครับแล้วก็คว้าแชมป์ประเทศไทยคะแนนรวมนะได้ครองถ้วยพระราชทานนะครับส่วนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับนะเธอก็ครองถ้วยด้วยนะฮะในระยะทาง 17.6 กิโลเมตรเนี่ยคุณพรพักมาโพทังนะฮะก็คว้าแชมป์รอบพร้อมกับครองถ้วยพระราชทานนะครับประชาชนชายครับระยะทาง22กิโลเมตรครับทางด้านของวรพงษ์เมืองสุขจากราชนาวีครับคว้าแชมป์นะครับเอาชนะทางด้านของพลชัดนาคทองคำจากทีมราชนาวีนะครับก็คว้าแชมป์ไปนะส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพลชัดนาคทองคำคะแนนรวม104คะแนนครองถ้วยพระราชทานนะครับนี่ผลการแข่งขันในวันนี้นะฮะส่วนผลการแข่งขันประเภทอื่นๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเยาวชนชายเยาวชนหญิงติดตามนะในผลการแข่งขันทั้งหมดนะครับทางเว็บไซต์กีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยส่วนนักกีฬายอดเยี่ยมประจำเสือภูเขาครอสคันทรีนะปีนี้เนี่ยครองถ้วยเกียรติยศวีดาจุลมณฑลนะนักกีฬาที่ได้ยอดเยี่ยมก็คือคุณพรพักปะโทถังนะครับทีมเชียงคานมทบ28นะครับส่วนยอดเยี่ยมชายได้แก่ณัชนนท์ใจดีนะทีมจักรยานกองทัพอากาศเรนองเรซซิ่งนะครับก็ได้รางวัลไปนะครับส่วนผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมรับถ้วยเกียรติยศของเสรีไตรรัตน์นะครับปรากฏว่าฝ่ายหญิงได้แก่นายสมมาตรเร้าใจครับผู้ฝึกสอนของพรพักพรพักปะโพทังนะครับพรพักปะโทพังได้ไปส่วนผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมชายได้แก่เกลียดใจดีผู้ฝึกสอนของณัชนนท์ใจดีนะครับช่วงบ่ายวันนี้นะกิจกรรมจักรยานปั่นเพื่อสุขภาพไบค์ฟอร์ไลฟ์TCA Green Cycling นะที่ลานสุริชนนะก็เป็นความร่วมมือกันสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสมาคมกีฬาจักรยานและเขื่อนภูมิพลนะครับได้รับความร่วมมือกันนะฮะวันนี้ก็คึกคักนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับนางสุนีบุษพันธ์นะครับเป็นประธานในพิธีนะครับก็ปั่นจักรยานภายในเขื่อนภูมิพล6กิโลเมตรนะครับก็มีนักปั่นจักรยานจากชมรมต่างๆนะทั่วจังหวัดตากแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมกันกว่า500คนนะครับนะฮะจากนั้นก็ในจักรยานนะครับก็มีอีกรายการหนึ่งนะซึ่งไปการแข่งขัน BMX นะครับชิงชนะเลิศนะครับอีกรายการหนึ่งนะฮะซึ่งนักกีฬาเราไปแข่งขันรายการ BMX นะครับในการแข่งขัน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งพลเอกเดชาเห็นกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเดินทางไปกับมังไก่ในกีฬา BMX Racing ของเราซึ่งลงไปแข่งขันนะครับ2คนนะพุทธภูมินาคแป้นนะครับทำกันได้อย่างยอดเยี่ยมนะคว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายนะครับแล้วก็มีนักกีฬาจากญี่ปุ่นได้เหรียญเงินแล้วก็จีนได้เหรียญทองแดงนะครับแล้วก็ของเราอีกคนนึงนะครับก็คือภูมิใจไทยนาคแป้นนะครับน้องชายของพุทธภูมิก็คว้าที่1คว้า1เหรียญเงินนะขออภัยในรุ่นเยาวชนชายนะครับเหรียญทองเป็นนักปั่นจักรยานจากญี่ปุ่นนะบีเอ็มญี่ปุ่นแล้วก็เดนเซลของเกาหลีใต้นะครับส่วนในรุ่นประชาชนชายนะฮะเอนะโกเมสสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยอีกคนนึงลงแข่งขันในรุ่นประชาชนชายนะครับทำการได้อย่างยอดเยี่ยมนะในรอบทั้งคัดเลือกทั้ง3โมโตตัวในรอบชิงชนะเลิศออกตัวช้านะฮะนะครับแล้วก็โค้งแรกก็เจอเบียดหล่นไปอยู่ที่5นะครับนะก็ทางด้านของโค้ชนะครับทางด้านของเบสเซอร์ฮาวิเครปนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้แก้ไขในเรื่องของการออกตัวนะครับนะเป้าหมายคือคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นถ้าออกตัวช้าเนี่ยไล่ไม่ทันอย่างแน่นอนนะขอให้พัฒนานะแก้ไขจุดในการออกตัวช้าไปนะครับแล้วก็ถือว่าจะได้อันดับที่5แต่ก็พอใจนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยโกเมสนะเวลาก็ดีกว่านะฮะดีกว่าในช่วงของแข่งขันคัดเลือกในโมโต1โมโต2นะครับแล้วก็เวลาดีกว่าอาซูมะนากาอิที่ได้เหรียญทองรายการนี้นะฮะนะครับก็ถือว่ามิสเตอร์ฮาวิเครฟก็บอกว่าเพียงแค่จังหวะในการออกสตาร์ทช้าแล้วก็ไปเจอนักปั่นจักรยานจากฟิลิปปินส์เนี่ยเบียดทำให้โกเมสต้องออกนอกแทร็กไปนะครับนะส่วนประเภทประชาชนหญิงในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะฮะ BMX Racing ที่มาเลเซียนะครับทางด้านของเราเนี่ยทางด้านของชุติการกิจวานิชเถียรได้อันดับที่6ในรุ่นประชาชนหญิงแล้วก็หาไทยเพชรใจสว่างได้อันดับที่4ในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับก็ทั่วในอาเซียนเราไม่เป็นรองนะครับแต่ว่าถ้าจะสู้ในระดับเอเชียนะครับระดับของผู้หญิงเนี่ยต้องพัฒนานะเพิ่มความแข็งแกร่งนะในการสู้กับญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนให้ได้นะครับเวลาที่เหลือนะตัวเองจะแก้ไขปรับเทคนิคของนักกีฬาไทยให้มากกว่านี้และลุ้นให้ถึงเหรียญทองนะครับเหรียญรางวัลนะประมาณนั้นนะครับนี่คือเรื่องของทีมจักรยานนะครับไม่ว่าจะเป็น จักรยาน BMX Racing ที่มาเลเซียแล้วก็จักรยานนะชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับพรุ่งนี้เนี่ยกลับมาที่จักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยนะก็จะมีการแข่งขันกันเหมือนเดิมนะครับพรุ่งนี้เนี่ยรอติดตามกันในประเภทถนนโรดเรซครับพรุ่งนี้โรดเรซนะฮะก็ถ่ายทอดสดนะฮะทางช่องทางของสมาคมกีฬาจักรยานนะฮะแล้วก็มีไทยพีวีเอสด้วยถ่ายทอดสดนะพรุ่งนี้ประเภทถนนโรดเรซนะครับนะพรุ่งนี้ก็รอติดตามกันนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเลยนะครับนะก็ถนนในการแข่งขันจักรยานประเภทถนนเนี่ยครองถ้วยพระราชทานด้วยนะครับถ่ายทอดสดทาง Facebook Thailand Cycling Association แล้วก็ YouTube TC Channel นะครับจากจักรยานนะครับคุณฟังครับเมื่อวานนี้ยกน้ำหนักของเรานะไปแข่งขันรายการยกน้ำหนักนะครับที่ทัชเช่นนะครับที่อุซเบกิสถานนะครับก็ปรากฏว่านะก็พยายามสู้แล้วนะสู้เต็มที่สำหรับทีมยกน้ำหนักของเรานะฮะทำผลงานของในระดับยุวชนเนี่ยได้อันดับที่5นะนะฮะได้อันดับที่5นะครับก็รอลุ้นกันต่อนะครับสำหรับการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนนะครับซึ่งไปแข่งขันที่ทัชเช่นนะครับประเทศอุซเบกิสถานนะครับเมื่อวานนี้เป็นการทดสอบได้ดูคู่ต่อสู้ด้วยนะครับก็พยายามสู้อย่างเต็มที่นะครับได้อันดับที่5นะครับส่วนวันนี้วันพรุ่งนี้ก็จะมีการแข่งของนักกีฬาไทยอีกนะครับซึ่งอันดับที่5นะธโนดมรักจันนะครับได้อันดับที่5ในรุ่น55กิโลกรัมนะฮะก็พยายามสู้เต็มที่นะครับน้ำหนักก็ห่างจากผู้ชนะนะจากซาอุดิอาระเบียนะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเขาน้ำหนักรวมเนี่ย138เรา126นะครับเอ้า121นะครับในท่าคลีนแอนด์เจิร์กนะครับนะก็ตามหลังน้ำหนักรวมอยู่211นะผู้ชนะเลิศน้ำหนักรวมเนี่ยมูฮัมหมัดนาวานอันจากซาอุดิอาระเบีย247นะครับค่ำคืนนี้นักกีฬาเราลงแข่งขันนะฮะรุ่นยุวชนชายนะครับกลุ่ม B กิตติพงษ์ทดล่านะครับนะแล้วก็เยาวชนหญิงนะครับทางด้านของนฤมลวงหาจักนะครับรอลุ้นรอติดตามกันนะครับใครติดตามมวยเมื่อวานนะก็มาย้ำให้ฟังนะครับเมื่อวานนี้นะสำหรับการแข่งขันมวยวันแชมเปี้ยนชิพนะครับก็คู่เอกนะเสือคิมนะครับได้นับยก2ชนะนาบิลอานานเงินรางวัลก็อัดฉีดนะโอ้ล้านกว่าล้านเจ็ดนะครับเสือคิมได้ไปนะครับส่วนนาบิลนะแม้ยกสุดท้ายนะคะแนนก็จะไล่เตะไล่ต่อยนะคือย้ำทั้งยกประมาณนั้นแต่ว่าเสือคิมทนจริงๆนะครับสุดท้ายก็นะก็แพ้ไปนะเสือคิมชนะไปแล้วก็ซุปเปอร์เล็กเนี่ยเจ็บขานะครับนะน่าจะเอ็นไขว้หน้าอาจจะมีอักเสบด้วยฉีกนี่แหละครับโอ้พักยาวเลยนะครับทางด้านของซุปเปอร์เล็กนะครับก็เจ็บนะครับส่วนเรื่องของใครที่ชอบกอล์ฟเนี่ยอยากจะหารองเท้ากอล์ฟดีๆนะครับก็ทางค่าย Adidas ก็เปิดตัวทางด้านของผลิตภัณฑ์รองเท้ากอล์ฟที่ใส่แล้วนุ่มนะนุ่มเดินทีออฟได้ครบ18หลุมนะ36หลุมนี่54หลุมหรือ72หลุมแบบสบายๆได้ว่าอย่างนั้นนะครับบริษัท Adidas เนี่ยโดยคุณนิสารัตน์ฉายมงคลชัยนะผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรกิจ Adidas Golf นะก็เปิดรองเท้าตัวใหม่นะครับทางด้านของรองเท้าค่าย Adidas นะครับทางด้านของโคชออส27นะรองเท้ากอล์ฟนะไร้ปุ่มระดับแข่งขันนะครับในงานโคชออส27นะโคชออสเอ็กเพอร์เรนต์ชัยออสฟิลกูดนะครับก็เชิญแขกพิเศษมาร่วมกิจกรรมมากมายนะครับร่วมกิจกรรมในการทดสอบสนามนะครับที่สนามกอล์ฟซินเวอร์เลกกอล์ฟคลับนะเมื่อวันที่6นะครับวันศุกร์นะฮะก็เป็นรองเท้ากอล์ฟโฉมใหม่นะไร้ปุ่มระดับแข่งขันโฉมใหม่นะฮะก็ให้ได้สมใส่ลองดูกันนะทางด้านของโคเชออส27นะครับก็มีเทคนิคต่างๆนะฮะที่ใส่ลงไปในรองเท้านะเพื่อสวมแล้วใส่แล้วนะก็ออกรอบในแบบสบายๆนะครับก็ไปสัมผัสประสิทธิภาพของรองเท้านะของโคดิออส27กับงานโคดิออสฟิลกู๊ดแบงคอกลันช์อีเวนต์ได้นะทดสอบได้นะที่บูธของ Adidas นะครับนะแล้วก็ผลสอบเป็นยังไงนะมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับ20นาฬิกาครับติดตามฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยกันวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ปราสาทปราสาททองโอสถณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสิรินทราวาสนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันแรกเชิญชวนประชาชนร่วมงานและเลือกซื้อสินค้าจนถึงวันที่16สิงหาคมนี้พุทธภูมินาคแป้นได้แชมป์รุ่นไม่เกิน25ปีชายจากการแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:14 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ปราสาทปราสาททองโอสถมวมปพวปรสีณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเวลา 18:03 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายแพทริกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางโสนาลีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายแพทริกเฮมเมอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมักดาเลนาเฮมเมอร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนางอัสตริดเอมิเลียเฮเลเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นา

0: ละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยพร้อมชุดครุยและประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 9:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2568ณอาคารกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในวันเดียวกันนี้เวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงชยุตราวชิรภัทรโสภาเป็นผู้แทนพระองค์ไปประกอบพิธีสมโภชต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีและห่มผ้าองค์พระศรีอริยเมตไตรหลวงพ่อโตวัดอินทรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างต่อเนื่องนางชยานิสาคงยืนกล่าวว่าทั้งสองพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนและประเทศชาตินานนับประการในฐานะประสบกรณิกรชาวไทยตั้งใจมากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
3: ้การจัดบริการนี้เป็นระบบระเบียบดีก็เรารู้สึกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยพระราชกรณียกิจที่สืบต่อมาตั้งแต่ร.9แล้วก็พระพันปีหลวงแล้วก็มากับองค์พาก็รู้สึกว่าสงสารท่านที่ท่านต้องทนุบำรุงประเทศด้วยความเหนื่อยต้องมาให้เสร็จพระราชพิธี
2: ขณะที่นายเสียงทิพย์หนูสุวรรณกล่าวว่าทั้งสองพระองค์ทรงเป็นต้นแบบของความอดทนเสียสละและมีเมตตาซึ่งได้น้อมนำมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ราชการครูมาตลอดจากนี้ตั้งใจจะปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคนดีของแผ่นดินและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อแสดงความจงรักภักดี
4: ดีใจครับพระเจ้าว่าได้มากราบพระองค์ท่านครับต้องรอบเพราะว่าเป็นคนที่ศรัทธาในชาติธรรมพระมหากษัตริย์เป็นครูไทยก็รักชาติไทยครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่านี่เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจสำคัญของชาติก็เสียพระองค์ไปเราก็เสียใจเป็นธรรมดาครับมีต้นทุนราชธรรมที่สำคัญมากตัวชาติหนึ่งชาติใดก็มีโอกาสรับใช้เรื่องอยู่คนละบาททุกชาติไปครับ
2: สำนักพระราชวังได้แจ้งเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและการเข้าถวายสักการะพระศพในวันที่12สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดเวลา 11:00 น.เนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569นันทิกากิปาโลรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569พร้อมเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าจนถึงวันที่16สิงหาคมนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

0: งานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ณอาคารชาเลนเจอร์1-3 Impact เมืองทองธานีโดยได้เดินชมสินค้าต่างๆภายในงานทั้งร้านอาหารเครื่องประดับผ้าไทยสินค้างานฝีมือที่มาออกบูธสินค้าภายในงานพร้อมกล่าวทักทายและอุดหนุนสินค้าจากผู้ประกอบการโดยยังกล่าวเชิญชวนประชาชนทุกคนให้มาเที่ยวชมงานและจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าภายในงานโอท็อปศิลปาชีพซึ่งงานนี้มีลักษณะคล้ายกับงานโอท็อปแต่เน้นสินค้าของโครงการศิลปาชีพที่สมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ทรงให้การสนับสนุนทางนี้ระหว่างนายกรัฐมนตรีเดินตรวจเยี่ยมงานมีผู้ประกอบการหลายรายกล่าวชื่นชมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนได้มากขึ้นสำหรับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีจะเปิดงานอย่างเป็นทางการวันที่10สิงหาคมนี้ผู้ที่สนใจสามารถเที่ยวชมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาชวนันท์มาลีรายงาน
1: ขณะที่บรรยากาศภายในงานโอท็อปประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลือกซื้อสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก76จังหวัดทั่วประเทศอย่างคึกคัก
2: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้าร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอย่างต่อเนื่องโดยได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงโซนจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งประชาชนจำนวนมากเตรียมรถเข็นส่วนตัวมาเลือกซื้อสินค้าทั้งงานหัตถศิลป์งานหัตถกรรมเครื่องประดับและผลิตภัณฑ์โอท็อปนางจรวยพรยืนยงสวัสดิ์หนึ่งในผู้ร่วมงานกล่าวว่าส่วนตัวชื่นชอบผ้าไทยเป็นอย่างมากจึงตั้งใจมาเลือกซื้อนำไปตัดเย็บเป็นชุดสำหรับสวมใส่ในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้โดยชื่นชมการจัดงานที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านนำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพ
3: ตั้งใจมาร่วมงานดูผ้าไทยดูผ้าทุกอย่างชาวเขาใช่ตัดเย็บเป็นชุดไปจ้างเขาตัดตกแต่งชอบใส่ชุดไทยเนี่ยแม่ว่าดีมากนะที่รัฐบาลเขาจัดให้มีงานนี้เพราะว่าชาวบ้านจะได้มาออกร้านขายของกันชอบอยากให้เขาจัดทุกปี
2: ด้านนางคาโนะไซโตะชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า20ปีกล่าวชื่นชมงานโอท็อปอย่างมากเพราะเป็นงานที่รวบรวมทั้งอาหารเสื้อผ้ากระเป๋าและเครื่องประดับจากทั่วประเทศมาไว้ในสถานที่เดียวโดยเฉพาะผ้าทอมือผ้าไหมและผ้ามัดย้อมที่สะท้อนภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน
4: ฉันชอบมาเดินงานโอท็อปนะคะชอบผ้าทอมือผ้าไหมมัดย้อมชาวคาวอะไรอย่างนี้นะถ้ามาเดินทุกวันนะคะก็รู้สึกว่าไปเที่ยวทั้งเมืองไทยทั้งประเทศเลยอะไรอย่างนี้นะคะ
2: สำหรับภายในงานยังมีโซนที่รวบรวมอาหารและของดีจากทั่วทุกภูมิภาคครอบคลุม76จังหวัดทั่วประเทศมีกิจกรรมร่วมสนุกและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมงานอาทิการแจกกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 1,000 บาทจำนวน40รางวัลต่อวันปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ปิดท้ายด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดงานส่งเสริมธุรกิจสมุนไพรไทยนำผู้ประกอบการกว่า50แบรนด์จำหน่ายผลิตภัณฑ์และเปิดโอกาสให้ขยายตลาดดูแลสุขภาพเชิงป้องกันนายสถาพรร่วมนาพยารองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.จัดงาน Herban Era Fest เพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ธุรกิจสมุนไพรไทยโดยนำผู้ประกอบการกว่า50แบรนด์มาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาทิสกินแคร์สปาเครื่องหอมอาหารและเครื่องดื่มสอดรับกับกระแสการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นซึ่งตลาดสุขภาพที่เชื่อมโยงกับสมุนไพรทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ220ล้านล้านบาทคาดว่าจะเพิ่มเป็น330ล้านล้านบาทใน 2-3 ปีข้างหน้าขณะที่ไทยมีศักยภาพในการขยายตลาดจากนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมสมุนไพรอย่างเป็นระบบทั้งด้านวัตถุดิบการผลิตและการตลาดรวมถึงการพัฒนาเมืองสมุนไพร18จังหวัดและการเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนความต้องการสินค้าและบริการด้านสุขภาพ
5: วันนี้ก็เช่นกันนะครับงานแสดงสินค้า Urban Era Fest อันนี้ก็เป็นเรื่องของการนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยของเรามาจัดแสดงปัจจุบันนะครับในเรื่องของกระแสการดูแลสุขภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมีความสำคัญนะครับอยากจะเรียนว่าสมุนไพรไทยเรายังมีแนวโน้มที่จะเติบโตแล้วก็สามารถที่จะขยายตลาดได้อย่างกว้างขวางนะครับก็ผู้ประกอบการก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าแนวโน้มในเรื่องของสมุนไพรไทยเรายังสามารถที่เติบโตต่อไปได้อย่างดีนะครับ
1: ปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและสมุนไพรจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประมาณ 33,700 รายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ7ต่อปีสะท้อนถึงโอกาสเติบโตของธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้บ่มเพาะให้คำปรึกษาและเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทย
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
9: 20:18 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมอบความช่วยเหลือเป็นเงินมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่โคลอมเบียในโอกาสของการประสานความร่วมมืออันแน่นแฟ้นกับรัฐบาลโคลอมเบียและยังถือเป็นส่วนหนึ่งของชุดความช่วยเหลือด้านความมั่นคงเพื่อสนับสนุนนายอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลาประธานาธิบดีคนใหม่ของโคลอมเบียกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะทำงานร่วมกับโคลอมเบียเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กองกำลังความมั่นคงและยกระดับความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันพร้อมย้ำว่ามิตรภาพที่ยาวนานกว่า200ปีในการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองให้กับ2ประเทศและภูมิภาคลาตินอเมริกาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันเดินทางขึ้นเรือจู่โจมเร็วติดขีปนาวุธที่ฐานทัพเรือในเมืองเกาสงทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันในวันนี้เพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมรบทางทหารประจำปีภายใต้รหัสฮั่นกวงซึ่งมีกำหนดการฝึกซ้อมเป็นเวลา10วันโดยประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อกล่าวว่าการฝึกซ้อมรบนี้คือการใช้กำลังพลพื้นที่และยุทธโธปกรณ์จริงในการทดสอบการประสานงานของศูนย์บัญชาการในการตอบสนองต่อการรบและขีดความสามารถในการป้องกันเกาะไต้หวันประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อยังย้ำว่ารัฐบาลจะยังคงทำงานเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่พร้อมหวังว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนจะตอบสนองอย่างแข็งขันในระหว่างการฝึกซ้อมการประสานงานและความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA รายงานโดยอ้างข้อมูลจากองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติที่ระบุว่าผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประมาณ80%เป็นสตรีและเด็ก นอกจากนี้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลายังส่งผลกระทบต่อระบบบริการสาธารณสุขอย่างรุนแรงเนื่องจากมีประชาชนเข้ารับบริการทางการแพทย์ลดลงกว่าร้อยละ40ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา OCHA ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าความหวาดกลัวเชื้อไวรัสอีโบลาและบริการสาธารณสุขกำลังขัดขวางไม่ให้สตรีมีครรภ์จำนวนมากเข้ารับการรักษาพยาบาลพร้อมย้ำว่าการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของชุมชนรวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรจะสามารถป้องกันและทำให้ประชาชนเข้ารับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนีลายประเทศมาเลเซียนายพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมปั่นนำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายขณะที่เหรียญเงินตกเป็นของนักปั่นชาวญี่ปุ่นและนักปั่นจีนคว้าเหรียญทองแดงไปครองนอกจากนี้นายภูมิใจไทยนาคแป้นก็ยังคว้า1เหรียญเงินจากรุ่นเยาวชนชายโดยเหรียญทองตกเป็นของนักปั่นจากญี่ปุ่นและเหรียญทองแดงเป็นนักปั่นเกาหลีใต้ส่วนรุ่นประชาชนชายรอบชิงชนะเลิศโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยออกตัวช้าเล็กน้อยก่อนถูกเบียดจนเสียจังหวะทำให้เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ5ไปอย่างน่าเสียดายโดยพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าผลงานภาพรวมของนักกีฬาไทยถือว่าเป็นที่น่าพอใจแต่ได้กำชับให้ฮารี่เครฟหัวหน้าผู้ฝึกสอนกลับไปแก้ไขจุดบกพร่องปรับแท็กติกของนักกีฬาให้ดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งเหลือระยะเวลาอีกไม่นานแล้วเพราะเป้าหมายสำคัญคือการคว้าเหรียญรางวัลในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALM X Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวโชเตรินแก้วกาโชว์ฟอร์มร้อนแรงเอาชนะสอนวิสากุลพิสารรัตน์ไป2เซตรวด6-1และ6-2ขึ้นแท่นแชมป์หญิงเดี่ยวทันทีรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก30คะแนนโดยนับเป็นแชมป์สัปดาห์ที่2ติดต่อกันหลังสัปดาห์ก่อนได้แชมป์ J60 ที่ประเทศมาเลเซียนอกจากนี้ยังเป็นแชมป์ที่5บนเส้นทาง World Tennis Tour Junior ของโชเตรินอีกด้วยในขณะที่สอนวิสาได้รองแชมป์รับ18คะแนนด้านประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุทธนักหวดชาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมชนะคูรานุสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นได้2เซตรวด6-3และ6-1ส่งผลให้วีรวิทย์คว้าแชมป์ชายเดี่ยว World Tennis Tour Junior ได้เป็นครั้งแรกพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก30คะแนนส่วนคูรานุสุเกะซูซูกิรองแชมป์รับ18คะแนนประเภทหญิงคู่โชเตรินแก้วกากับจินนิพาตราชูวนิชพ่ายให้กับคู่เกาหลีใต้อันซุนมินกับจังจีวอนไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต6-4 2-6และซุปเปอร์ไทเบรก2-10ส่งผลให้คู่เกาหลีใต้ได้ครองแชมป์รับคะแนนคนละ 6.25 คะแนนในขณะที่คู่ไทยได้คนละ 3.25 คะแนนด้านประเภทชายคู่ธรรมะโคเซริจากไทยกับคูราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นช่วยกันหวดเอาชนะพัชรพลหลีกุลกับไตรศรีเสนไป2เซตรวด6-2และ6-2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยคู่แชมป์ได้รับคะแนนคนละ 6.25 คะแนนส่วนคู่รองแชมป์ได้คนละ 3.25 คะแนนวิวกุลวุฒิวิทิสารนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยมืออันดับ2ของโลกเปิดเผยถึงความพร้อมก่อนลุยศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ว่าช่วงนี้เดินหน้าฝึกซ้อมอย่างเต็มที่หลังหายจากอาการบาดเจ็บมาทำให้ต้องหยุดพักรักษาตัวไปสำหรับเอเชียนเกมในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2ที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันตั้งเป้าหมายว่าจะทำผลงานคว้าให้ได้อย่างน้อย1เหรียญเพื่อแก้ตัวจากครั้งก่อนที่จีนซึ่งตกรอบ16คนสุดท้าย
11: ครับเอเชียนเกมก็อันนี้เป็นครั้งที่2ครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราอยากที่จะคว้าเหรียญเด่นหนึ่งเพราะว่ารอบที่แล้วที่เทียร์ครั้งแรกของเราเนี่ยเราทำผลงานได้ไม่ดีเลยครับพอมาในปีนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำผลงานได้อย่างดีที่สุดครับ
10: ทั้งนี้กุลวุฒิวิทิสารเตรียมเดินทางไปร่วมการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมนี้ก่อนจะไปลุยศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมต่อไปสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งหนังสือถึงสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF เพื่อขอให้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา1นาทีก่อนเริ่มการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่4ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเมียนมาเพื่อร่วมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ความสูญเสียจากเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่4ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเมียนมาในค่ำวันนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผ่านิตคาดนาครายงาน
12: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
13: หยุดจังหานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
12: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
14: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
15: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว
16: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
9: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน

0: มันเล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนะบุญจับมารับหน้าที่เล่าการเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้รายการอ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายที่เรียกว่าอิงพงศาวดารจีนเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่บ่งบอกถึงเบื้องหลังของมหาสงครามของถวยเทพทั้งหลายรวมทั้งวิญญาณของนักรบผู้กล้าที่ตายในหน้าที่ซึ่งสุดท้ายนะครับก็เป็นเหตุแห่งการสถาปนาเทวดาจีนให้เราได้ศึกษาค้นคว้าแล้วก็ได้เห็นในงานศิลปกรรมจีนเรื่องที่ว่านั้นชื่อเรื่องว่าห้องศิลป์นะครับห้องศิลป์นี่ถือกันว่าเป็นเรื่องที่มักจะถูกอ้างอิงแล้วก็มาสร้างงานศิลปะที่เกี่ยวเนื่องอยู่เสมอเสมอแต่ด้วยเหตุที่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกันในแง่ของวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งในบ้านเรานะครับซึ่งเป็นเหตุให้ต้องนำเอาเรื่องห้องศิลป์เนี่ยมาพูดคุยกันในค่อนข้างที่จะละเอียดเรียกกันว่าอ่านต้นฉบับให้ฟังกันเลยแล้วก็จับต้นชนปลายเราก็จะเห็นถึงที่มาที่ไปของบรรดาศิลปกรรมของที่อยู่ในศาสนสถานของจีนที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับซึ่งว่ากันไปนะครับก็มีความสนุกสนานในแง่ของเชิงอภินิหารแต่อาจจะต้องบอกว่ามีความซับซ้อนในการจำชื่อในการจำเหตุการณ์พอสมควรนะครับแต่ว่าก็เรียกกันว่าทำให้เราได้เห็นภาพรวมๆนะของบรรดาเทวดาจีนรวมทั้งรูปปั้นบ้างนู่นบ้างนี่บ้างที่อยู่ในสังคมไทยและเข้าใจได้มากขึ้นว่ากันไปอีกไม่นานก็คงจะจบเรื่องแล้วล่ะนะครับสำหรับห้องศิลป์ดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต่อเนื่องนะบอกกล่าวกันมาได้เลยเพราะว่าท่านผู้ฟังที่ฟังกันอยู่เป็นประจำคงจะทราบว่าสาระที่นำมาพูดคุยกันในรายการตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการอ่อนวรรณกรรมมาอ่านอย่างนี้บ่อยๆนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยทั้งเชิงประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมนะครับรวมทั้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านเราเมืองเราในหลายเรื่องโดยเฉพาะยิ่งในเชิงที่เป็นองค์ความรู้จักหลายๆแง่มุมด้วยกันดังนั้นถ้าหากท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะไม่ว่าจะเป็นมิติใดนะครับทางการจัดรายการอยากจะแนะนำให้นำเรื่องราวอะไรมาพูดมาคุยกันแง่มุมไหนที่อยากจะมาเปลี่ยนแนวจากการฟังวรรณกรรมบ้างนะหรือว่าแม้กระทั่งตัวท่านผู้ฟังเองมีความรู้หรืออยากจะแบ่งปันไปยังท่านผู้ฟังท่านอื่นหรือว่ามีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ท่านผู้ฟังได้ก็บอกกล่าวกันมาได้เลยนะครับมีอยู่2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันนะช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนะบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ 2ตัวหน้าก็ตัดย่อมาจากสกุลบุญจับนี่นะครับท่านผู้ฟังพิมพ์ B-Boy JJ Pan ปิดกับชื่อวัฒนะเลยสะกดด้วย WA TANA ส่วนการแอดแซนนั้นก็ @gmail.com นะ BJ วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันเลยนะเวลาที่เหลืออยู่นี่มีค่ามากในการเล่าเรื่องพวกนี้นะครับหลังสุดที่ได้คุยกันเนี่ยนะต้องบอกว่ามีการต่อสู้กันระหว่างโลสองตัวหยินนะครับซึ่งถือกันว่าก็เป็นผู้ที่มีฝีมือคนหนึ่งกับนาง ลงเกียรติกงจูนะครับซึ่งการสู้รบกันตรงนี้เนี่ยสุดท้ายโลสองตัวหยินนั้นก็ต้องบอกว่าเสียท่าเสียทีเพราะขนาดที่ว่าเอาจากมังกรไฟคว้างไปหาลงเกียรติกงจูนะแต่ตัวของลงเกียรติกงจูนั้นก็เอาขวดแก้วมารับจักกลับเป็นตัวมังกรแล้วก็ให้ไอ้เจ้าตัวมังกรเนี่ยไปไหว้อยู่ในขวดนะเรียกกันว่าขังมังกรเข้าขวดไปเลยพอเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้อีกตัวหยินหนึ่งนะที่ชื่อว่าเล่าหวนตัวหยินก็เอากระบี่คว้างไปนะนางก็โยนกระบี่ขึ้นไปรับแล้วก็ตกลงมาถูกไอ้เจ้าเล่าหวนตัวหยินคอขาดตายไปเล่นเอาโลสองตัวหยินนึกในใจว่าโอ้โหนางผู้นี้ฤทธิ์มากจริงๆมีอาวุธอะไรซัดออกไปเก็บเอาไว้ได้หมดสู้ต่อไปคงจะไม่ไหวแน่ก็หนีไปที่ภูเขาแห่งหนึ่งนะก็หยุดนั่งอยู่ไปพบขุนนางนายด่านคนหนึ่งที่ชื่อว่าลิเจงขุนนางคนนี้ก็เป็นนายด่านหนีมาจากเมืองจิวโกพอได้เห็นโลสองตัวหยินก็เลยถามว่าชื่ออะไรมาอยู่ที่นี่ด้วยเหตุผลอันใดโลสองตัวหยินก็บอกว่าเราเนี่ยไปรบที่เมืองไซกีก็หนีลงเกียรติกงจูงมาพอลีเจ้งได้ฟังดังนั้นก็บอกว่าเราจะไปเข้าที่เมืองไซกีมาพบท่านผู้เป็นข้าศึกเราจะจับไปให้เกียงจูแยเอาความชอบเอาไว้จากต้นมือเลยดีกว่าพอโลสองตัวยินได้ฟังดังนั้นก็โกรธเลยครับแล้วก็ยืนขึ้นบอกว่าท่านมีฤทธิ์เป็นอย่างไรถึงจะมาจับเราดังนี้นะลิเจ้งก็บอกว่าท่านไม่รู้จักเราหรือเราในชื่อว่าลิเจ้งเป็นบิดาของบกเฉียจะมาจับท่านไปในเมืองไซกีเดี๋ยวนี้เลยทีเดียวนะโลสองตัวยินพอโกรธแล้วนะครับก็เข้าฟันลิเจ้งด้วยกระบี่ลีเจงกระรับด้วยกระบี่เรียกว่าถ้อยทีถ้อยรบกันเป็นสามารถทีเดียวลีเจงก็คว้างด้วยกิมทะนะครับคือคงจะนึกภาพทะหรือถาออกนะที่เป็นเหมือนกับเจดีย์จีนหลายชั้นขึ้นไปนะกิมก็แปลว่าทองนั่นแหละนะครับก็ปรากฏว่าพอคว้างใส่ขึ้นมานะก็ถูกโลสองตัวหยินล้มลงตายอยู่กับที่เลยทีเดียวลีเจงก็ไปถึงเมืองไซกีเข้าไปหาเกียงจูแยแล้วก็เล่าความที่ได้ฆ่าโลสองตัวหยินให้ฟังทุกประการเลยทีเดียวทางฝ่ายลงเกียรติกงจูก็ขับหงลงมาหาเกียงจูแย่เกียงจูแย่เห็นเข้าก็คำนับเชิญให้นั่งในที่ที่สมควรลงเกียรติกงจูก็เล่าความซึ่งได้ช่วยดับเพลิงไปจนกระทั่งได้ฆ่าเล่าหวนตัวหยินตายให้เกียงจูแย่ฟังอีกเกียงจูแย่มีความยินดีทีเดียวนะครับเพราะว่าศัตรูตายก็เลยว่ากับลงเกียรติกงจูบอกว่าอินเฮาได้อาวุธของกงเสงจูมาทำการศึกครั้งนี้จะคิดประการใดจึงจะจับอินเฮาได้เนี่ยถ้าไม่จับอินเฮาเสียให้ได้แผ่นดินดูจะไม่เป็นสุขพอลงเกียรติกงจูได้ฟังก็บอกว่าเราจะช่วยจัดแจงเองว่าแล้วก็ให้ทหารแล้วก็อาจารย์ทั้งปวงซึ่งอยู่ที่เมืองไซกีนั้นมาพร้อมกันลงเกียรติกงจูก็เลยบอกว่ากำหนดพรุ่งนี้เนี่ยเลิกดีจะยกออกไปจับอินเฮามาให้เห็นจะได้ตัวแต่อินเฮาคนนี้มีฤทธิ์มากแล้วก็เป็นบุตรของพระเจ้าติวอ๋องแต่กำลังฝีมือทหารนั้นจัดจับไม่ได้จำจะให้พระเจ้าบูอ๋องออกไปเป็นประธานโดยเป็นผู้ที่มีบุญจะได้บำรุงแผ่นดินจึงจะจับตัวของอินเฮาได้เกียงจูใหญ่ก็เข้าไปเชิญพระเจ้าบูอ๋องพระเจ้าบูอ๋องขัดเกียงจูแย่ไม่ได้ก็ออกมาลงเกียรติกงจูก็ให้เกียงจูแย่จัดทหารเป็น8กองสำหรับที่จะปล้นค่ายของอินเฮาแล้วก็ให้อึงปวยฮอนั้นเป็นแม่ทัพคุมทหาร 30,000 เข้าตีค่ายทางด้านตะวันออกเต็งจิวกงคุมทหาร 30,000 เข้าตีค่ายทางด้านตะวันตกอีกทัพหนึ่งให้หลำจงกวดคุมทหาร 30,000 ตีค่ายด้านเหนือทัพหนึ่งแล้วก็ให้โลเฉียกุมทหาร 30,000 ตีค่ายทางด้านใต้กองหนุนนั้นมี4กอง ให้อึงเทียนหัวคุมทหาร 30,000 เป็นทัพหนุนด้านตะวันตกหลุยจินจู้คุมทหาร 30,000 เป็นทัพหนุนด้านเหนืออึงเทียนเจียกคุมทหาร 30,000 เป็นทัพหนุนด้านใต้ไห่ลี่เจ้งบกเฉียกิมเฉียคุมทหารคนละ 30,000 เป็นกองโจรคอยก้าวสกัดตีให้ระสำระสายตั้งใจว่าไม่ให้ทัพของอินหัวนั้นมั่วสุมกันได้กว่าอย่างนั้นเถอะนะครับส่วนเกียงจูแย่นั้นให้เป็นผู้กำกับไปด้วยพระเจ้าบูอ๋องเป็นแม่ทัพหลวงคุมทหาร 20,000 และในทัพในกองทั้งปวงนั้นลงเกียรติกงจูให้มนกันอาวุธไปสำหรับตัวทุกคนนะเรียกกันว่าให้คาถากำกับตัวนะครับป้องกันตัวเองแล้วก็ให้เหยียนติงตัวยินนั้นถือธงเขียวไปคอยสกัดอยู่หนทางแห่งหนึ่งให้จุนเถตัวยินถือธงแดงไปคอยสกัดอยู่ที่หนทางแห่งหนึ่งให้บุญซูโกงหวดถือธงดำไปสกัดอยู่ที่หนทางแห่งหนึ่งให้เสียเจียงจูถือธงสีเหลืองไปคอยสกัดอยู่หนทางแห่งหนึ่งส่วนพระเจ้าบูอองนั้นให้ถือธงแก้วของกิมโปเป็นอาวุธสำหรับตัวพอจัดทัพจัดกำลังเสร็จพร้อมแล้วเพลาเที่ยงก็จุดประทัดสัญญาตีกลองศึกแล้วก็ม้าล่อขึ้นมากองทัพก็ยกออกจากเมืองเวลานั้นน่ะเสียงฝีเท้าของคนเขาบอกว่าเดินดังเหมือนกับคลื่นในท้องมหาสมุทรเลยครับท่านผู้ฟังเสียงอาวุธกระทบกันนั้นเมื่อเบียดเสียดออกจากประตูเสียงเหมือนกับฟ้าร้องผงคลีคลุ้มไปหมดนะครับเรียกกันว่าทางอากาศนั้นเหมือนกับมีเมฆมืดฝนทัพหลวงนั้นก็ไปตั้งอยู่ที่เขากีสานท่านผู้ฟังจะสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าวิธีการใช้ธงที่อยู่ในกองทัพเนี่ยที่เรามักจะเห็นอยู่ในนวนิยายหรือว่าภาพยนตร์จีนเป็นภาพที่เราเห็นอย่างนี้แล้วบางคนเคยถามว่าแล้วเขารู้กันได้ยังไงใครเป็นพวกใครนะหรือว่าต้องไปทางไหนนี่แหละครับในเรื่องราวที่กำลังฟังอยู่เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าเขามีการเรียกว่าให้สัญญาณกันตกลงกันโดยการใช้สีของธงเป็นที่ตั้งและถ้าหากเป็นการยกกองกำลังกันโดยการที่เรียกกันว่าไม่ได้เป็นการใช้ศึกลักษณะนี้ก็มักจะมีธงประจำของผู้ที่เป็นนายทัพว่าใครเป็นนายทัพของฝ่ายไหนอะไรอย่างไรนะครับแต่เรื่องพวกนี้นะครับในการทำสงครามของบ้านเราในประเทศไทยไม่มีนะครับไม่มีแต่ใช้วิธีการสร้างสัญลักษณ์รูปอื่นๆนะอาจจะใช้วิธีการโพกผ้าผูกประเจตอะไรก็แล้วแต่เถอะนะครับแต่ว่าพอเวลาที่เรามาเห็นในการสร้างภาพยนตร์ในชั้นหลังๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีการที่เรียกว่าสร้างเรื่องของเครื่องแต่งตัวให้ดูเป็นสากลหรือว่าให้เข้าใจง่ายกันขึ้นนะแม้กระทั่งการรบของคนไทยสมัยก่อนเนี่ยเขาว่ากันว่าเราจะนิยมความคล่องตัวเราจะใช้คาถาอาคมนะครับแล้วก็ศรัทธาแห่งอาคมนี่แหละทำให้เกิดการแทงฟันไม่เข้าอย่างจริงๆจังๆคนบางคนบอกว่าโอ้ยไม่จริงไม่จ้างหรอกนะครับทุกวันนี้มีการลงเลขมีการไปสักกระถูกฟันกันเยอะแยะนะครับครูบาอาจารย์เขาบอกเหตุที่มันมีเหตุในการที่ไม่สามารถจะกันตัวได้เพราะว่าศรัทธาไม่ดีและการปฏิบัติตัวไม่อยู่ในศีลในธรรมหรือว่าไม่รักษาสัจจาวาจาแต่คนสมัยก่อนไม่ใช่นะครับดังนั้นพอเวลาที่เราไปฟังคนเฒ่าคนแก่คุยกันนะก็จะเห็นได้ว่าโอ้โหเวลาที่เขาเล่นคาถาอาคมที่เขาถือกันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาศีลไม่กินอาหารประเภทนี้ไม่กินผลไม้ประเภทนี้นะอันนี้ถือต้นว่าการใส่พวกเกราะในการรบของบ้านเราเนี่ยไม่มีนะครับในความคล่องตัวเป็นที่ตั้งเอาละเรากลับเข้ามาที่ตัวของห้องศิลป์อีกครั้งหนึ่งนะคราวนี้ในส่วนของอินเฮาที่ตอนนี้ทุกคนต้องการจะไล่ล่าเนี่ยนะครับอินเฮาเองนั้นก็นั่งปรึกษาการศึกอยู่กับเตียวสีกิมที่อยู่ในค่ายเห็นมหัศจรรย์คือบังเกิดเหมือนกับเป็นกาลาบาดตกลงมาในค่ายกาลาบาดนี่คืออุกกาบาดนะครับเหมือนอุกกาบาดตกเข้ามาในค่ายปิวสันก็คิดว่าเอไอเจ้านิมิตอย่างนี้มันไม่ค่อยจะสู้ดีนะแต่ยกมาทำศึกด้วยเบืองไสกีก็นานแล้วจะเอาชนะก็ไม่ได้สักทีเห็นทีว่าจะต้องล่าทัพกลับไปที่เมืองจิวโกเสร็จแล้วจะขอกองทัพเพิ่มเติมให้มากขึ้น จึงจะกลับไปที่เมืองไซกีเห็นจะได้ง่ายทีเดียวอินเฮาก็เลยบอกว่าไอ้ซึ่งการที่จะถอยทัพไปเมืองจิวโกนั้นน่ะตัวเองไม่เห็นด้วยเลยทหารเมืองไซกีจะได้ใจนะแล้วก็เชื่อว่าหากว่าทำหนังสือไปขอกำลังเพิ่มเติมมาอีกนิดหนึ่งก็พอจะตีเมืองไซกีได้อยู่ติวสันก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าดูฝีมือทหารของเขานั้นแต่ละคนแกล้วกล้าสามารถแล้วโตหยินอาจารย์ผู้ใหญ่ก็มาช่วยเป็นหลายคนทหารก็มากกว่าเรานักเกลือกจะมีสมคิดนะท่านศึกจะเสียทีปลายมือจะได้ความลำบากอินเฮาก็เลยบอกว่าทำไมกับโตหยินอาจารย์แล้วก็ทหารทั้งปวงเป็นการบอกแขกมาช่วยนี่มันกลัวอะไรแต่กงเสงจูผู้เป็นอาจารย์ของเรายังสู้เราไม่ได้แทรกแผ่นดินหนีไปท่านไม่เห็นหรือยังไงเนี่ยนะเรียกว่าค่อนข้างจะเชื่อมั่นในฝีมือของตัวเองวันละอินเฮาเตียวสันลีกิมก็พูดกันอยู่ในค่ายพอกองกำลังทัพที่ทำหน้าที่ปล้นมาถึงค่ายนะครับก็ทำให้เสียงอึ้งขึ้นทั้งสี่ด้านบรรดาคนที่นั่งประชุมอยู่ตรงนั้นก็ตกใจอินเฮาก็ขี่ม้าพาทหารจุดคบเพลิงแห่ออกมารักษาค่ายทางด้านตะวันออกส่วนเตียวซันกับลีกิมก็ออกมารักษาค่ายกันคนละด้านทหารทั้งสองฝ่ายก็รบกันเป็นสามารถทัพหนุนก็เพิ่มเติมค่ายเข้ามาอีกทั้งสี่ด้านทหารข้างอินเฮาก็ย่อย่นทนฝีมือกองทัพของชาวเมืองไม่ได้อึ่งปวยฮอเต็งจิวกงรวมทั้งตัวนายทั้ง8ทัพก็ไล่ทหารเข้าพังค่ายทลายลงทั้ง4ด้านเรียกว่ารบกันถึงขั้นตะลุมบอลเลยทีเดียวเตียวซันกับลีกิมก็ขับม้าเข้าต่อสู้ไม่ได้ถอยหนีพวกทหารเมืองไซกีก็กลุ่มรุมกันเข้ารบฆ่าเตียวซันกับลีกิมตายเรียกว่าพอนายทัพตายนะครับพวกบรรดาทหารเร็วก็แตกระสำระสายต่างคนต่างไปขณะนั้นอินเฮาขี่ม้าถือทวนไล่แทงทหารเมืองไซกีมาจนถึงอึ้งปวยหอแล้วก็ร้องบอกว่าอึ้งปวยหอพ่อลูกรอดตายไปครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้คงจะกลับมาหาที่ตายอีกอึ้งปวยหอก็บอกว่าวันนี้แหละตัวท่านจะถึงที่ตายอย่าหมายเลยว่าจะรอดไปว่าแล้วก็กลุ่มรุมกันคารวะกับอินเฮาอินเฮาก็เลยเอาตราที่มีฤทธิ์ทิ้งไปแต่ว่าก็ไม่ได้ต้องทหารของบูอ๋องเพราะว่าแต่ละคนนั้นก็มีอำนาจมนของลงเกียรติของจูป้องกันอยู่อาวุธของอินเฮาทั้งสิ้นไม่ได้ต้องเรียกว่าไม่ได้พ้องผ่านทหารเมืองไซกีเลยอินเฮาเห็นอย่างนั้นก็เสียน้ำใจทหารบูอองก็เข้ารุมรบอินเฮาทั้งหมดเลยเรียกกันว่าล้อมเข้าไว้หลายต่อหลายชั้นด้วยกันอินเฮาเหลือกำลังจะต่อสู้ก็เลยคิดจะหนีพอเห็นข้างหน้าอึ่งเทียนหัวคนเบาบางอยู่ก็เอาตราทิ้งลงไปอีกทีนึงอึ่งถิ่นหัวหลบตราปรากฏว่าพลัดตกลงมาจากหลังม้าอินเฮาก็ควบม้าหนีออกจากที่ล้อมได้มีทหารเลวติดตามไป7คน8คนได้พวกทหารเมืองไซกีก็ติดตามไปในระยะทางประมาณสัก375เส้นแต่ว่าตอนนี้หาอินเฮาไม่เจอแล้วนะครับทั้งฝ่ายอินเฮาพอขับม้าหนีมาโอ้โหสภาพนี่อิดโรยมากเลยทีเดียวพอสว่างก็ไปทางเส้นของเหงากวนซึ่งเป็นทางที่จะไปด่านเมืองจิวโกบุญสูกงหวดก็ยืนขวางหน้าเอาไว้แล้วก็ร้องบอกว่าวันนี้ถึงที่ตายแล้วอินเฮาพอเห็นบุญสูกงหวดเทียนจุนก็ร้องบอกว่าข้าพเจ้าจะไปเมืองจิวโกท่านมายืนขวางเอาไว้ด้วยเหตุอันใดบุญสูกงหวดก็บอกว่าตัวท่านเนี่ยเข้ามาอยู่ในที่ล้อมแล้วเราจะจับตัวส่งไปเมืองไซกีอินเฮาได้ฟังดังนั้นก็โกรธก็เลยเข้ารบกับบุญสูกงหวดเทียนจุนแล้วก็เอาตราทิ้งไปบุญสูกงหวดก็รับด้วยธงทำเอาตราที่คว้างมานั้นกระเด็นไปอินเฮาสู้ไม่ได้ก็ขับม้าหนีไปพบกับเสียเจงจุเสียเจงจุก็เลยร้องบอกว่าอินเฮาท่านเป็นคนทรยศต่ออาจารย์เราจะจับส่งไปที่เมืองไซกีอินเฮานี่ฟังดังนั้นก็โกรธสิครับก็ขับม้าเข้ารบแล้วก็เอากระดึงคว้างไปเสียเจงจูก็รับด้วยธงเล่นเอากระดึงกระเด็นกระดอนไปนะอินเฮาก็ขับม้าหนีมาพบกับ จุ้นเถตัวหยินออกมายืนขวางทางเอาไว้อินเฮาก็ร้องบอกว่าเหตุใดอาจารย์ทั้งปวงมายืนสกัดหยุดทุกทางดังนี้เรารบกับชาวเมืองไซกิกิดังหะโครงการอะไรของอาจารย์ทั้งปวงเล่าจึงพากันมาเที่ยวสกัดทางกันอยู่อย่างนี้เนี่ยนะพอได้ยินคำถามอย่างนี้จุนเถตัวหยินก็ตอบบอกว่าท่านเป็นคนเสียสัตย์ต่ออาจารย์เราจะจับตัวส่งไปเมืองไซกิจับอีกแล้วนายอินเฮาก็โกรธครับขับม้าเข้ารบจะแทงด้วยทวนจุนเถตัวหยินก็รับด้วยธงอินเฮาเห็นจะสู้ไม่ได้ก็ขับม้าหนีไปมาพบกับทัพหลวงเห็นเกียงจูแยขี่สู่ปุดเสียงยืนอยู่ยิ่งคิดแค้นด้วยข้าอินหองเสียก็ขับม้าตรงเข้ามาจะรบกับเกียงจูแยบูอ๋องเห็นประหลาดก็ถามเกียงจูแยบอกว่าผู้ที่ขี่ม้าสามศีรษะหกมือนั้นชื่อว่าอะไรเนี่ยเกียงจูแยก็บอกว่าโอ้นั่นชื่อว่าอินเฮาบุตรของพระเจ้าติวอ๋องว่าเจ้าค่ะบูอ๋องพอแจ้งดังนั้นแล้วก็ว่ากับเกียงจูแยบอกว่าจำเราจะลงจากหลังม้าคำนับจึงจะควรโดยท่านเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินแต่ว่าพอได้ฟังการตัดสินใจอย่างนี้เกียงจูแยบอกอย่าห้ามเอาไว้ท่านอย่าลงคำนับเมืองไซกีกับเมืองจูโกเป็นศึกรบพุ่งกันอยู่ซึ่งจะคำนับกันนั้นไม่ควรว่างั้นเถอะพอว่าขาดคำอินเฮาก็ขับม้ามาถึงเกียงจูแยแล้วเกียงจูแยก็เข้ารบกับอินเฮาได้สัก3เพลงแต่จังหวะอินเฮาก็ทิ้งด้วยตราอีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่าด้วยอำนาจบุญของบูอ๋องกับอำนาจมนของลงเกียรติกงจูปรากฏว่าอาวุธไม่ได้ต้องเกียงจูแยเลยอินเฮาอิดโรยมาเห็นตรงนี้ดูรูปการจะสู้ไม่ได้ก็เลยขับม้าหนีไปปรากฏว่าไปพบกับเหยินเต๋งตัวเหยินออกมายืนสกัดทางอยู่อีกคนหนึ่งแล้วแล้วก็แลดูไปข้างหน้าก็เห็นกองทัพของเกียงจูแยติดตามมากระชั้นใกล้จะหนีไม่พ้นก็เลยตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าข้าพเจ้าถือองค์บิดาของข้าพเจ้ายังจะได้ครองสมบัติอยู่ในแผ่นดินเมืองจูโกสืบไปหากว่าข้าพเจ้าทิ้งตราไปขอให้ภูเขาทะลุเป็นช่องตลอดไปทางโน้นเถิดอธิษฐานเสร็จแล้วก็ทิ้งตราไปถูกปรากฏว่าภูเขาก็ทะลุเป็นช่องไปเลยอินเฮาก็หนีไปตามช่องภูเขาแต่เหตุการณ์ตอนนี้สำคัญทีเดียวครับคือในขณะที่อินเฮาหนีเนี่ยนะครับพอศีรษะของอินเฮาออกจากช่องภูเขาพ้นไปปั๊บแต่ตัวเนี่ยยังอยู่ในภูเขาเลือกภาพออกนะครับถึงแม้ว่าจะคว้างจนกระทั่งภูเขาทะลุก็จริงหัวพ้นภูเขาไปแล้วแต่ตัวยังอยู่ในภูเขาเย็นเต็งตัวหญิงก็ตกมือพอตกมือเข้าปุ๊บภูเขาก็หุบเข้าไปตัวอินเฮาก็ปรากฏว่าไปติดอยู่ในภูเขานั้นแต่ว่าศีรษะเนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกเรียกกันว่าเห็นแค่คอนะตัวถูกภูเขาหนีบเอาไว้อินเฮาก็ถูกหนีบอยู่ในภูเขาเย็นเต็งตัวเย็นก็ขับทหารเข้าล้อมภูเขาเอาไว้ทั้ง4ด้านทีเดียวอินเฮาอยู่ในสภาพนี้แล้วจะเกิดอะไรต่อน่าสนใจทีเดียวแหละนะครับแต่ว่าคงจะต้องติดตามกันในครั้งหน้าเพราะว่าเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องในวันนี้หมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วติดตามห้องศิลป์กันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี
2: ้เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อม ังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
6: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
7: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคม2569จากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้ทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากเน้นย้ำกำลังพลบูรณาการสกัดกั้นภัยคุกคามทุกรูปแบบและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตามแผนเผชิญเหตุ
7: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่จังหวัดตากณกองบัญชาการกองกำลังนเรศวรค่ายวชิรปราการโดยรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองกำลังนเรศวรพร้อมเยี่ยมชมห้องศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีติดตามภาพรวมการควบคุมและการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยติดตามสถานการณ์การสู้รบบริเวณโดยรอบชายแดนและประเมินภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจเตรียมกำลังตามแผนเผชิญเหตุปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการนำสายไฟลงใต้ดินระยะทาง3กิโลเมตรกำชับดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปี
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนจิตบำรุงอำเภอเมืองสุรินทร์ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองสุรินทร์และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระยะทางประมาณ3กิโลเมตรงบประมาณ300ล้านบาทกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีและหากสามารถเสร็จก่อนกำหนดจะช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางพร้อมเน้นย้ำคุณภาพการปรับปรุงถนนหลังการขุดวางระบบสายไฟฟ้าต้องซ่อมแซมให้เรียบสนิทไม่มีหลุมบ่อและมีสภาพใกล้เคียงเดิมเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทางนี้โครง

0: ตามมาตรฐานบังคับเรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งในพื้นที่จังหวัดชุมพรตรวจพบโรงงานผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง1รายตำบลนาขาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรพบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยพบการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งที่ไม่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานบังคับจึงสั่งอายัดทุเรียนแช่เยือกแข็งดังกล่าวจำนวน40ตันมูลค่า9ล้านบาทและเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: จบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เมื่อวันอำลาทนดนตรีไลฟ์กับมาริโฮน่าเราได้มีการซ้อมเพลงที่อาจารย์ไข่ไม่เคยได้นำเสนอมาในช่วงที่ผ่านมาคือเพลงชุ่มฉ่ำในดวงใจซึ่งเป็นเพลงซึ่งเป็นชื่อตอนหลักว่ามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงต้องมาซ้อมคิวกันในการก่อนแสดงกับนักดนตรีที่กำลังชุลมุนกับเรื่องการเตรียมงานอยู่สาวเช็คอยู่แล้วก็ต้องซ้อมกันสดๆหลังเวทีแล้วก็เรื่องของลำดับเพลงที่อาจารย์ไข่ก็บอกว่าจะไม่ได้เรียงลำดับมาว่าจะเริ่มด้วยเพลงอะไรแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่จะใช้เปิดในช่วงของการอำลาทนดนตรีไลฟ์เมื่อช่วงที่ผ่านมาเมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมากับทนดนตรีไลฟ์อำลาการเดินทางของรายการทนดนตรีทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT แล้วก็ทางการแสดงที่จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนทุกเดือนละครั้งทางห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ของวิทยุแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เลยได้เพลงนี้มาเป็นเพลงอำลาแล้วก็เป็นเพลงเปิดของต้นรายการของการแสดงในวันนั้นในขณะที่ก็มีตกกังวลเรื่องอาการของคุณแม่อาจารย์ไข่ที่ล้มฮะลื่นล้มหกล้มแล้วก็เราก็กลัวว่าจะมีอาการหนักนะฮะซึ่งอาจารย์ก็แสดงสปิริตด้วยกันไม่พูดถึงแล้วก็แค่บอกเท่านั้นแล้วก็ทำหน้าที่กันต่อไปสำหรับการรับใช้มวลชนในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์โดยการแสดงจนเสร็จสิ้นแล้วก็ไม่ได้ลงมาข้างล่างต้องขออภัยด้วยเนื่องจากว่าต้องกลับไปดูคุณแม่ที่มีอาการลื่นล้มแล้วก็ไปเอ็กซเรย์แต่ก็ปลอดภัยไม่ได้มีอาการกระทบกระทั่งทางด้านศีรษะแล้วก็ทางกระดูกด้วยก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไข่มาริโฮน่าเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็เริ่มนำมาต้นชั่วโมงเพื่อจะได้ดูความเพลงใบไกลการอำลาของทนดนตรีไลฟ์ซึ่งเราก็จะได้เดินทางไปในที่ต่างๆกันกับการทำงานร่วมกับนะฮะร่วมกับศิลปินแล้วก็คนที่ทำงานกิจกรรมที่ช่วยเหลือกับทนดนตรีมาตั้งแต่นี้ไปหลังจากที่ผมเกษียณอายุราชการในช่วงอีก2เดือนข้างหน้านี้และทนดนตรีไลฟ์ก็จะยุติกันไปจะมีมาอีกหรือไม่นั้นก็ต้องรอคอยสำหรับทั้งผู้บริหารแล้วก็ทั้งงบประมาณแล้วก็เรื่องของความลงตัวทางด้านผู้ที่จะต้องช่วยงานด้านหลังให้กับทนดนตรีไม่ว่าจะเป็นทีมงานของคุณวีระรุ่งสมัยผู้บริการส่วนกระจายเสียงในประเทศที่ได้ทำหน้าที่ทางเรื่องของโครงการทุกอย่างนะครับหนังสือเอกสารการเบิกจ่ายการจัดจ้างการทำอะไรทุกอย่างแล้วก็การบริหารจัดการที่จะเชิญที่จะให้น้องๆทีมงานทุกคนที่อยู่เบื้องหลังได้ทำงานร่วมกันนะครับทำให้เบื้องหน้านั้นสามารถทำงานกันได้แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เข้ามาติดตามทนดนตรีแล้วก็ปิดฉากอำลากันไปเมื่อวันนั้นด้วยความงดงามของศิลปินที่มีน้ำใจกับทนดนตรีมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง30กว่าปีนะครับ31ปีสำหรับมาริโฮน่าที่เราได้เดินทางร่วมกันมาแล้วเราก็คงจะฝากความรู้สึกตรงนี้ไว้สำหรับความทรงจำที่มีต่อกันนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันเสาร์กับผมพิโยรุ่งสมัยและคุณสุริสมนัสควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับข่าวที่ช็อกในความรู้สึกของผู้คนทั่วทั้งประเทศก็คือเหตุการณ์ที่มีการกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีแล้วก็มีผู้สูญเสียทั้งบุคลากรทางการศึกษาคือครูบาอาจารย์และก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอาการหนักอยู่ก็คือเด็กๆเยาวชนที่เป็นนักเรียนอยู่ในขณะนี้ก็รวมไปถึงต้องการโลหิตเราช่วยกันไปบริจาคด้วยนะครับช่วยบริจาคโลหิตด้วยผมก็คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเวลาจะไปพยายามบริจาคโลหิตแล้วก็น้องๆของทางทนดนตรีแล้วก็ทางวันนวลนริศนะฮะก็ไปช่วยร่วมกันบริจาคด้วยนะครับแล้วก็เราช็อกเหตุการณ์นั้นจะด้วยสาเหตุแล้วก็เรื่องอะไรก็แล้วใจยังไงมันก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นจะถอดบทเรียนหรือจะหาสาเหตุหรือจะอย่างไรก็ต้องดูกันไปแต่ที่แน่ๆก็คือว่ามัน
จ็บปวดกันเหลือเกินสำหรับคนที่เป็นผู้ที่สูญเสียแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่ได้กระทำด้วยว่าเกิดจากสาเหตุอะไรทั้งเรื่องของการยิงนะครับสังหารคุณปู่คุณย่าแล้วก็มาผู้มีพระคุณเนี่ยนะครับแล้วก็มาสังหารเพื่อนนะฮะก็ครูบาอาจารย์แล้วก็สังหารชีวิตตนเองด้วยนะฮะหนึ่งเหตุการณ์มันจะเกิดจากสิ่งใดนั้นก็ต้องค้นหาสาเหตุแล้วก็หาทางที่จะป้องกันให้ได้นะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าเรื่องของความเปราะบางของจิตใจของเด็กๆเยาวชนหรือว่าแรงจูงใจของเด็กๆเยาวชนหรือแรงความกดดันเหล่านี้มีขึ้นมากขึ้นเราเองก็เคยได้ผ่านพ้นในเรื่องของเหตุการณ์ในวัยรุ่นที่ผ่านมานะฮะก็เคยมีสิ่งที่เราเคยได้รับการไม่ว่าจะทั้งการบูลลี่การกดดันการด่าทอกันแกล้งของเพื่อนนะฮะในสมัยก่อนๆแล้วก็เป็นมาเหมือนกันแต่มันก็มีสิ่งที่อยู่ในจิตใจของความเป็นมนุษย์ที่อยู่แล้วก็ต้องมีการยับยั้งชั่งใจด้วยกันที่จะได้สร้างเกราะป้องกันด้วยความเข้มแข็งเมื่อสักครู่ผมเพิ่งจะพบกับเพื่อนที่เรียนวัดนวลนรดิษฐ์ด้วยกันที่ทำกิจกรรมเรื่องของกิจกรรมพิเศษของร้อยพิเศษเราตอนเด็กๆก็เคยมีปัญหากระทบกระทั่งทางครูบาอาจารย์แล้วก็เพื่อนร่วมรุ่นแต่เราก็ผ่านพ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มาได้หรือแม้กระทั่งโรงเรียนต่างสถาบันนะฮะเราก็เคยผ่านเรื่องการใช้อาวุธใช้ความรุนแรงก็เคยผ่านมาแต่มันก็ไม่ถึงขนาดว่าต้องก่อเป็นเหตุอาชญากรรมขนาดนี้แล้วก็สร้างความสูญเสียกันมหาศาลขนาดนี้นะครับในขณะที่เราได้เคยต้องใช้ชีวิตลำบากฝ่าวิกฤตนะฮะโรงเรียนคู่อริการมีปัญหากระทบกระทั่งภายในโรงเรียนนะครับหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยได้พบได้เจอแต่เราก็ยับยั้งชั่งใจหรือว่าต้องอดทนต้องต่อสู้นะฮะแล้วก็มีอะไรที่เราต้องดิ้นรนในการใช้ชีวิตของผู้คนออกมาให้ได้นะครับหรือว่าเป็นอนาคตของชีวิตของแต่ละคนนั้นมาให้ได้แต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นข่าวที่สะเทือนขวัญนะครับไม่ว่าจะทั้งผู้ก่อเหตุผู้ที่ถูกกระทำหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดนะครับนั้นล้วนแต่มีความที่ต้องเจ็บปวดด้วยกันทั้งสิ้นเดินทางกันด้วยบทเพลงที่วันนี้นะครับเราคงจะต้องแสดงความรู้สึกว่าต้องขอให้ความรุนแรงนั้นต้องยุติลงและโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งที่เป็นอาวุธทั้งหลายนี่นะครับขอบคุณพิสันมโนพุตานนะครับที่มาบอกกล่าวเรื่องราวของมาริโฮน่าตั้งแต่ช่วงต้นของรายการแล้วก็ขอบคุณพิจิตรจินดาพิปีชากับบทกวีที่ให้กับถนนดนตรีในการอำลาขอบคุณพี่อิทธิฟุตปาที่วาดภาพมาให้เราได้ประมูลภาพเพื่อจะนำรายได้เข้ามาชดใช้หนี้สินของถนนดนตรีแล้วขอบคุณผู้ประมูลด้วยนะครับที่ประมูลภาพของพี่อิทธิฟุตปาแล้วก็ได้บทกวีของพี่จีนไปด้วยแต่แรกผมจะไม่ให้แต่ว่าเขาอยากได้ก็เอาให้ไปนะครับเสียดายเหมือนกันนะฮะขอบคุณเรวัตพันธุ์พิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติครับเรียนพิเชนส่งของพันธุ์ที่มาถ่ายทอดบทกวีของเรวัตพันธุ์พิพัฒน์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกส่วนนะครับที่ทำให้เราได้เดินทางกันมา3ปีของทนดนตรีไลฟ์นะครับผู้ที่เบื้องหลังทุกท่านด้วยนะครับผู้ชมคุณฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามทนดนตรีแล้วเราก็จะเดินทางต่อนะครับสำหรับทนดนตรีในภาคของการจัดรายการทางวิทยุส่วนทางโทรทัศน์NBT ก็จะมีให้คุณได้ชมทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มตอนนี้ก็จะมีเป็นรายการที่จะเป็นรูปแบบของรายการของทนดนตรีไลฟ์ที่นำเทปบันทึกการแสดงของศิลปินมาช่วงที่ผ่านมามานำเสนอกันต่อไปด้วยนะครับ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้วันที่7สิงหาสู้บนทางปืนครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สามทุ่ม32นาทีนะครับเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงแรกของรายการถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิจารณ์รุ่งสมัยพร้อมด้วยทีมงานในคืนวันนี้นะครับคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองระจิตและกัญจนันท์วสันต์วงศ์สว่างสมเกียรติธรรมดีมรวิภาเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองแอมินแฮศรินเทพหัสรินนายุทธยาคุณปฐมาสุนแย้มไปค่าบริจาคโลหิตกันอ๋อครับดีครับพี่น้องของถนนดนตรีไปช่วยกันนะครับแล้วก็บริจาคโลหิตช่วยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ยิงในขณะนี้กันนะครับขอบคุณนะฮะวันนั้นก็มีผู้ที่เอาดอกไม้เข้าของอะไรต่างๆมาให้เยอะเลยนะฮะขอบคุณมากๆด้วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเพื่อนๆวัดนวลหรือพี่น้องๆที่นำเครื่องดื่มมาสำหรับมอบให้กับทีมงานที่อยู่เบื้องหลังด้านเทคนิคทั้งหลายเพราะว่าถือว่าเป็นการเลี้ยงอำลาเลยนะฮะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนเขายังไงเพราะว่าเขาก็ช่วยงานกันมาตั้งแต่ช่วงปีแรกๆตั้งแต่เมื่อ3ปีที่ผ่านมานะครับขอบคุณเพื่อนวสันต์วงสว่างคุณจ็อกที่ทำแบนเนอร์โปสเตอร์นะครับโลโก้ต่างๆที่คุณได้ถ่ายภาพกันอย่างสวยงามท่ามกลางแบนเนอร์ที่คุณโดมนครสวรรค์อีกท่านหนึ่งที่นะครับลูกชายได้กับเพื่อนลูกชายเขามาชมกันก็ได้ทำแบนเนอร์ขนาดใหญ่มาให้ติดป้ายไว้ด้านหลังให้คุณได้ถ่ายภาพนะฮะแล้วก็เป็นจุดที่เช็คอินหรือจุดที่ถ่ายภาพกันได้อย่างงดงามนะฮะป้ายอำลาแล้วก็ป้ายแบนเนอร์ของทางศิลปินที่มาแสดงครับก็เป็นที่ที่ชื่นชอบทุกท่านที่ได้ถ่ายภาพเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็ความทรงจำในการล่ำลาจะมีใหม่ยังไงจะใหญ่กว่าเดิมเก่าจะใหญ่กว่าเดิมหรือไม่ยังไงนี่ผมไม่แน่ใจได้แต่ที่แน่ก็คือได้ทำในสิ่งตามที่เราได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็คือห้องออดิโทเรียมที่ไม่ได้มีคนใช้งานเราได้มาใช้งานอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็เป็นปฐมฤกษ์ของถนนดนตรีที่ได้มาจัดงานที่นี่แล้วก็เริ่มทำคอนเสิร์ตเพื่อชีวิตที่เคยฝันไว้ว่าอยากทำดนตรีเพื่อชีวิตที่คุณได้ให้ผู้ฟังผู้ชมได้รับชมกันฟรีๆนะฮะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีศิลปินเพลงเพื่อชีวิตได้มาถ่ายทอดบทเพลงบนเวทีที่มีการแสดงแบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบโดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายให้กับนะครับให้กับผู้ที่เข้ามาเข้าชมอันนี้เป็นฝันที่ผมฝันมานานมากแล้วอยากให้ผู้เข้าชมทุกคนนะครับถือเขาทราบมานะครับหลายท่านอาจจะสามารถจะเสียเงินเข้าไปชมได้ในคอนเสิร์ตต่างๆกันอย่างเช่นที่กำลังจะมีขึ้นไม่ว่าจะเป็นณหมู่พงเทพกระโดดชนะในวันที่10ตุลาคมหรือว่าทางโมโหลานที่14พฤศจิกายนที่เมืองกาญที่จังหวัดกาญจนบุรีหรือแม้กระทั่งงานช่วงปลายปีคือแคมป์ไฟดนตรีมาริโฮน่าที่จะจัดขึ้นที่หุบกระพงในวันที่5ธันวาคมนะทุกงานผมก็จะไปช่วยงานผู้ที่มีพระคุณเหล่านี้นะครับทั้งศิลปินทุกท่านด้วยแล้วก็ฝันไว้ว่าอยากจะจัดของกรมประชาสัมพันธ์ที่จะมีเวทีที่ต้อนรับผู้ชมได้จำนวนไม่มากนักประมาณสัก 3-4 ที่นั่งเดิมฝันอย่างนั้นแต่ตอนนี้ความฝันเป็นจริงก็คือได้มีที่นั่งเพิ่มเติมนั่งถึง 1,000 กว่าที่นั่งนะฮะห้องออดิโทเรียมที่ได้จัดกิจกรรมของเรากันมา3ปีที่ทางผู้บริหารโดยท่านอธิบดีสุทธิไทยเลิศเกษมนะครับได้มอบมาให้ถนนดนตรีแล้วก็ทำให้มีกิจกรรมพร้อมผู้ชมผู้ฟังที่มาพบกันเจอกันเป็นเวทีของพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วก็มีศิลปินเพื่อชีวิตมาขับขันบทเพลงเพื่อชีวิตให้ได้ชมเพื่อที่จะบันทึกรายการไปออกอากาศทางช่อง NBT ทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มและทางถนนดนตรีทุกวันเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางวิทยุแห่งประเทศไทย แล้วก็ทางโซเชียลต่างๆนะฮะทางสื่อทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะฮะทาง YouTube ทางเพจของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและทนดนตรีก็ไลฟ์ในช่วงเวลาที่มีการแสดงด้วยก็จะกลับมาอีกเมื่อไหร่ผมไม่ทราบได้แต่ที่แน่ๆก็คือว่าอีก2เดือนผมก็จะต้องอำลาชีวิตของทางราชการไปแล้วไม่ได้มีการมาทำหน้าที่ทั้งอ่านข่าวบรรยายถ่ายทอดสดราชวิธีและต่างๆก็คงจะไม่ได้มาทำงานทำหน้าที่อยู่ตรงนี้แล้วส่วนทางรายการวิทยุจะทำต่อไหมก็ถ้าทางผู้บริหารให้ทำหน้าที่ต่อหรือท่านผู้บริหารผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยท่านใหม่นะครับจะมีนโยบายอย่างไรก็ต้องแล้วแต่ทางผู้บริหารกันไปแต่ตอนนี้ก็ยังทำหน้าที่กันอยู่ในทางวิทยุไปต่อเนื่องกันทั้ง2วันคือเสาร์และอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับ31ปีที่เดินทางมาก็จะทำหน้าที่ต่อไปส่วนทนดนตรีไลฟ์ตอนนี้ก็จะเหลือแต่เทปบรรยากาศของการแสดงในแต่ละเดือนมาลิลันออกอากาศทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับเดือนนี้จะเป็นเทปของการบันทึก70ปีกุหลาบล้านนาพี่แอดสุนทรีเวชชนนท์ก็อย่าลืมติดตามกันในช่วงวันเสาร์ที่15สิงหาคมนะครับส่วนวันที่15สิงหาคมก็จะนำเทปของทางวิทยุนะครับจะนำเทปของคาราบาวมาฝากกันเพราะว่าผมจะต้องเดินทางไปทำหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงเวลาของการเดินทางเข้าไปตามอุทยานต่างๆนะครับคราวนี้จะไปที่เจ็ดสาวน้อยมวกเด็กสระบุรีนะครับก็ทำงานทำหน้าที่กันต่อไปนะฮะ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีนะครับ0816346452เพลงที่ขอมาจากหลวงศักดิ์ทูบดอกสุดท้ายเพื่อไว้อะไรให้กับผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ที่เป็นศกนาฏกรรมโรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีและเพลงอโหสิกรรมที่คุณสิงห์นะฮะเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับขอโทษนะฮะวันนี้ไม่ได้ดูในไลน์กับที่ขอเพลงวันนี้ที่ขอเพลงมาทางนะครับทาง Google Form ก็ทยอยเข้าส่งมาแล้วครับขอ2เพลงคุณไม่ใหญ่และอโหสิกรรมของสิงห์9518จากหัดใหญ่ก็จะมอบให้ในช่วงนี้2เพลงนะครับ

ผมอยู่พนมไพร้อยเอ็ดขายของช่วยแม่แล้วก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองไปเรื่อยพี่หงาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรเขาอยู่มาวันหนึ่งแกเรียกให้มาเล่นก็มายกกำลังทั้งวงกับบังคลาเทศวงราชสานะก็ได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมก็เล่นก็เล่นพอปีสุดท้ายละผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนเอามาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรเงี้ยก็จนเป็นวงคาราวานนอกนั้นกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่น้ำแดงอืดว่องสี่คนก็เลย

0: ายของชั่วโมงแรกในรายการทนดนตรีผมพี่ยศรุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัติควบคุมเสียงคือวันเสาร์ที่8สิงหาคมนะครับมีผู้ฟังขอเพลงนี้มาจากจังหวัดแพร่ทาง0816346452นานแล้วไม่ได้ฟังคาถา2540และใน Google Form บาปบริสุทธิ์เดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ
1: ขอให้พระพุทธเจ้าอยู่บนหัวพระแม่คงคาเป็นน้ำลายพระนารายณ์เป็นลมปากปีใหม่เนี่ยก็หมดหนี้หมดสินให้พวกคนชั่วในแผ่นดินมันหายไปหายไปจากสังคมน่ะให้โลกมันเจริญเจริญสอกสอกสระสระเจริญนายเอ้ยมากันไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงคมนาคมเร่งรัดรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงอุดรธานีรองรับการจัดมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
4: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
3: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
4: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
3: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
4: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งรัดรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงให้เป็นไปตามแผนงานรองรับการจัดมหกรรมพืชสวนโลก
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวในการลงพื้นที่ตรวจราชการณสถานีรถไฟอุดรธานีเพื่อติดตามความคืบหน้าการยกระดับศักยภาพระบบขนส่งทางรางรองรับการเดินทางของประชาชนและขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยนายสิริพงษ์กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งเน้นการติดตาม3ประเด็นสำคัญได้แก่โครงการรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่นหนองคายเป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งสินค้าการเตรียมความพร้อมมหกรรมพืชสวนโลก2569โดยวางแผนเชื่อมโยงระบบคมนาคมทางรางเข้ากับพื้นที่จัดงานของจังหวัดอุดรธานีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและการจัดการพื้นที่ทับซ้อนมีการบูรณาการการทำงานระหว่างโครงการรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่นหนองคายและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่2เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่นและลดผลกระทบเชิงพื้นที่โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยประกาศสอนออนไลน์วันที่10ถึง11สิงหาคมนี้หลังอดีตครูที่ถูกเลิกจ้างแพร่ภาพการใช้อาวุธปืนข้อความและคลิปเสียงลักษณะคุกคามต่อสวัสดิภาพของบุคลากรในโรงเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยออกประกาศจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์เนื่องจากชาวต่างชาติซึ่งเป็นอดีตครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษที่ถูกเลิกจ้างเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมามีการเผยแพร่ภาพการใช้อาวุธปืนข้อความและคลิปเสียงผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีเนื้อหาหรือพฤติการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการยั่วยุปลุกปั่นข่มขู่หรือคุกคามสร้างความวิตกกังวลและความตื่นตระหนกแก่คณะผู้บริหารบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครอง ดังนั้นเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันมิให้เกิดเหตุอันอาจกระทบต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินโรงเรียนจึงกำหนดให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้รวมทั้งจะทบทวนประเมินและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนให้มีความรัดกุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ยิ่งขึ้นตลอดจนเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศรอบใหม่ใกล้กรุงเคียฟของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายนายทิมูทาคาเชนโกหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทางทหารประจำกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลแกรมในวันนี้ที่ระบุว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศบริเวณเขตบรูวารีทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเคียฟส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก1รายและบาดเจ็บอีก3รายนอกจากนี้บ้านเรือนประชาชนและยานพาหนะยังได้รับความเสียหายขณะที่กองทัพอากาศของยูเครนประกาศเตือนถึงการโจมตีด้วยขีปนาวุธจากบริเวณทางตอนเหนือของประเทศพร้อมสั่งให้ประชาชนเร่งหาที่หลบภัยโดย

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

เมื่อในอดีตที่บ้านเมืองก็ถ้าต่างจังหวัดไกลพื้นที่เองพื้นที่ห่างไกลก็มีเขาเรียกว่าถ้าเป็นเป้าหมายเปราะบางทางด้านของผู้ที่ไม่มีทางสู้ก็คือคุณครูที่ต้องไปสอนเด็กๆแล้วก็มีปณิธานมีปณิธานมีความมุ่งมั่นกันแน่วแน่นะครับที่จะได้เดินทางไปโดยปราศจากการคุ้มครองใดๆในสมัยนั้นก็โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ก็จะได้ยินเสียงได้ยินข่าวเรื่องเหตุการณ์ที่ครูถูกทำร้ายหรือสูญหายหรือก็มีเหตุที่เกิดขึ้นนะฮะในอดีตที่ผ่านมาแต่ว่าชื่อบัตรนี้รู้สึกว่าจะใกล้ตัวก็คือกลายเป็นครูที่อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าอยู่ในสถาบันสถานที่ที่น่าจะปลอดภัยเราได้การคุ้มครองโดยเฉพาะในภาคของภาคเมืองก็ตอนนี้ก็ต้องประวัติพันพึ่งกันไปก็ต้องคอยระมัดระวังแล้วก็สอดส่องดูแลแล้วก็อีกหลายหลายโรงเรียนหรือเหตุการณ์ทั้งของตัวทั้งภายในเองเด็กๆเยาวชนตอนนี้ก็คงต้องหาวิธีการนะฮะคนที่ได้รับผิดชอบโดยตรงก็คงจะเหนื่อยกันโดยเฉพาะคุณครูซึ่งท่านก็เหนื่อยเหน็ดเหนื่อยกับภาคการสอนและวิชาการต่างๆกันมามากมายแล้วตอนนี้ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องความกดดันหรือว่าสิ่งที่เราคาดไม่ถึงว่าเด็กๆหรือเยาวชนของเรานั้นจะมีอะไรที่มีสภาวะจิตใจที่เกินลิมิตเกินการควบคุมแล้วเกิดการเข็นฆ่าทำลายทำลายกันอันนี้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเข้ามาแล้วฉะนั้นทุกภาคส่วนแล้วครับคงจะมอบไปทางหรือว่าให้ผู้ที่รับผิดชอบทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวคงไม่ได้ต้องทุกภาคส่วนเราเองก็มีทางที่จะทำได้อะไรบ้างอย่างเช่นใกล้ตัวก็คือดูแลครอบครัวดูแลลูกๆนะครับผมก็ต้องดูแลอาจจะใกล้ตัวก็ต้องมีอยู่เหมือนกันลูกชายเขาก็วีนใส่เราอยู่เรื่อยๆแล้วเรื่อยๆเราก็ต้องหาทางที่จะ อธิบายเหตุผลหรือว่ามีสิ่งที่เราได้สามารถที่จะต้องควบคุมดูแลกันนะครับไม่ให้แบบเลยเถิดไปมากกว่าในสิ่งที่มันไปก้าวล่วงด่านหลุดจากสังคมในบ้านเราแล้วไปอยู่สังคมภายนอกแล้วไปมีอารมณ์ใส่กับผู้คนทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่นะฮะเราก็ต้องควบคุมดูแลกันหรือว่าให้เหตุผลซึ่งกันแล้วกันต้องเฝ้าดูแลยอมเหนื่อยนะครับอย่างเมื่อเช้าก็ไปแต่เช้ามืดทั้งเมื่อ2วันที่ผ่านมาคือทั้งคอนเสิร์ตนี้แทบจะสลบเลยพอดีหลังจากอำลาถนนดนตรีแล้วผมต้องอยู่ทั้งดึกเลยนะครับตีหนึ่งกว่าก็จะกลับบ้านแต่แล้วก็จะไม่กลับจะนอนที่สถานีเพราะว่าดูแลเก็บข้าวของช่วยดูสถานที่นะครับหลังจากที่คุณได้เดินทางกลับไปแล้วเนี่ยก็ดูแลสถานที่ที่มีขยะมีสิ่งที่จะต้องทำให้พอวันรุ่งขึ้นเป็นวันทำงานนะครับช่วยถึงแม่บ้านของสถานที่เขาได้อีกทางหนึ่งได้ก็ทำกันไปนะฮะโดยเฉพาะพวกเศษขวดเศษกระป๋องเศษขยะทั้งหลักก็ช่วยกันเก็บแล้วก็เก็บซากคุณเมฆขันแก้วด้วยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นก็ต้องรีบมาเพราะว่าจะต้องมีอัดรายการนะครับอัดบันทึกเทปรายการทนดนตรีไลฟ์ที่เป็นเทปที่ยังไม่ได้ออกอากาศนะครับก็นำมาตัดต่อออกอากาศเพื่อที่จะได้นำเสนอเป็นภาคของรายการรูปแบบรายการตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปส่วนสัปดาห์นี้กำลังออกอากาศอยู่กับหนูมิเตอร์และบิวกัลยานีอยู่ใช่ไหมครับอาทิตย์หน้าจะเป็นพี่แอสสุนทรีเวชนนท์ก็อย่าลืมติดตามกันนะครับในช่วงเวลา4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย NBT ช่อง11ก็มีทนดนตรีไลฟ์ให้คุณได้ชมพร้อมกับเสียงเพลงที่เป็นบันทึกการแสดงมาด้วยนะครับเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form นะครับจากคุณเอกชัยจากกำแพงเพชรที่มีไม่มีครูแล้วก็ทางไลน์ก็ชื่นชอบกันหลายบทเพลงที่เราได้กำลังนำเสนออยู่นะครับเดี๋ยวขออ่านไลน์ในคืนวันนี้ก่อนนะฮะ
ก็ตั้งแต่ช่วงเย็นก็รูปยังภาพรูปภาพของงานอำลาทนดนตรีไลฟ์นี้รู้สึกจะเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเพราะว่าทุกคนก็มีความเสียดายแล้วก็ทุกคนก็มากันด้วยหัวใจโดยเฉพาะคนที่ขึ้นไปชมข้างบนไม่ได้แล้วชมด้านล่างฮะก็มีความสุขกันไปอีกแบบนึงก็บรรยากาศเหล่านี้คงจะต้องไปชดใช้ให้ในช่วงแคมป์ไฟมาริโคน่าแล้วกันนะฮะอันนั้นเป็นพื้นที่ที่เราจะได้อยู่ด้วยกันแบบอบอุ่นแล้วก็กว้างขวางไม่คับแคบเหมือนทางทนดนตรีไลฟ์ที่ห้องออดิโทเรียมแล้วก็ด้านล่างนะฮะเพราะว่ามีที่จำกัดส่วนท่านที่แจ้งเข้ามาก็ยาวไปยาวไปถึงสังขบุรีอ๋อฮะพอดีวันนั้นคุณเรืองกิจและกาญจนันท์นะฮะที่ทำมาริโอน่าภาพพิเศษที่สังขบุรีก็เดินทางมากับคุณแฟนด้วยนะครับก็มีบอกว่าไม่ได้ฟังนานแล้วมาริโอน่าครับแต่ก็เรื่องของเดินทางจากราชบุรีฝนตกตลอดทางจนถึงคลอง11เปิดฟังทนดนตรีสบายสบายสุขใจคุณตู่คุณงามบ้านโป่งขอบคุณกับวุ้นเส้นยำวุ้นเส้นรสเลิศผมได้ชิมได้ชิมได้ลองท้องอย่างเต็มที่หลังเลิกงานแล้วนะฮะขามันปวดไปหมดเลยแล้วก็หิวมากนะฮะหลังจากคอนเสิร์ตแล้วก็เลยมาแวะได้ทานวุ้นเส้นยำวุ้นเส้นของคุณตู่คนงามบ้านโป่งไปแล้วนะครับคุณวุฒิเมืองนนท์บอกดูข่าวที่โรงเรียนเทพศิรินทร์แล้วรู้สึกสงสารผู้เคราะห์ร้ายมากเลยมันไม่น่าจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะคุณปอชิตาก็ฟังเพลงอโหสิกรรมนะครับแล้วก็มีช่อง11คุณอ้อย AJ กำลังออกอากาศรายการทนดนตรีไลฟ์หนูมิเตอร์และบิวกัลยานีขอบคุณคุณอ้อย AJ ที่ทำขนมมาฝากทีมงานด้วยนะครับคุณปอชิตาบอกที่นี่ไม่มีครูชอบมากเลยคือพรุ่งนี้อยากฟังเพลงแม่ของแฮมเมอร์ได้ครับเข้าสู่เดือนรางวัลแม่ก็ยินดีนะครับพรุ่งนี้ก็จะเลือกนำเพลงกับแม่มาฝากกันนะครับตอนนี้ฟังเพลงพ่อกันแล้วกันนะครับจดหมายถึงพ่อที่คุณขอมานะครับและเจ้าปีเสื้อเอ๋ยครับ

เป็นคำถามที่อยากจะถามเหมือนกันว่าใครทำเจ้าเอ๋ยใครทำให้เด็กน้อยคนหนึ่งต้องมีชะตากรรมในการได้นำอาวุธขึ้นมาล่าสังหารคนเป็นผักเป็นปลาขนาดนี้ในเมื่อตอนที่ณวีเวียรศักดิ์กุขันธินคนที่ทำงานเพลงของสองวัยก็เคยได้เดินทางด้วยกันมาน้าก็จะพูดเสมอว่าไม่อยากให้เด็กต้องมานั่งเรียนหนังสือแบบเยอะแยะมากมายต้องมาเข้าเหมือนอยู่ในค่ายกักกันบีบคั้นอยู่ในเรื่องของหลักการไอ้พวกวิชาการต่างๆเนี่ยบอกเด็กควรจะได้วิ่งเล่นในทุ่งกว้างควรได้มีการอยู่กับจินตนาการไม่ควรจะมาอยู่กับพวกตำรับตำราหนังสือหนังหาการเรียนอะไรที่มันมากมายนักหรือว่าเทคโนโลยีหรือสิ่งที่ต้องก้าวไปให้ได้ให้ทันกับโลกในยุคความเปลี่ยนแปลงจะเป็นยุคดิจิตอลหลายจินตนาการเหล่านี้หายไปจากพวกสมองกลและความประสบของเทคโนโลยีที่นาเคยพูดเสมอผมก็จำได้แล้วกับบัดนี้มันก็แน่นอนในเรื่องของความต่ำตมของพวกสื่อสารด้านเทคโนโลยีเหล่านี้ที่มันทำให้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ก้าวหน้าไปแต่มันมีหลายอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่มันอยู่ในโลกแห่งความที่ทำให้เด็กและเยาวชนนั้นต้องก้าวเข้าไปสู่ในสิ่งที่มันเหมือนเป็นเครื่องมือทาสให้กับพวกความบัดซบทางเทคโนโลยีน้ำฝนครับ

เมื่อตอนที่ไปเขาใหญ่แล้วก็พบกับครูตึงอาจารย์มานพรัตนพันธากุลโรงเรียนบุญวัฒนาที่แกสอนเด็กๆโดยไม่ให้เด็กอยู่ในห้องเรียนไปอยู่ที่ด้านนอกรดน้ำพรวนดินทำการเกษตรก็ปลูกตำหนักต้นไม้นะครับแกไม่ให้แกเด็กๆเขาไปอยู่ในห้องเรียนแล้วก็ครูที่แบบทำงานศิลปะก็พาเด็กไปวาดภาพไปรถแล่นตามจินตนาการแล้วก็ไปปลูกผักปลูกหญ้าไปดูธรรมชาติวันๆไม่ค่อยได้เข้าไปห้องเรียนที่โรงเรียนเท่าไหร่นักก็เป็นที่เอื้อมละอากับบรรดาครูผู้ใหญ่ทั้งหลายที่เขาต้องทำการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทางกระทรวงหรือว่าทางระบบในการศึกษาแต่แกก็ผีบ้าออกไปตามตะเวนหาเด็กไปเด็กก็ชอบสนุกวันๆไม่ต้องเรียนในคาบการศึกษาก็ออกไปสู่จินตนาการในโลกกว้างทำงานศิลปะทำงานเรื่องของธรรมชาติทั้งหลายแล้วก็เด็กเหล่านั้นก็เข้มแข็งแข็งแกร่งจนกลายเติบโตมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีทั้งศิลปินอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ทำงานในระบบอะไรเท่าไหร่นักแต่ก็มีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขไม่ได้มีภาวะเคร่งเครียดและกดดันอะไรอาจจะอยู่กันแบบเหมือนกับไม่ค่อยร่ำรวยนะพูดง่ายๆนะครับก็อยู่ได้ก็น่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะฮะถ้าศิลปะวัฒนธรรมศิลปะงานวรรณกรรมศิลปะหรืองานธรรมชาติเหล่านี้จะทำให้จิตใจของเด็กๆที่มีความเคร่งเครียดหรือว่าเป็นอะไรที่ไม่สามารถที่จะมีเกราะป้องกันตนเองได้เปราะบางจากการถูกบูลลี่การถูกพูดจาหรือไม่มีใครที่เป็นที่ปรึกษาได้ในยามที่ครอบครัวแตกแยกไปงานวันงานด้านศิลปะเหล่านี้ถ้าทำได้นะครับก็น่าจะรวมตัวกันสำหรับบรรดาคนทำงานศิลปินอยากจะคิดอีกโครงการหนึ่งที่จะทำให้งานเหล่านี้ได้ช่วยเหลือสังคมกันได้อีกทางหนึ่งนะฮะถ้าทำได้ก็จะลองคิดดูว่าจะรวมตัวกับทางคนทำงานศิลปะทั้งหลายที่เราเคยได้มีนะฮะมีกันอยู่เนี่ยมารวมตัวกันทำว่าถ้าสภาพในการเหล่านี้ต้องบำบัดกันบ้างแล้วอาจจะต้องพึ่งครูมอสที่ทำศิลปะบำบัดอยู่ที่เชียงดอยหลวงเชียงดาวหาครูทางภาคใต้ครูทางอะไรต่างๆเนี่ยที่ทำงานศิลปะวัฒนธรรมเหล่านี้มาหรือแม้กระทั่งไปถึงแบบคนที่เป็นแบบเกษตรลุงฟางอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละครับที่คุณขอมานะครับผมมอบให้แล้วแล้วก็ทาง0816346452ที่คุณขอมาจากสาวน้อยบ้านบ่อไร่จังหวัดตราดถนนแปลกแยกและแมงปอปีกบางจากสาวสุราษฎร์ครับ

ลิ่นที่สาสุราขอมาทาง0816346452พอดีมีผู้ฟังขอเพลงคิดถึงจากคุณหลวงป๋องนภเหรียญนะครับจากบ่อพลอยกาญจนบุรีเอหายไปไหนเคยเปิดอยู่บ่อยๆคิดถึงไม่มีอย่างนั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนเพลงใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่าป๋องนภเหรียญในปกติก็เคยเปิดอยู่ในสมัยก่อนก็อีกประมาณเดือนนึงนี้หลังเกษียณนี่ก็จะต้องขนซีดีอันนี้คาสเซ็ตกับแผ่นเสียงเนี่ยผมคงขนกันหมดกลับมาที่บ้านหมดแล้วก็เหลือแต่เนี่ยฮะซีดีนะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องขนทยอยขนกลับมาเข้าของกลับมาให้หมดนะฮะแล้วก็มาเปิดที่บ้านนะครับต่อไปก็จะเปิดเพลงที่บ้านแล้วนะครับพอหลังจากนี้เราก็เป็นบุคคลภายนอกแล้วเป็นข้าราชการบำนาญไปแล้ว60แล้วขึ้นรถไฟนี่ครึ่งราคาป่ะราชการด้วยบำนาญนี่ให้ครึ่งราคาป่ะจะได้นั่งรถไฟเที่ยวให้ทั่วประเทศไทยเลยนะฮะอ๋อเจอแล้วนะครับอ๋อขอบคุณมากครับคุณสวิตนะครับอย่างนั้นจะได้นำเสนอในช่วงท้ายกับทนดนตรีในชั่วโมงที่2นะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีนะครับ0816346452มาสักครู่นี้ทางข้อความที่คุณโดมนครสวรรค์ที่เป็นผู้ทำแบนเนอร์มาให้3ปีเนี่ยก็ขอเพลงน้ำฝนมาได้จัดให้แล้วสรุปวันนั้นลูกชายไม่ทันนะครับอ๋อครับครับนี่กำลังดูว่าเพลงของวงบางลำพูนะฮะแบนก็คงจะได้นำเสนอกันในโอกาสต่อไปครับปิดท้ายกันด้วยเพลงคิดถึงจากป๋องนภเหรียญแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
0: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโอ้มีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให
2: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ติดตามการพยุงราคาทุเรียนใต้ตั้งเป้ารับซื้อกว่า 300,000 ตันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
0: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโอ้มีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ติดตามการพยุงราคาทุเรียนใต้ตั้งเป้ารับซื้อกว่า 300,000 ตันขณะที่ยอดส่งออกล่าสุดมีมูลค่ากว่า127ล้านบาท
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวในการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการผลไม้หรือสินค้าทุเรียนภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรว่าในปีนี้ผลผลิตทุเรียนภาคใต้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนและทยอยออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 70-80 กระทรวงพาณิชย์จึงเร่งรับซื้อและดูดซับผลผลิตตั้งเป้ารับซื้อทุเรียนภาคใต้ประมาณ 300,000 ตันเบื้องต้นดำเนินการแล้วกว่า 200,000 ตันเพื่อช่วยพยุงราคาให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้จนจบฤดูกาลขณะที่ยอดส่งออกทุเรียนไทยข้อมูลวันที่4สิงหาคมล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 1,100,000 ตันรวมกว่า 68,000 ตู้มูลค่ากว่า 127,220 ล้านบาทโดยจะเร่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและการส่งออกทั้งการเปิดทางบริเวณด่านสำคัญเพิ่มทางเลือกด้านระบบรางเพื่อลดปัญหาทุเรียนตกค้างและเตรียมจัดทำปฏิทินผลไม้รายจังหวัดเพื่อวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดส่งเสริมการแปรรูปและนำของเหลือจากการผลิตเช่นเปลือกทุเรียนมาสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวคิด Zero Waste เพื่อลดปัญหาผลผลิตส่วนเกินและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบผลไม้ในระยะยาวปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้กรมทรัพยากรน้ำพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช้างป่าและสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกแก้ปัญหาช้างป่าออกนอกเขตป่า
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่าซากตาเนียมตำบลจันทเขมอำเภอเขาคิจกูฏจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่สนับสนุนโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกพร้อมกล่าวว่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช้างป่าและสัตว์ป่ากรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการไปแล้ว66โครงการและอยู่ระหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก6โครงการรวม72โครงการเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำในพื้นที่ป่าลดปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่และลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อประชาชนส่วนแหล่งน้ำช้างป่าซากตาเนียมสามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้อีก 220,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับช้างป่าและสัตว์ป่าโดยตรงช่วยให้สัตว์ป่ามีแหล่งน้ำเพียงพอในพื้นที่ธรรมชาติลดแรงกดดันจากการออกนอกพื้นที่ป่าและช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับระบบบริการสุขภาพสถานพยาบาลในจังหวัดลพบุรีนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ลดระยะเวลารอคอยได้สั้นที่สุดในกลุ่มรัฐ
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีตรวจเยี่ยมสถานบริการสาธารณสุขขับเคลื่อนนโยบายภายใต้แนวคิด1จังหวัด1โรงพยาบาลโดยกล่าวว่าได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่สำคัญของสถานพยาบาลในจังหวัดลพบุรีอาทิโรงพยาบาลท่าวุ้งดูแลผู้ป่วยครบทุกมิติตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตมีผลสำเร็จในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายสามารถฟื้นฟูผู้ป่วยให้กลับมาเดินได้อีกครั้งสูงถึง85%และยังมีแผนจัดตั้งศูนย์สุขภาพปฐมภูมิเพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรขณะที่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีได้พัฒนาศักยภาพการบริการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสามารถปรับแผนการรักษาได้ทันทีตามตำแหน่งก้อนมะเร็งและเทคนิคการฉายรังสีศัลยกรรมที่มีการฝังทองเพื่อความแม่นยำสูงสุดในการฉายรังสีมะเร็งต่อมลูกหมากนวัตกรรมคลื่นวิทยุเพิ่มอุณหภูมิทำลายเซลล์มะเร็งและรักษามะเร็งตับโดยไม่ต้องผ่าตัดทำให้มีระยะเวลารอคอยการรักษาที่สั้นที่สุดในกลุ่มโรงพยาบาลรัฐพร้อมทั้งนำระบบเทเลมิดิซีนมาใช้ลดความแออัดในโรงพยาบาลนันทิกากิตาโลรายงาน
3: จบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บทเพลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ดีอย่างมีความสุขครับ

่องข่าวเรื่องประเทศญี่ปุ่นเขาจำกัดเรื่องอาวุธประชากรเขาจะต้องปราศจากอาวุธแล้วก็สถิติเรื่องคดีการฆาตกรรมหรือว่าการใช้อาวุธนั้นก็จะไม่มีมากเหมือนเช่นประเทศของเราจากผลพวงของสิ่งที่เกิดความทำลายล้างจากปรมาณูเมื่อช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองแล้วญี่ปุ่นก็โดนทั้งสองถล่มทั้งสองเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิในช่วงเดือนสิงหาคมทำความสูญเสียให้กับชีวิตผู้คนจำนวนมากแล้วก็ต่อเนื่องกันมายาวนานถึงเรื่องของร่างกายที่ได้พบกับปรมาณูนิวเคลียร์ซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าในอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรในโลกใบนี้สำหรับการทำลายล้างเดินทางกันในช่วงสุดท้ายของทนดนตรีผมพิโยชน์รุ่งสมัยและทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลังการจันทร์วัฒน์มงสว่างสมเกียรติแท้ไม่ดีมนุษย์พัฒน์เทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินฮัสดินเทพฮัสดินณอยุธยาและคุณสุวิทย์สมนัสควบคุมเสียงเพลงที่ผมเลือกมานะครับฮิโรชิมาจากนางาคาราวานและเพลงที่คุณผู้ฟังได้ส่งเข้ามาในไลน์ของทนดนตรีในคืนวันนี้ก็มีขอเพลงเข้ามาทางไลน์เลยจันเจ้าขาของวงโฮปเพลงนี้ฟังตอนดึกๆเพราะมากครับดร.ณรงค์ชูศรีชัยขอบคุณเพลงจดหมายถึงพ่อค่ะคุณน้อยเอเจเมื่อวานไม่ได้ฟังนางอีดร้องเพลงวันนี้ขอฟังหน่อยนะคะจัดให้แล้วนะครับแล้วก็มีขอบอกตาดูหนูมิเตอร์หูฟังถนนดนตรีแยกประสาทกันไปนะฮะเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายกับเพลงที่คุณขอมานะครับจันเจ้าขาครับ

ริงต่อเนื่องจากจันเจ้าขาก็มอบตุ๊กตาขาหักให้กันแล้วกันเป็นเรื่องของการที่ไม่มีโอกาสนะฮะบางคนมีโอกาสเยอะแยะแต่ก็ไม่ได้เห็นถึงคุณค่าเหล่านั้นนะครับคนที่ไม่มีโอกาสที่จะแม้กระทั่งมีตุ๊กตาหรือของเล่นเป็นของตนเองอย่าว่าแต่ข้าวปลาอาหารนะฮะก็จะนำไปใส่ทองก็ยากเหมือนกันยุคนี้ก็ยุคลำบากนั่นต่อไปก็คิดว่าคงจะต้องอดทนเยอะนะครับเรื่องของเด็กโรงเรียนเทพศรินทร์ก็มีเสียชีวิตไปหลายที่9สงสารเด็กที่ไม่รู้อีโนยนี่เด็กหญิงวัยเพียง12ปีที่ต้องมาสูญเสียชีวิตไปอีกหนึ่งรายก็ไม่รู้สาเหตุว่ายังไงแต่หลังจากนี้ต้องเอาความกระจ่างให้เกิดขึ้นแล้วต้องหาสาเหตุอยู่แล้วล่ะครับแล้วต้องหาทางที่จะต้องแก้ไขให้ได้อย่าเพียงแต่ให้มันผ่านลมผ่านเลยไปเหมือนที่ผ่านมาก็มีเหตุการยิงในสถาบันในโรงเรียนอยู่ที่ผ่านมาแล้วไม่ได้ยังอยู่ในความทรงจำอยู่ก็มาเกิดขึ้นอีกนี่ต้องไปดูว่าจะทำยังไงกันนะครับกับเพลงที่คุณไม่ได้เลือกมาแต่ผมก็เลือกมอบให้แล้วกันนะครับในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีครับครูข้างถนนครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางคนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ห้าทุ่ม36นาทีนะครับเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีก็เลยเปิดเพลงเกี่ยวกับครูเพราะว่าคุณครูผู้สูญเสียในเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นั่นก็หลายท่านแล้วก็ขวัญก็คงจะฝันนี้ดีฟอกันไปแล้วก็ต้องมีการจัดงานโรงเรียนปิดในช่วงนี้แล้วก็ต้องจัดงานศพกันโดยเฉพาะครอบครัวของน้องที่ยิงเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ต้องจัดงานศพทั้งหลายศพเลยนะครับเป็นความเศร้าจริงๆมีผู้ฟังในไลน์ขอเพลงครูกระดาษทรายอ๋อคุณปัทมาส่วนแยมดร.ณรงค์บอกฟังเพลงครูแล้วนึกถึง40ปีที่แล้วผมเป็นครูที่โรงเรียนกระดังงาอำเภอบางคนทีครูมีไม่กี่คนออกตามหาเด็กให้มาเรียนผมกับเพื่อนลงในสวนมะพร้าวออกไม่ได้เดินไปมีแต่ต้นมะพร้าวต้องนั่งอยู่นานรอจนชาวสวนผ่านมาพาออกจากสวนมะพร้าวได้จริงครับเพราะว่าตอนที่เด็กๆเนี่ยครับเราไปอยู่ในสวนมะพร้าวที่บางคนทีที่บ้านพ่อที่ลงหีบบางคนทีตรงวัดบางกล้วยนะครับเข้าไปในสวนนี่มันเหมือนกันหมดนะฮะท้องร่องสวนเนี่ยแล้วก็จะมีลูกของป้าของลุงที่เขาก็เป็นคนแม่กลองอยู่ในนั้นเขาจะพาเราเดินเขาจำได้หมดท้องร่องตรงไหนสวนไหนสวนใครสวนใครแล้วก็จำได้หมดเราบอกว่ามันจำได้ยังไงวะเราเดินในแต่ละร่องแต่ละสวนนี่ยังจำไม่ได้เลยมันจำได้หมดต้นมะพร้าวอ่ะยังรู้เลยว่ามันจะมีกี่ต้นอ่ะเขาบอกเขาปลูกเขารู้เลยว่าต้นนี้ขึ้นใหม่ต้นนี้ขึ้นเก่าต้นนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับต้นนี้เก่ามากไปแล้วอยู่นานแล้วนะฮะโอ้มันอัจฉริยะจริงคือในสมัยนั้นนะเขาไม่ได้เรียนหนังสือด้วยเรียนจบป.4มั้งเป็นญาติแล้วก็จำหมดเลยนะฮะแล้วก็เก่งในเรื่องเอาดินจากท้องร่องนะครับขึ้นมาโปะไว้ข้างๆตรงคือเวลาที่เขาทำดินท้องร่องจะต้องโกยดินขึ้นมาแล้วก็โปะข้างตรงที่เขาเรียกว่าอะไรที่เป็นแบบท้องร่องนั่นแหละครับมันจะต้องโปะขึ้นไปข้างๆแล้วก็โกยดินกันสมัยก่อนเราก็สนุกก็ชอบไปโกยดินเขาก็เป็นรุ่นพี่ก่อนเราเขาก็จะต้องคอยดูเราไม่ว่าเพราะงั้นเดี๋ยวน้ำมันพัดไปหรือไม่คือมันจมนะครับพอดินโคลนก็ไม่ประมาทไม่ได้เราก็ชอบแบบสนุกดียิ่งเก็บละมุดเก็บอะไรผลไม้อะไรฮะในสวนเนี่ยสนุกไปอีกแบบมะม่วงเยอะนะครับแต่ก่อนเนี่ยมะม่วงก็เยอะเดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังมีลิ้นจี่แม่กลองอีกกันนะฮะแล้วก็ส้มโอโอ้พูดแล้วก็อยากไปแล้วก็ไปแม่กลองสักรอบแล้วกันตอนนี้ก็เกษียณแล้วไปไหนก็ได้ครับเพลงที่ผมมอบให้นะครับลอกเวียนครับ

รรพบุรุษของเราล้วนปกป้องแผ่นดินพื้นนี้ด้วยเลือดเนื้อชีวิตเพื่อความอุดมสมบูรณ์ขึ้นในปัจจุบันเราจึงกล่าวขานกันได้ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวชาวนากว่าครึ่งประเทศล้วนแล้วแต่ผลิตข้าวได้ปีละมากๆเพื่อเลี้ยงประชากรของเราและส่งเป็นสินค้าออกยังประเทศเพื่อนบ้านรัฐบาลท่านก็ตระหนักดีถึงปัญหาเหล่านี้และให้การสนับสนุนมาโดยตลอดแต่ในพื้นที่อันห่างไกลจากความเจริญออกไปยังมีชาวนาเป็นจำนวนมากพบประสบกับปัญหาขาดแคลนที่ดินทำกินเป็นของตัวเองผจญกับภัยธรรมชาติน้ำท่วมฝนแรงความหนาวเย็นพี่น้องที่รักการที่เรามีชีวิตอยู่รวมกันในวันนี้เราได้กินข้าวจากผู้ที่ข้าวให้เราเองเกวียนเล่มแล้วเล่มเล่าที่ขนข้าวออกมาจากหมู่บ้านของพวกเขาจะมีสักเล่มไหมที่จะกลับคืนไปสู่พวกเขาด้วยข้าวปลาที่เต็มเกวียนด้วยล้อเกวียนที่กดลึกลง

มองเห็นชีวิตของคนชนบทชาวไร่ชาวนาจากเพลงได้เลยนะครับแดนสุดท้ายที่มาริโอน่าได้ถ่ายทอดเรื่องราวของวิถีชนบทเป็นเพลงของวงสะพานคุณสุเมธสจิตและคุณพิชวงพิทักษ์เหลือตอนนี้คือสุเมธอย่างเดียวพิชวงก็ลาลับไปแล้วเพลงต่างๆที่ยังติดค้างอยู่เช่นสิบล้อที่หายไปของวงเขียนไข่และวานิชขอมาจากลำปางเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมไปให้คุณบุญประกอบอกดินได้โหลดเพลงให้นะครับแล้วก็อีกหลายๆบทเพลงที่ในคืนวันนี้ยังไม่ได้จัดให้ทาง0816346452แล้วก็ทาง Google Form แบบฟอร์มที่จะทำให้แอดมินได้ทราบว่าเพลงนั้นเพลงนี้คือเพลงอะไรบ้างส่งเข้ามาแล้วในช่วงบรรยากาศก็อยากให้นำเสนอกันบ้างในนอกเหนือจากในช่วงเวลาของทนดนตรีนะครับคือวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกับช่วงเวลาของรายการทนดนตรีเดี๋ยวผมประโยชน์ลุงสมัยขึ้นวันเสาร์และวันอาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งระบบ FM และ AM และเครือข่ายทั่วประเทศที่รับสัญญาณกันอยู่ครับเดินทางกันในถึงช่วงท้ายของทนดนตรีกันแล้วครับเพลงที่จะขออนุญาตปิดท้ายกันเพราะว่าน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญจะมีงานในเดือนตุลาคมคนพูดเพลงกับตอนพูดไม่เข้าหูก็ไปให้กำลังใจกับน้ำหมูกันได้ในช่วงเดือนตุลาคมวันที่10ตุลาคมที่หอใหญ่ที่ไม่ใช่โทษนะที่สยามพารากอนนะครับก็เป็นหอที่จุคนได้เป็นพันเหมือนกันนะก็เดี๋ยวจะไปเก็บตกความรู้สึกหลายอย่างที่เคยหล่นหายไปในช่วงเวลาหนึ่งครับคือวันนี้เวลาของทนดนตรีก่อนเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับก็ขอบคุณทั้งผู้ชมผู้ฟังแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทนดนตรีกันมาอย่างต่อเนื่องทั้งถึงขณะนี้เราก็ยังคงเดินทางต่อสำหรับทนดนตรีในวันพรุ่งนี้3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็ได้พบกันในวันพรุ่งนี้กันต่อไปด้วยนะครับที่วันนี้ลาคุณไปก่อนนะครับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: ขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่ง
2: ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายการดำเนินชีวิตของคนเราในปัจจุบันนี้ต้องเผชิญหน้ากับสารเคมีรวมทั้งต้องรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษมากมายทำให้ผู้คนสนใจเรื่องการล้างพิษนักขึ้นเพราะมีความเชื่อว่าถ้าสามารถขับสารพิษออกจากร่างกายได้เขาก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นสารพิษนั้นเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงได้ยากสารพิษที่เกิดขึ้นมีอยู่2ชนิดด้วยกันสารพิษชนิดแรกมาจากสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมปนเปื้อนด้วยโลหะหนักสารเคมีต่างๆเป็นต้นว่ายาฆ่าแมลงตลอดจนกระทั่งถึงกระบวนการผลิตพลาสติกซึ่งการดำเนินชีวิตทุกวันนี้เราหลีกเลี่ยงได้ยากเราต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทำมาจากพลาสติกยกตัวอย่างเป็นต้นว่าภาชนะต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็ล้วนแล้วแต่เป็นพลาสติกที่ปล่อยสารพิษเข้าสู่ร่างกายของเราเป็นต้นว่ากล่องโฟมบรรจุอาหารก็มีสารพิษที่ก่อให้เกิดมะเร็งสไตรีนดังนั้นทุกๆวันร่างกายของเราได้รับสารพิษนักเกินกว่าที่ร่างกายจะสามารถขับออกได้หมดนอกจากนี้ยังมีสารพิษแห่งประเภทหนึ่งคือสารพิษที่เกิดจากการเผาผลาญของร่างกายเราเองเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าสู่ระบบเผาผลาญในร่างกายส่วนหนึ่งกลายเป็นพลังงานส่วนหนึ่งกลายเป็นน้ำส่วนหนึ่งกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แถมส่วนที่เหลือกลายเป็นสารพิษที่เกิดจากกระบวนการย่อยสลายในร่างกายวิธีการจัดการกับสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายร่างกายคนเราพยายามที่จะขับสารพิษออกจากร่างกายได้หลายทางเป็นต้นว่าทางเหงื่อตลอดจนกระทั่งถึงระบบขับถ่ายต่างๆอันนี้เป็นกระบวนการล้างพิษโดยธรรมชาติในกรณีที่ร่างกายได้รับสารพิษจากภายนอกจำนวนน้อยบวกกับสารพิษที่เราผลิตขึ้นเองจากกระบวนการย่อยอาหารร่างกายของเราก็สามารถขับสารพิษออกไปได้เองทั้งหมดแต่ปัญหาคือว่าในปัจจุบันนี้เราได้รับสารพิษจากปัจจัยภายนอกมากเกินไปทั้งต่างอาหารอากาศน้ำทำให้มีสารพิษตกค้างในร่างกายสารพิษนั้นเป็นสิ่งที่บ่ดีเราต้องทำการล้างพิษการล้างพิษก็คือการปรับสมดุลในร่างกายของเราเหี่ยวใหม่ยกตัวอย่างเป็นต้นว่าการล้างพิษแบบอดอาหารโดยการเลือกดื่มแต่น้ำสะอาดและก็รับประทานผลไม้ชนิดเดียวกันซ้ำๆส่งผลให้ร่างกายต้องดึงแหล่งพลังงานสำรองที่สะสมอยู่มาใช้ท ทำให้สารพิษที่สะสมอยู่ในพลังงานสำรองในตับเนื้อเยื่อไขมันถูกนำออกมาจ่ายตัวเองส่งผลให้ปริมาณสารพิษที่สะสมอยู่ในร่างกายถูกขับออกไปนอกจากนี้ยังมีวิธีการล้างพิษอื่นๆเป็นต้นว่าล้างพิษด้วยการดีท็อกวิธีการนี้ทำโดยการจ่ายน้ำสะอาดเป็นหลักแล้วก็การล้างพิษที่เหมาะสมก็คือคนที่มีอาการท้องผูกมีอาหารเก่ามักหม่มอยู่ในร่างกายเป็นเวลาเมินอาจจะก่อให้เกิดลำไส้ที่บ่พอให้ดีสักตะใดวิธีการนี้ก็คือการที่ช่วยล้างพิษในร่างกายออกมาวิธีการสังเกตปริมาณสารพิษในตัวเองบ่มีอาการจำเพาะเจาะจงที่บ่งชี้หรือหันว่าร่างกายของเฮานั้นมีสารพิษตกค้างอยู่ผู้ป่วยที่ร่างกายได้รับสารพิษในปริมาณนักอาจจะมีอาการรวมๆคือเหนื่อยง่ายใจสั่นอ่อนเปลียงุดงิดง่ายเนื่องจากมีอาการท้องอืดแน่นเฟ้อแต่พอไปตรวจหาโรคกลับไม่พบโรคอะไรในปัจจุบันพบว่าสารพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมจำพวกโลหะหนักสะสมอยู่ในร่างกายคนทั่วไปค่อนข้างมากสารพิษเหล่านี้ก่อให้เกิดโรคมะเร็งและโรคเสื่อมทั้งหลายเป็นต้นว่าเส้นเลือดเสื่อมสมองเสื่อมหัวใจทำงานบกพร่องเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกเส้นเลือดตันอย่างนี้เป็นต้นการตรวจหาสารพิษจำพวกโลหะหนักในร่างกายนั้นต้องปรึกษาแพทย์โดยตรงซึ่งเราสามารถตรวจหาปริมาณของสารพิษชนิดนี้โดยการตรวจเลือดตรวจปัสสาวะตรวจเส้นผมมีกระบวนการรักษาผู้ป่วยโรคสารพิษโลหะหนักโดยการขับโลหะหนักออกจากร่างกายด้วยวิธีคีเลชันคือการให้น้ำเกลือที่มีสารประกอบทำหน้าที่สำคัญในการจับสารโลหะหนักซึ่งสะสมตกค้างในเนื้อเยื่อและพอกอยู่ตามผนังหลอดเลือดของเราเพื่อขจัดออกจากร่างกายตั้งระบบขับถ่ายในสหรัฐอเมริกามีการศึกษาวิจัยครั้งใหญ่ว่าการทำคีเลชันมีประโยชน์กับผู้ป่วยโรคหัวใจตีบหรือไม่ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวโน้มใหม่ของวงการแพทย์เลยทีเดียวในส่วนของวงการแพทย์แผนไทยก็เพื่อความสำคัญกับเรื่องนี้ไม่แพ้กันแต่มุ่งไปที่ประเด็นของการล้างพิษออกจากทางผิวหนังพร้อมกับเหงื่อเป็นต้นว่าการประคบการอบสมุนไพรรวมถึงการนวดล้างพิษเพื่อปรับระบบไหลเวียนของน้ำเหลืองให้ดีขึ้นซึ่งวิธีการเหล่านี้ถูกระบุไว้ในคัมภีร์ระบบธาตุของคัมภีร์อายุรเวทที่เน้นเรื่องการล้างพิษหลักในการล้างพิษมีหลักง่ายๆคือการพยายามไม่รับเอาพิษใหม่ๆเข้าร่างกายโดยการเลือกรับประทานอาหารน้ำและอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์พยายามเอาพิษเก่าที่สะสมอยู่ในร่างกายออกด้วยวิธีการดีท็อกและการดีท็อกนั้นก็มีหลายวิธีเราควรศึกษารายละเอียดและข้อห้ามต่างๆก่อนที่เราจะทำทีนี้ต่อมาเรามาอู้ถึงเรื่องสูตรของการล้างพิษด้วยตัวเองเราสามารถล้างพิษได้เองง่ายๆทำที่บ้านก็ได้ด้วยสูตรอาหารล้างพิษโดยเปิ้นบอกว่าหื้อใจนมโยเกิร์ตครึ่งถ้วยผสมน้ำผึ้งและน้ำมะนาวคนให้เข้ากันแล้วก็รับประทานก็จะช่วยล้างพิษในร่างกายของเราออกไปได้เนื่องจากกรดบางตัวในสารอาหารนั้นมีฤทธิ์ในการกำจัดสารพิษเช่นกรดบางชนิดในน้ำมะนาวกระเทียมและหัวหอมการล้างพิษต้องดูให้ครบวงจรเมื่อล้างพิษที่ตกค้างภายในร่างกายแล้วเราต้องบ่ลืมที่จะล้างพิษภายในจิตใจตัวเองเนี่ยญาติโยมหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะวันนี้ทูตเจ้ามาแปลกอู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยบ่หันจะเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเลยนี่ละกำลังโยงข้อหาธรรมะร่างกายเป็นพิษบางทีใจก็อาจจะเป็นพิษตัวเอง อย่าไปล้างพิษทางร่างกายอย่างเดียวจิตใจก็ต้องถูกล้างพิษไปตัวเองเพราะนอกเหนือสิ่งอื่นใดในร่างกายเขาจะทำงานได้ดีอารมณ์และจิตใจก็เป็นส่วนสำคัญมีการค้นพบว่าการทำงานของร่างกายมนุษย์คนเราอาศัยสวิตช์ปิดเปิดผ่านเส้นประสาทที่เชื่อมโยงระหว่างกันโดยถูกควบคุมจากส่วนกลางคือสมองแล้วเซลล์สมองก็มีการเชื่อมต่อถึงกันซึ่งถ้าเราคิดในเรื่องร้ายๆอารมณ์ขุ่นมัวก็จะเกิดการเชื่อมต่อกันในทางลบข้อมูลในสมองก็จะเปลี่ยนเป็นลบแต่ถ้าเราคิดในเรื่องดีๆอารมณ์ก็จะเบิกบานผ่องใสทำให้เกิดการเชื่อมต่อในทางบวกข้อมูลในสมองก็จะเปลี่ยนไปเป็นทางบวกกระบวนการเชื่อมโยงของสมองซับซ้อนและทรงพลังสามารถสร้างพลังบวกหรือพลังลบก็ได้ถ้าสมองเกิดการเชื่อมโยงกันเป็นพลังลบก็จะส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอเกิดโรคต่างๆเป็นต้นว่าโรคมะเร็งโรคความดันโรคเบาหวานแต่ถ้าเราล้างพิษจิตใจของเราจิตใจของเรานั้นปราศจากกิเลสมนทินดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสจิตใจที่ผ่องใสนี่แหละคือจิตใจที่ไม่มี

ด้วยการล้างพิษทางร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกันชีวิตก็จะมีความสุขเหมือนกันทุกท่านทุกคนอาตมาภาพมั่นใจว่าสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายปรารถนาที่จะล้างพิษออกจากร่างกายและจิตใจเหมือนกันหมดสิ่งบดีอย่าเอาเข้ามาสู่ตัวเฮาเลยญาติโยมเอาแต่เรื่องที่ดีๆงามๆเรื่องที่เป็นประโยชน์เรื่องที่สร้างสรรค์เรื่องที่ทำให้จิตใจของเฮาสดชื่นรื่นเริงและเบิกบานชีวิตก็จะมีความสุขกายสบายใจสืบต่อไปในภายภาคหน้าเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายคงจะเคยเดินทางบางท่านก็อาจจะเดินทางด้วยเท้าเปล่าบางท่านก็อาจจะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์หรือบางท่านก็เดินทางโดยรถยนต์หรือบางท่านก็อาจจะเดินทางไปโดยเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเส้นทางใดก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราจะพบก็คือหลุมบ่อบางทีเราก็ตกหลุมอย่าเราเตียวไปเตียวไปนี่บางทีเราก็เมาเง่อเมาพอไปต่างหน้าเกิดไปตกหลุมตกร่องขึ้นมาทีนี้พอตกหลุมตกร่องร่างกายก็อาจจะเสียการทรงตัวส่วนเซได้ขี่รถถีบรถเครื่องไปบางทีก็ไปตกหลุมก็อาจจะเกิดการกระเด็นกระดอนขึ้นมานั่งรถยนต์ก็เหมือนกันถ้าตกหลุมก็รถก็โครงเคลงไปมาไปมาหรือแม้กระทั่งเวลาเฮาตันต่างหลายเดินทางโดยสารไปทางเครื่องบินหรือว่าเดินทางโดยเครื่องบินจะไปที่ไหนก็ตามบางทีก็อาจจะถึงกับขนาดว่าตกหลุมอากาศญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายการตกหลุมที่อาตมาภาพกล่าวมาแล้วนั้นหมายถึงการตกหลุมแบบการเดินทางโดยทั่วไปแต่มีหลุมแห่งอย่างหนึ่งที่บรรดาผู้สูงอายุมักจะตกถ้าผู้สูงอายุตกหลุมเหล่านี้ก็จะทำให้เป็นคนแก่ที่น่าเกลียดคือกับดักทางจิตวิทยาและพฤติกรรมที่มักเกิดขึ้นและผ่านโลกมานักหากบ่ฮู้เต่าตันก็จะนำไปสู่บุคลิกภาพที่เป็นพิษแล้วพ่นพิษใส่ผู้อื่นจนกระทั่งถูกมองว่าเป็นคนแก่ที่น่าเกลียดในสายตาของคนรอบข้างหลุมที่หนึ่งที่คนเฒ่ามักจะโตคือหลุมอัตตาการมีอัตตาสูงยึดมั่นในตัวตนสูงกรรมบดีนี้เปิ้นว่ามีอีโก้สูงอันนี้เป็นหลุมอวดดีการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางขั้นสุดหลงคิดว่าตัวเองนั้นเก่งถูกต้องและอาจจะใช้คำว่าสู่หูก็ว่าข้านี่อาบน้ำฮ้อนมาก่อนหันตะวันก่อนสู่หลุมนี้ทำให้ปิดกั้นการเรียนรู้บ่ยอมรับฟังคำแนะนำของคนรุ่นใหม่มองว่าการยอมรับความผิดพลาดคือการเสียหน้าจึงมักแสดงพฤติกรรมข่มคนอื่นเพื่อกลบเกลื่อนความเปราะบางที่มีอยู่ในใจของตัวตนประการที่สองหลุมคอยจับผิดคิดมากคิดแบบฟุ้งซ่านเกิดจากความว่างหรือความรู้สึกว่าตัวเองนั้นหมดบทบาทในสังคมจึงหันไปเพ่งโทษเพ่งเลงข้อบกพร่องของผู้อื่นคิดแบบซ้ำๆวนเวียนไปมาอยู่อย่างนี้กึดแต่เรื่องลบๆหรือว่าเรื่องยุ่มยิ้มของคนที่อยู่รอบข้างทำให้บรรยากาศรอบตัวตึงเครียดและอึดอัดประการที่สามหลุมดื้อด้านหลุมดื้อดึงเอาแต่ใจของตัวเองบ่ยอมจำนนต่อเหตุผลใจคำว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนหันตะวันมาก่อนเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธแนวทางใหม่ๆหรือบ่ยอมรับปรับตัวเข้าหาคนอื่นคนที่ตกหลุมนี้มักมองว่าการประนีประนอมคือการพ่ายแพ้หลุมที่4คือหลุมเห็นแก่ตัวหลุมไม่เกรงใจหลุมไม่ให้เกียรติใครเป็นการเรียกร้องความสนใจหรือต้องการให้คนอื่นทำตามใจตัวเองตลอดเวลาโดยไม่สนความเดือดร้อนของผู้อื่นและมอง

0: ไม่เห็นขอบเขตของตัวเองของลูกหลานคิดว่าตัวเองเป็นผู้มีพระคุณจึงมีสิทธิ์ก้าวกายหรือล่วงละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นได้ตลอดเวลา 5. หลุมอคติการยึดติดกับความคิดความเชื่อแบบดั้งเดิมของตัวเองเป็นสรณะตัดสินคนอื่นด้วยกรอบเก่าๆแนวคิดเก่าๆหรือตัดสินคนอื่นจากประสบการณ์ในอดีตทำเมื่อมองข้ามความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยบ่เปิดรับความหลากหลายของยุคสมัยปัจจุบันหลุมที่6คือหลุมอบายมุขคือการมกมุ่นอยู่ในสิ่งมัวเมาบ่ว่าจะเป็นการพนันการดื่มสุราหรือแม้แต่การสร้างความดราม่าดราม่าก็คือสร้างเรื่องราวฮือน่าสนใจฮือน่าเศร้าใจฮือน่าอินดูไปนินทาว่าร้ายคนอื่นหรือแก้เหงาหรือเพื่อเติมเต็มความรู้สึกในทางใจแบบผิดๆแทนที่จะหากิจกรรมสร้างสรรค์หรือหันหน้าเข้าวัดเข้าวาหันหน้าเข้าหาศีลหาธรรมกลับไปตกหลุมในอบายมุขหลุมอย่างที่7คือหลุมแบบวางไม่ลงปรงไม่เป็นการไม่ยอมรับการไม่ยอมปล่อยวางกับอดีตความผิดพลาดของคนอื่นหรือความคาดหวังในสิ่งที่บ่ได้ดังใจเก็บเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาแบกไว้ทำให้จิตใจขุ่นมัวและก็ร้อนรุ่มอยู่ตลอดเวลาหลุมที่8คือหลุมเห็นผิดเป็นชอบการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองการยืนยันการกระทำหรือคำพูดที่ก้าวร้าวของตัวเองนั้นว่ามันถูกต้องเป็นต้นว่าเชื่อว่าการด่าทอคือการสั่งสอนหรือการก้าวก่ายหน้าที่ของคนอื่นคือความหวังดีทำให้มาสามารถแยกแยะความผิดชอบชั่วดีได้ตามหลักการที่จะถูกต้องได้ถ้าหากว่าเราขึ้นจากหลุมตั้ง8นี้ได้เราก็จะกลายเป็นคนแก่ที่น่ารักน่าเคารพแต่ถ้าหากว่าตกอยู่ในหลุมเหล่านี้อกมุ่นอยู่ในหลุมเหล่านี้คือ1หลุมอัตตาถือตัวถือตนอวดดี2หลุมคอยจับผิดคิดมากฟุ้งซ่าน3หลุมดื้อด้านบอกปัญญาว่าบ่ฟัง4หลุมหันแก่ตัวบ่เกรงใจคนอื่นบ่เฮือเกียรติไผ5หลุมอคติ6หลุมอบายมุข7หลุมวางไม่ลงปรงไม่เป็นและ8หลุมเห็นผิดเป็นชอบถ้าหากว่าตกหลุมลักษณะอย่างนี้แล้วคนแก่ก็จะกลายเป็นคนแก่ที่น่าเกลียดแต่ถ้าหากขึ้นจากหลุมเหล่านี้ได้ก็จะกลายเป็นคนแก่ที่น่ารักและก็ไม่ใช่เฉพาะคนแก่นะคนทั้งหลายโดยทั่วไปก็เหมือนกันถ้าตกอยู่ในหลุมเหล่านี้ก็เป็นคนที่น่ารังเกียจเดียดฉันยิ่งนักญาติโยมทั้งหลายอย่าตกหลุมเหล่านี้เลยขึ้นมาจากหลุมเหล่านี้เถอะชีวิตของเราจะมีแต่คนรักคนยกย่องและสรรเสริญตลอดไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสพระบาลีไว้ว่านัตถิโทสสโมกะลิแปลว่าโทษใดเสมอด้วยความโกรธไม่มีคือการโกรธนั้นมีโทษทุกอย่างทุกประการจะว่าบ่มีก็เป็นไปบ่ได้โทษใดๆในโลกนี้บ่มีความรุนแรงเท่ากับความโกรธแสดงว่าความโกรธนั้นมีโทษหนักที่สุดคนเฮาพอโกรธขึ้นมาจะทำมาอย่างก็ทำโดยบ่คิดหน้าคิดหลังพอโกรธจัดก็ทำได้แม้กระทั่งสิ่งที่ตัวเองยังคาดมาถึงแล้วพอความโกรธคลายลงก็ได้แต่มานึกเสียใจในปลายหลังเพราะฉะนั้นเวลาโกรธเพิ่นฮือนับ10ถึง0หรือนับ1ถึง10ก็ได้สิ่งที่ทำให้เกิดความโกรธนั้นได้แก่กิเลส3ตระกูลคือราคะโทสะโมหะกิเลส3ตระกูลนั้น ตระกูลแรกคือกิเลสตระกูลราคะเกิดง่ายหายจ้าแต่มีโทษหน่อยที่ว่ามีโทษหน่อยก็อย่าเพิ่งคิดว่ามันจะบ่มีปัญหายกตัวอย่างเป็นต้นว่าผู้ชายหนุ่มคนหนึ่งไปปะสตรีสาวคนหนึ่งแล้วก็ถูกใจกันพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นง่ายหายจ้าแต่ก็มีโทษน้อยโดยมีความผูกพันกันอยู่ในใจเทวดาก็ยังมีความชอบในเพศตรงกันข้ามเทวบุตรก็ชอบเทวดาอย่างนี้เป็นต้นกิเลสตระกูลโมหะคือความหลงเมื่อเกิดขึ้นแล้วหายจ้าแต่ว่ามีโทษเรื้อรังบัดได้เกิดปุ๊บปั๊บขึ้นมาทันทีกิเลสตระกูลโทสะโคตรง่ายหายเร็วแต่มีโทษนักพอเพลิงโทสะห่มขึ้นมาในใจคนใดเขาก็จะอาละวาดหมดอู้ทำได้สารพัดเพื่อความสะใจคือโทสะนั้นมีโทษนักแต่ว่ามันจางหายเร็วกว่าโมหะและราคะแต่ระวังที่บันดาลโทสะนั้นมีโทษและก็มีความรุนแรงมากเหตุเกิดเพราะความโกรธมีแม่บ้านชาวต่างประเทศคนหนึ่งอายุ30กว่าปีอยู่กินกับสามีมาเมื่อนานละได้10กว่าปีอยู่มาวันหนึ่งก็มีคนมาบอกว่าตอนนี้สามีตัวเองแอบไปมีภรรยาน้อยเจ้าตัวก็รู้สึกผิดสังเกตและสงสัยอยู่แล้วว่าทำไมพักนี้สามีกลับบ้านผิดเวลาบ่อยๆแถมยังเปลี่ยนรถกันใหม่และแต่งตัวโฉบเฉี่ยวดูดีผิดปกติพอมีคนมาเล่าให้ฟังท่านก็คิดว่าใจแน่ๆละสามีทำธุรกิจขายรถมือสองแม่บ้านจึงรีบไปหาเอาค้อนปอนแล้วก็เอาไปบุบทุบตีที่เต็นท์รถของสามีไปถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเอาค้อนปอนทุบกระจกพ่องทุบกระโปรงรถพ่องรวดเดียว18กันพอความโกรธคลายลงนี่ก็แค่ระบายความโกรธถึงขั้นก็ขนาดว่าทุบรถเธอเลวแหลกชำรุดไป18กันรวดคิดแต่ว่าลุยก่อนแล้วค่อยคุยกันทีหลังพอทำลายข้าวของเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงรู้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเงินประมาณ 60,000 กว่าเหรียญ 60,000 กว่าดอลลาร์สิงคโปร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2ล้านกว่าบาทพอแม่บ้านหูหยอดก้าเสียหายต้านก็เป็นลมล้มพับทันทีระหว่างที่โคตรบ่คิดหน้าคิดหลังจึงอารวาดไปสุดฤทธิ์สุดเดชแต่พอความเสียหายเกิดขึ้นติดตามตัวมาก็รู้สึกเสียใจเขาว่าคนกำลังโคตรฆ่าคนได้โคตรปุ๊บปั๊บขึ้นมาบางคนก็ฆ่าบุคคลนั้นเป็นที่รักฆ่าพ่อฆ่าแม่โคตรจะจัดขึ้นมาฆ่าตัวเองก็ทำได้แล้วก็ต้องมานั่งนึกเสียใจในปลายหลังทางนั้นกรณีที่คนเกิดบันดาลโทสะจนสร้างความเสียหายใหญ่โตถูกตำรวจจับติดคุกติดตารางดำเนินคดีก็มีบ่น้อยทั้งหมดนั้นเกิดจากความโกรธที่เป็นอารมณ์เพียงแค่ชั่ววูบหรือบันดาลโทสะและตัวเองก็ต้องมานั่งเสียใจในภายหลังในสมัยก่อนนั้นท่านผู้เขียนเปิ้นเล่าว่าสมัยเมื่อเปิ้นยังหนุ่มเปิ้นเรียนอยู่ที่คณะแพทย์มีเพื่อนนิสิตคนหนึ่งพักอยู่หอพักเอกชนกับอ้ายบ่าววันหนึ่งท่านผู้นั้นได้ทราบข่าวว่าเพื่อนของตัวเองนี่เกิดเรื่องชกต่อยจึงถามเขาว่าเกิดอะไรอย่างขึ้นเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าเขาพักอยู่หอพักชั้น3 พอเดินขึ้นบันไดทัดไปประมาณ 5-6 ห้องก็จะถึงห้องของตัวเองในตึกนี้มีครอบครัวหนึ่งมีภรรยากำลังตั้งท้องสามีก็เชิงนักเลงชอบยืนกอดอกมองเขาตรงที่เชิงบันไดด้วยความที่เพื่อนยังเป็นวัยรุ่นแถมยังเป็นนักกีฬาตัวสูงตัวใหญ่พอเขาเดินขึ้นบันไดมาหันมีคนจ้องหน้าเขาเขาก็จึงจ้องหน้ากลับแล้วก็เดินเลยไปยังห้องของตัวเองปรากฏว่าพอนักเลงคนนั้นถูกจ้องหน้ากับห้องก็โกรธไปปาพวกมาเคาะประตูห้องเพื่อนพอเปิดประตูรับตาและกำปั้นก็ลอยสอยมาก่อนเลยหนุ่มนักแสดงคนนั้นก็ปาเพื่อนรักบี้ตัวใหญ่มาเห็นสองคนพอมาถึงก็รุมต่อยบะยั้งเพื่อนของตันผู้นั้นก็แหวกลุดออกมาจากห้องใดก็ลงมายืนตั้งลุ่มยืนงงๆแล้วก็ร้องเรียกให้คนช่วยส่วนนายบ่าวที่พักอยู่ในห้องเดียวกันก็ยังถูกรุมอยู่ด้านบนจนสกรรมหนึ่งไอ้บ่าวก็เดินโซซัดโซเซลงมาจากตึกนักเลงคนนั้นกับพวกรวมกัน3คนก็รุมทำร้ายจนหนำใจก่อนที่จะขับรถกลับไปเฉียวไอ้บ่าวของเปิ้นแฮมเพื่อนของท่านผู้นั้นก็รีบบอกให้ต่างบ้านที่ต่างจังหวัดได้รับทราบพอที่บ้านต่างจังหวัดรู้ข่าวพ่อแม่รู้ว่าลูกบ่าวทั้งสองถูกคนรุมทำร้ายก็โกรธมากจึงเข้าแจ้งความกับตำรวจจากนั้นก็เอามือปืนมาดูหน้าดูตาฝ่ายตรงกันข้ามคิดไว้ว่าสักวันจะสั่งยิงให้หายแค้นพอขึ้นโรงพักฝ่ายภรรยาของนักเลงคนนั้นที่กำลังตั้งท้องหันมือปืนหน้าเหี้ยมเกรียมกลัวเข้าไปกราบขอร้องพ่อแม่เพื่อนของท่านผู้นั้นสุดท้ายพ่อแม่ของเขาก็คงคิดด้วยว่าลูกยังเรียนหนังสืออยู่ตั้งสองคนถ้าหากว่ามีเรื่องก็จะหมดอนาคตจึงบัดใจปืนแต่ดำเนินคดีไปตามกฎหมายสุดท้ายนักเลงคนนั้นก็ถูกลงโทษจำคุกเสียประวัติเพราะจะมีประวัติอาชญากรติดตัวว่าเคยติดคุกติดตารางเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบมาได้คิดหน้าคิดหลังก็เสื่อมเสียไปตลอดทั้งชาติปาพวกไปรุมต่อยเขาทั้งที่อาศัยอยู่ใกล้กันแค่นั้นและตัวเองก็มีภรรยาที่กำลังตั้งท้องอยู่ไปทำร้ายเขาแล้วจะหนีไปไหนพ้นเพียงเพราะความโกรธที่เขามองหน้าตัวเองตอนนี้มาได้ตันคิดว่าจะเกิดผลเสียหายมานักในภายหลังลุยก่อนเลยแล้วก็มานึกเสียใจกำลุนเกิดปัญหาทำให้ชีวิตภายภาคหน้ามีความทุกข์ยากลำบากญาติโยมความโกรธมีโทษนักมีแห่งตัวอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกามีพ่อใจคนหนึ่งขับรถอยู่บนท้องถนนปรากฏว่ารถเกิดเสียหายกลางทางเขาจึงหู้ซื้อโคตรพองุดงิดขึ้นมาก่อคว้าปืนอากาศออกมาจากรถและกราดยิงรถตัวเองจนกระทั่งกระสุนนั้นหมดแมกกาซีนพอหู้ซึกซาใจก็คลายความโคตรลงมาน้อยหนึ่งแล้วก็โทรศัพท์บอกให้อู่ซ่อมรถมาลากรถของตัวเองไปซ่อมเพราะความโคตรรถโดนกระสุนเจาะเข้าไป30นัดเสียตั้งเงินเสียตั้งเวลาตัวเองก็เดือดร้อนได้แม้เพียงแค่ความสะใจสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าโทษใดเสมอด้วยความโกรธไม่มีจริงๆเชื่อความโกรธนั้นมีกันทุกคนเพราะมนุษย์ยังบ่หมดกิเลสจะตัดความโกรธได้ก็ต้องบรรลุธรรมจันพระอนาคามีขึ้นไปเอาเป็นว่าเขาต้องฝึกให้ความโกรธอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้อย่าปล่อยเวลาให้มันล่วงเลยไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตัวเขาและคนอื่นมีอยู่ครั้งหนึ่ง พญาอินทรินทร์เจ้าฟ้ามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบบังคมทูลถามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าบุคคลข้าอะไรเสียได้จะนอนเป็นสุขข้าอะไรเสียได้จะไม่เศร้าโศกพระมหาสมณโคดมทรงสรรเสริญการฆ่าอะไรพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสตอบว่าบุคคลฆ่าความโกรธเสียได้จะนอนเป็นสุขถ้ากำลังโกรธอยู่ก็รับบัลลังก์มันงุดงิดพรุ่งพร่านไปหมดเมื่อชำระความโกรธออกจากใจได้เฮาก็รับสบายนอนรับอย่างมีความสุขบุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมบ่เศร้าโศกอาการเผือดใจแห้งใจก็จะหายไปพระอริยเจ้าตั้งหลายทรงสรรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมียอดหวานแต่มีรากเป็นพิษและออกผลมาเป็นความทุกข์ในที่สุดคือตอนกำลังโกรธถ้าได้ทำมันอย่างให้ตัวเองรู้สึกสะใจเป็นต้นว่าเฮาคิดในใจว่าแม้บังอาจนอกใจเฮาจึงคว้าค้อนปอนทุบรถ18การรวดแบบนี้ฮู้สึกสะใจหรือโคดรถตัวเก่าจึงเอาปืนอาก้ามายิงกราดรถตัวเก่า30นัดมันฮู้สึกสะใจดีอย่างนี้เรียกกันว่ามียอดหวานแต่มีรากเป็นพิษและออกผลมาเป็นความทุกข์ถ้าเมื่อเฮามีปัญหาติดตามตัวมามากมายเพราะฉะนั้นเราจะต้องแก้ความโกรธด้วยการตัดไฟต้นลมมีหลักการง่ายๆคือคนที่กำลังโกรธนั้นมีสาเหตุมาจากความผิดหวังรู้สึกว่าบ่ได้ดั่งใจพอผิดหวังก็เกิดอาการโกรธแล้วก็ลุยเลยยกตัวอย่างคนที่อยากจะเข้าห้องแต่เข้าบ่ได้เพราะมีกำแพงกั้นอยู่พอโคดก็คว้าค้อนปอนมาตุบกำแพงขว้างเหี้ยเลยพอเกิดปัญหาขึ้นเพื่อเฮาตรวจสอบตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วเฮาต้องการอะไรแล้วก็ตรวจสอบแฮมฟายว่าเขาต้องการอะไรทำไมเขาถึงทำอย่างนี้อย่างนี้เรียกกันว่ารู้เขารู้เราพอเราเข้าใจตัวเองและเข้าใจแฮมฟายแล้วเราก็จะพบทางออกว่าควรทำอย่างไรเพื่อเขาปรับความรู้สึกนึกคิดปรับความต้องการให้ตรงกับที่เขาต้องการเรียกง่ายๆคือจะทำอย่างไรถึงจะปรับความต้องการของทั้งสองฝ่ายให้มาพบกันครึ่งต่างได้ดังตัวอย่างที่กล่าวมาเข้าห้องบ่ได้แล้วไปตูบกำแพงเมื่อเขาเข้าห้องที่มีกำแพงกั้นบ่ได้แทนที่จะไปคว้าค้อนปอนมาทุบกำแพงออกก็เพื่อสำรวจว่าประตูอยู่ตรงไหนการรู้เขารู้เราคือกุญแจไขประตูหัวใจพอพบประตูเขาก็เข้าห้องได้อย่างสบายเข้าไปนั่งอยู่กลางใจเขาโดยไม่ต้องเอาค้อนปอนทุบผนังห้องเพื่อเสียหายเลยดังนั้นเราต้องเข้าใจความต้องการของตัวเองอย่างชัดเจนก่อนว่าจริงๆแล้วเราอยากได้อะไรและที่เขาคัดใจจนโคตรนั้นมันคืออะไรกันแน่พอตรึกตรองให้ดีได้ความโคตรนั้นมันก็จะลดหายไปในที่สุดอย่าลืมความจริงข้อที่ว่าพวกเขาทุกคนต่างก่อเวียนว่ายตายเกิดนับพบนับชาติบัทวนต่อให้ในชาตินี้เขากับเขาบ่ได้เกี่ยวข้องอะหยังกันเลยหรือบ่ได้เป็นกู้แค้นกันอยู่พบใดพบหนึ่งในอดีตเขาอาจจะเคยเป็นพ่อเป็นแม่หรืออาจจะเคยเป็นลูกของเฮามาก่อนเคยเป็นบุคคลที่เฮารักเคยเป็นบุคคลที่เฮารักยิ่งมาก่อนแต่เฮาลืมไปแล้วตาอันเองพอคิดได้อย่างนี้แล้วความปรารถนาดีก็จะเกิดขึ้นและความรู้สึกอยากทำลายเขาก็จะคลายลงเมื่อเฮาตั้งสติหูเขาหูเฮาคือใดสุดท้ายเฮาจะเปลี่ยนแปลงความโกรธเป็นความเข้าใจ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างราบรื่นในที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เรียกกันว่าความโหดเป็นเรื่องที่บ่ดีเป็นเรื่องที่หมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างปวงจะต้องพยายามกำจัดความโหดนั้นให้ได้โกทังคัตวาสุขังเสติการฆ่าความโหดได้นั้นก็ให้เกิดความสุขในชีวิตความโหดนั้นเกิดขึ้นได้ทุกท่วนทั่วตัวคนบอกว่าเจ้านายไพราษฎรสามัญธรรมดาเจ้าให้เจ้านาต่างหลายทั่วไปนักบวชแม้กระทั่งพระเจ้าประสงค์เอาละยกตัวอย่างอย่างอาตมาภาพเนี่ยถามว่าพระคุณเจ้ามีความโหดก่อนเขาตอบว่ามีอย่างสูงเหมือนกันละญาติโยมบางครั้งบางคราวก็ควบคุมได้บางคราวก็ควบคุมบ่ได้แต่ต้องพยายามควบคุมมันให้ได้แล้วก็มีเรื่องซ้อนใจอาตมาภาพอยู่หลายต่อหลายเรื่องสุดท้ายแล้วเฮามาคิดพิจารณาดูว่าเมื่อความโกรธเกิดขึ้นกับตัวกับตนเฮานั้นบอกว่าเฮาจะอยู่ณที่ไหนตั้งใดโกรธขึ้นมาเมื่อใดเวลาใดล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่บ่ดีแทบทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหมู่เฮาตั้งหลายตั้งปวงควรจะพยายามระงับดับความโกรธเหี่ยให้ได้ก่อนที่เฮาจะโกรธก่อนที่เฮาจะทำอย่างแบบหุนหันพลันแล่นไปโบราณเพิ่นบอกว่าให้นับ1ถึง10หรือนับตั้งแต่0ถึง1หรือนับตั้งแต่0มาถึง10นับปิกไปปิกมาอยู่อย่างนั้นพยายามไตร่ตรองดูว่าอันใดมันจะผิดอันใดมันจะถูกอันใดมันจะดีหรือว่าอันใดมันจะบ่ดีเพราะฉะนั้นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายต้องคิดพิจารณาให้มั่นคงท่องแท้แน่นอนอันใดก็ตามที่เป็นของบ่ดีอย่าเอาเข้ามาใกล้ในชีวิตของเราความโลภความโกรธความหลงกิเลส3ตระกูลนี่เนาะคือความโลภอยากได้ของเพื่อนผู้อื่นความโกรธระงับดับใจตัวเก่าบ่ได้ควบคุมตัวเองบ่ได้ความหลงจิตใจนั้นถูกอวิชชาความมืดบอดเข้ามาปิดบังหลงในสิ่งที่บ่ถูกต้องชัดเจนหลงไปเจือในสิ่งที่บ่ดีบ่งามหลงไหลได้ปลื้มไปกับสิ่งที่เขาคิดว่ามันดีนะแต่สังคมเพิ่นว่าบ่ดีกันเพราะฉะนั้นก็พยายามตัดความโลภความโกรธความหลงอันนี้ตัดออกให้หมดอันความสุขทุกถมเหมือนลมพัดให้สัมสัตว์นั้นมั่วสุมในขุมขังคือไข้หนักรักโรคโศกเรื้อรังมาปิดบังมืดมัวทั่วตัวตนคือโทโสโมโหโลภะกล้าเป็นนายหน้าที่เข้มแข็งทุกแห่งหนให้หลงรักให้หลงชังเป็นกังวลถือตัวตนถือเราเขาไม่เข้ากามเมื่อกายแตกแยกยับแล้วดับดิ่มถมแผ่นดินอยู่เนืองแน่นไร้แก่นสารหากพะวงหลงมั่นอันธพาลติดสงสารห่างไร้ไกลนิพพานหมู่เฮาตั้งหลายตั้งปวงจะไกลจากพระนิพพานไปติ๊กๆถ้าเฮายังบ่สามารถควบคุมความโลภความโกรธความหลงไปได้แต่ว่าเฮาจะใกล้พระนิพพานเข้าไปทีละน้อยทีละน้อยต่อเมื่อเฮาขจัดปัดเป่าความที่จิตใจมีความโลภมีความโกรธมีความหลงลงได้ใกล้พระนิพพานเข้ามามนุษย์เราจะดีได้เพราะใจสูงเลิศกว่าฝูงเดรัจฉานเพราะการสามคือกายวาจาใจครบไตรงาม พยายามฝึกฝนให้ตนดีติเตียนตนค้นหาผิดวินิจฉัยชำระใจให้ผุดพองอย่าหมองสีกำจัดบาปทำแต่บุญพุนทวีให้เกิดมีเลิศล้นจนตัวตายถึงเนื้อหนังเราฝังเผาเปื่อยเน่าหมดเกียรติยศยังคงอยู่ไม่รู้หายคุณความดีนี้แตกต่างกับร่างกายแม้ตัวตายความดีอยู่คู่แผ่นดินถ้าเราต้องการให้คนต่างปลายหลังระลึกนึกถึงเราอยู่โดยตลอดแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดกับเราในทางที่ดีอินดูเราเสียดายเราก็เพราะว่าเราบ่มีความโลภเราบ่มีความโกรธเราบ่มีความหลงรักโลภโกรธหลงนั้นเป็นสิ่งที่บ่ดีโดยแท้พระพุทธเจ้าเรียกกันว่าอกุศลมุนเหตุที่ทำให้อกุศลความบัชลาดเกิดขึ้นในใจของเรามีความโลภมีความโกรธมีความหลงเป็นต้นเป็นประธานพระพุทธเจ้าท่านจึงบัดสรรเสริญเรื่องการที่เรามีความโกรธแต่สรรเสริญเรื่องการที่เราจะฆ่าความโกรธอันนี้เอาทิ้งเอาขว้างไปเหี้ยแล้วก็ทำให้จิตใจของเรานั้นบริสุทธิ์สะอาดอยู่อย่างสม่ำเสมออย่าไปโกรธมันนักอย่าไปโลภมันนักอย่าไปหลงมันหลายพยายามประคับประคองจิตใจของเรานั้นคือเป็นจิตใจที่สุขสงบเรียบร้อยดีงามอยู่ตามน้ำตามธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสชี้แจงแสดงอบรมสั่งสอนไว้กันวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์อันอย่างขึ้นมาในชีวิตของเราพื้นนิ่งที่สุดจะดีอย่าพยายามแสดงออกด้วยกริยาอาการมึงหาพาโวยอย่าไปแสดงกริยาอาการโกรธคนนั้นคนนี้ทุกอย่างทุกประการนั้นอยู่ในภาระอยู่ในหน้าที่ของตัวเองเพื่อตัวเก่ารับภาระเพื่อตัวเก่ารับหน้าที่ของตัวเองเพื่อดีที่สุดอย่าให้หน้าที่ของเราขาดตกบกพร่องไปทำอันใดก็ตามขอให้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์งดงามทั้งในสายตาของคนอื่นทั้งในสายตาของเราเองแล้วก็ถูกต้องตามทํานองครองธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสชี้แจงแสดงอบรมสั่งสอนไว้ทุกเมื่อเชื่อวันเราประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ได้ความโลภความโกรธความหลงก็จะบรรเทาเบาบางลงได้บ่ว่าจะอยู่ในสมรภูมิแห่งชีวิตบ่ว่าจะอยู่ในสมรภูมิแห่งการรบเมื่อเราตั้งทั้งหลายตั้งสติกำหนดไว้อย่าโกรธพยายามทำใจให้นิ่งขันติความอดทนตั้งมั่นไว้ให้สูงสูงสรุปว่าโกธังคัตตาสุขังเสติฆ่าอันยังก็มีความผิดมดแต่ฆ่าแล้วมีความชอบมีความถูกคือฆ่าความโกรธได้ก็จะมีความสุขอันนี้คือเรื่องแห่งความโกรธเน้อญาติโยมศรัทธาทั้งหลายญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในโลกของเรานี้มีคนอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งคือคนชั่วแห่มประเภทหนึ่งก็คือคนดีลักษณะของคนดีนั่นก็คือคนที่ชาติต้องการคนที่ชาติต้องการนั้นมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือหนึ่งมีความจงรักภักดีต่อชาติต่อศาสนาต่อพระมหากษัตริย์คือการตระหนักรู้และสำนึกในบุญคุณของแผ่นดินการทำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักอันเป็นส่วนรวมใจของคนไทยทั้งชาติคือความรักหวงแหนและทำรงรักษาไว้ ซึ่งเอกราชอธิปไตยรวมถึงการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามกฎหมายในทางพระศาสนาคือการนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตัวเองนับถือมาเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจและใจเป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิตส่วนสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกคนต้องเคารพเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันคนดีประเภทที่สองคือความรับผิดชอบต่อหน้าที่คนดีต้องรู้จักรับผิดชอบคือรู้จักบทบาทและสถานภาพของตนเองแล้วปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างเต็มกำลังความสามารถไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของลูกหน้าที่ของพ่อแม่นักเรียนข้าราชการหรือพลเมืองโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนคนที่รับผิดชอบจะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จโดยบ่ต้องรอให้มีการบังคับและพร้อมที่จะรับผลการกระทำของตัวเองลักษณะคนดีอย่างที่สามคือความซื่อสัตย์สุจริตคือรากฐานของคุณธรรมที่สำคัญที่สุดในการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขหมายถึงความตรงไปตรงมาทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นบ่ทรยศคดโกงบ่เอาเปรียบบ่ลักทรัพย์หรือไม่ทุจริตคอร์รัปชันในหน้าที่การงานทุกระดับรวมถึงการรักษาน้ำคำกำอู้และการกระทำที่สอดคล้องกับความเป็นจริงลักษณะคนดีอย่างที่4คือความเป็นผู้เสียสละคือการมีจิตสำนึกสาธารณะพร้อมที่จะอุทิศเวลาแรงกายทรัพย์สินหรือความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมหรือช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเราโดยบ่หวังสิ่งตอบแทนเป็นการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและความเอื้ออาทรลักษณะคนดีอย่างที่5คือมีความกตัญญูกตเวทีคือการรู้จักบุญคุณและตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณเริ่มตั้งแต่บิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีอุปกรคุณรวมไปถึงสำนึกรักแผ่นดินถิ่นเกิดมีความกตัญญูก็จะมีความเป็นเครื่องหมายของคนดีที่แสดงถึงจิตใจที่ละเอียดอ่อนและก็บ่ลืมรากเหง้าของตัวเองลักษณะของคนดีอย่างที่6คือเป็นคนมีความอดทนคือการควบคุมจิตใจและอารมณ์เพื่ออยู่ในความสงบเมื่อเผชิญกับปัญหาอุปสรรคหรือความยั่วยุประกอบไปด้วยความอดทนต่อความยากลำบากในหน้าที่การงานอดทนต่อกรรมเสียดสีอดทนต่อกิเลสความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจของเราการบัตรทำบาปทั้งปวงคือการละเว้นจากการกระทำความชั่วทั้งทางกายทางวาจาและทางใจตามหลักศีลธรรมพื้นฐานเป็นต้นว่าการประพฤติปฏิบัติมั่นคงดำรงอยู่ในหลักของศีล5บ่ฆ่าสัตว์บ่ลักทรัพย์บ่ประพฤติผิดในกามบ่จูหลายหลอกลวงไผบ่ดื่มกินเมลัยน้ำเหล้าเครื่องดองของเมาต่างๆอันจะก่อให้เกิดความประมาทขาดสติการที่เป็นคนบ่ทำบาปทั้งปวงนั้นหมายรวมถึงการละอายและการเกรงกลัวต่อบาปบ่ทำร้ายคนอื่นบ่เบียดเบียนชีวิตบุคคลอื่นและก็บ่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมลักษณะแห่งความเป็นคนดีอย่างที่8ก็คือการรวมพลังกายพลังใจของคนในชาติในกลุ่ม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแม้จะมีความคิดหันที่แตกต่างกันแต่ก็สามารถหาจุดร่วมจุดประนีประนอมและทำงานร่วมกันได้โดยปราศจากอคติเพื่อขับเคลื่อนสังคมหรือประเทศชาติให้ก้าวหน้าไปพร้อมๆกันสิ่งที่อาตมาภาพกล่าวมานี้ก็คือรักแห่งความเป็นคนดีที่คนต่างหลายเปิ้ลนึกถึงกันที่คนต่างหลายเปิ้ลยอมรับกันและเปิ้ลประพฤติปฏิบัติตามกันคือ1คนดีต้องจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและต่อพระมหากษัตริย์2คนดีคือคนรับผิดชอบต่อหน้าที่3คนดีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต4คนดีต้องมีความเสียสละ5คนดีต้องมีความกตัญญูกตเวที6คนดีต้องมีความอดทน7คนดีต้องรู้จักการบ่ทำบาปต่างปวง8คนดีต้องมีความสามัคคีอันนี้คือลักษณะของคนดีต่างมดต่างปวง8อย่าง8ประการญาติโยมเฮาก็เป็นคนดีอยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วพอออกไม่ออกสถานาบุญอยู่ในฐานะเป็นผู้สูงวัยเมื่อเฮาตั้งทั้งหลายเป็นคนดีแล้วเฮาก็ควรจะให้บรรดาลูกเต้าเหล่าหลานของเฮานั้นเป็นคนดีเหมือนกับเฮาตัวเองให้เขามีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างสงบสุขเรียบร้อยดีงามให้เขามีส่วนช่วยพัฒนาสังคมให้มีความสงบสุขเรียบร้อยและดีงามพร้อมกันนั้นก็ให้เขามีความเจริญก้านกุ้งรุ่งเรืองในชีวิตเพราะประพฤติและปฏิบัติตนดำรงคงมั่นอยู่ในกุศลกรรมคุณงามความดีสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาป้อออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตังเบอร์โทรศัพท์062-154-9454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ062-154-9454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตั้นต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจเนี่ยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสันสันพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสันขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะ หาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเองต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
6: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
1: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
7: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
6: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
7: โอเคครับลูก
8: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปิดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและ PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569
10: วันนี้กองทัพเรือได้จัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงลงน้ำในเวลา20นาฬิกาณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันที่6พฤศจิกายน2569โดยเมื่อเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงถูกอัญเชิญลงจากคานนายเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงพร้อมกำลังพลประจำเรือได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงจากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีสำหรับเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงทำหน้าที่เป็นเรือพระที่นั่งรองสำหรับพระบรมวงศ์นันทิกากิตตาโลรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนิน4มาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณสุข
11: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ4มาตรการสร้างความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะได้แก่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานงานฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษากำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและระงับเหตุอย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่บูรณาการตำรวจภูธรจังหวัดตั้งด่านตรวจจุดตรวจร่วม และส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจตราตรวจค้นในพื้นที่อย่างจริงจังต่อเนื่องมุ่งป้องกันและสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มความถี่ในการตรวจตราเส้นทางจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญหากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่โดยกำหนดพื้นที่และจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอาทิสถานศึกษาสถานที่ราชการสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะแหล่งชุมชนเส้นทางคมนาคมสำคัญและให้ฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มจะก่อความรุนแรงหากพบพฤติการหรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายให้เร่งประสานตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายทันทีชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเดินหน้าโครงการบ้านเพื่อคนไทย 44,000 หน่วยรองรับสังคมสูงวัยและการฟื้นฟูเมืองให้ประชาชนมีบ้านคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
12: นายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าในปีนี้ได้ดำเนินงาน6ภารกิจหลักเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะบ้านเพื่อคนไทยเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมโดยออกแบบให้ทุกคนสามารถใช้งานได้รองรับคนทุกช่วงวัยซึ่งโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยมีเป้าหมายรวมกว่า 44,000 หน่วยซึ่งจะพิจารณาให้สอดคล้องกับความต้องการด้านที่อยู่อาศัยการขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจและการจ้างงานคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนมีนาคมหน้าพร้อมกับเดินหน้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่2รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่ง2ห้องให้เริ่มก่อสร้างได้โดยเร็วส่วนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทราและห้วยขวางอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายละเอียดโครงการปุริมปราศภาภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้
5: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
13: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

มาระวังมากๆเลยเนื่องจากว่าช่วงนี้เห็นในเรื่องของอุบัติเหตุเนาะหนักขนาดเลยเนื่องจากว่าถนนอาจจะแบบลื่นเนาะฝนตกได้ปุ๊บถนนมันจะมืนขนาดเลยนั้นแล้วใครขับรถขับลาก็เช็คคนหรือพร้อมเช็ครถหรือพร้อมก่อนจะออกเดินทางกันซะหน่อยนะครับผมแต่ว่านี่นะครับผมไปเปิดพอข้อมูลเนาะมาอันนึงนะแหนว่ามันมีวันจะอีตัวกายนะก็เลยอยากจะเอามาอู่กันสักหน่อยนะแล้วก็จะได้เอาไปเยะกันตัวนะเพราะว่าวันที่8สิงหาแต่ว่าเนี่ยเป็นวันแห่งคนโอนนี่ว่านะสูตรลับไม่ลวงเป็นเอามาในเรื่องของการปรับพฤติกรรมการกินลดพุงลดหุ่นลดโรคภัยนะครับผมหลายคนนะครับอาจจะเคยได้ยินเนาะวันที่8เดือน8ของทุกปีเนี่ยถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ว่าเป็นวันแห่งคุณโอนนะครับผมหมายเลขนะคะเนื่องจากว่าหมายเลข8นั้นดูขายกับความตุ่ยนะมันบอกว่าความตุ่ยอิ่มนะครับเพราะอวบอิ่มที่นายแฮกนะวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นนะครับตีดีมันหนักๆเลยที่จะเอามาส่งต่อพลังบวกเฮอทุกคนนะในความในช่วยกันแบบว่าลดหุ่นนี่เนาะการลดหุ่นนะครับผมอย่างถูกวิธีโดยการออกกำลังกายและก็การดูแลตัวเก่ามันส่งผลดีแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราอ่อนเนาะมันจะมีในเรื่องของความดันเบาหวานหรือแม้แต่ไขมันต่างๆมาทำให้เราปิ้นโรคประจำตัวกันนั้นแล้ววันนี้นะเราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าจะทำได้ดีนะครับเหอร่างกายของเรานะปิกมาเฟิร์มมาฟิตเหมือนเดิมนะครับผมเนื่องจากมันมีสถิติบอกว่าสถิติสุขภาพตีเราสามารถก้าวผ่านไปได้โดยการนอกบอกว่าคุณไทยนะอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยมีภาวะโรคโอนนะสูงถึง 42.4% เลยเนาะนอกจากนี้นะครับผมหากพอไปถึงลูกหลานแล้วก็เยาวชนของเฮาเนาะพบว่านะครับผมละอ่อนนะครับวัยเฮียนเนี่ยแหละมีน้ำหนักเกินเกณฑ์ตุยนะครับถึงร้อยละ 15.4% ซึ่งส่งผลถึงประเทศไทยเฮาอ่ะมีละอ่อนน้อยตุยสูงนะครับผมเป็นระดับ3ในกลุ่มประเทศอาเซียนเลยเนอะนะเฮายังครองแชมป์คนตุยนะเป็นระดับ3อยู่เนอะตัวเลขเหล่านี้นะครับผมบ่ได้มีไว้เพื่อสั่งเฮาเครียดหรือกังวลนะครับหรือว่ากดดันตัวเก่าเนาะแต่ปิ้นข้อมูลเอาไว้นะครับเพื่อเฮาฮู้ทันนะหันแล้วก็มาหันมาจับมือกันนะมาในการที่จะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะว่าจะเป็นการกินการอยู่การอะไรก็ตามนะเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคนะไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCDs นะครับผมไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานในโรงของโรคโลหิตความดันโลหิตสูงในอนาคตเนาะเริ่มต้นจะได้ดีน้องอั้นนะครับเพื่อป้องกันโรคเหล่านี้นะครับผมเริ่มต้นหักตัวเก่าก่อนนะไม่ว่าจะเป็นการลดอาหารนะห้ามอดนะครับผมห้ามอดต้องบอกว่าห้ามอดลดก็พอนะครับผมการดูแลสุขภาพดีๆบาดจำปีนจะต้องฮักดิบหรือทรมานตัวเก่าเนอะเราสามารถนะครับเอนจอยกับการกินได้แต่เพียงเอาเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันกันสักหน่อยเปิ้นบอกว่ามีสูตรนะสูตรเอามาบอกต่อดีกว่านะเป็นความลับ ลับผมลับหลายนะมาบอกกันเหอจะได้เยอะต่อนะรหัสลับจานสุขภาพ2:1:1นะครับผมแบ่งสัดส่วนนะครับผมจานอาหารนะแนะนำใช้จานมาตรฐานเนอะสมควรบอกว่าหึงใจจานอาหารโปรดโทษจานใหญ่บ่เริ่มเทิมเลยไม่ได้นะครับผมศูนย์กลางประมาณ9นิ้วปอนะครับผมหามใหญ่แล้วนี่เนอะออกเป็น4ส่วนด้วยการแบ่ง4นะครับผมเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารติดครบถ้วน2แรกนะครับผม2ส่วนนะครับครึ่งจานถือเป็นผักสดหรือว่าผักสุกเนอะเน้นผักหลากสีนะครับผมมากกว่า2ชนิดขึ้นไปประมาณ 1-2 ทัพพีเพื่อให้ร่างกายได้กากใยแล้วก็วิตามินอย่างเต็มที่นะ2ส่วนแล้วเนอะ1ส่วนนะครับผม1ส่วนที่แบ่งไว้เป็นข้าวหรือแป้งเนอะแนะนำให้เลือกข้าวติ่มคัดสีอย่างเช่นข้าวกล้องข้าวซอมมือข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับปริมาณบ่เกิน2ทัพพีนะ2ทัพพีมันจะว่าโป๊บปากอันใหญ่ขนาดแล้วก็พูนตัวหนึ่งได้นะครับผมเอาแบบพอดิบพอดีนะครับผมแบบพูนนะครับผมแฮมส่วนหนึ่งที่เลอะนะครับผมเป็นโปรตีนนะฮะจากเนื้อสัตว์ไขมันต่ำบะติดมันบะติดหนังแน่ว่าจะเป็นปลาเต่าหู้นะครับหรือว่าถั่วเมล็ดแห้งก็ได้เนอะประมาณสัก3จ้อนกินข้าวเฮานะครับผมกดเล็กสำคัญเลยนะครับปรุงน้อยนะปรุงหน่อยนะใครแบบว่าตั้นยังเยาะน้ำปลาซ้าเข้าไปนะอ้าวเนอะลองกินรสชาติธรรมชาติกันพองนะเน้นประกอบอาหารด้วยการตุ่ม1อย่างอบนะครับลดการใช้ซอสปรุงรสนะครับปรุงอาหารตามหลักสูตรลดหวานลดมันลดเค็มเนอะคือบริโภคน้ำตาลบ่เกิน6จ้อนจ้านะน้ำมันบ่เกิน6ช้อนชาหรือเกิน1ช้อนชานะครับผมหากต้องการทานผลไม้ควรเลือกผลไม้ติ่มหวานนะสักจานหน่อยนะมันจะจานโหลงนะจานหน่อยหนึ่งก็พอแล้วนะหูทันกันหน่อยนะครับในเรื่องของแคลอรี่ที่มันซ่อนอยู่ในเครื่องดื่ม 0% เนอะหลายคนนะครับกึดว่านะเครื่องดื่มนะที่เราแบบชงกันเลือกไปซื้อกินกันนะชากาแฟน้ำอัดลมสูตร
ไม่มีน้ำตาลนะซึ่งมันมีความหวานแต่ละนะกินก็ป้อม

ล้ำแล้วเนาะอย่างหลายๆคนบอกนะครับผมมันจะช่วยคุณบำนักแต่แตกก่อแต่ข้อมูลจากกรมอนามัยนะมันบอกว่ามันหลอกสมองนะสารเหนือความหวานน่ะจะเข้าไปหลอกสมองทำให้ร่างกายยิ่งโหยน้ำตาลหนักขึ้นหิวง่ายขึ้นกินนะกับกินเพิ่มหูโตด้วยนะเสี่ยงต่อการนะครับเสี่ยงผลนะครับเสี่ยงส่งผลเหอะเผลอกินนะอาหารที่ประเภทที่มันมีหวานหนักเกิน30%โดยหูโตด้วยเนอะทางออกดีๆนะครับผมแต่ก็ยังยืนนะครับแนะนำสั่งนิสัยดีๆเนาะสั่งหวานน้อยละกันนะเติมน้ำตาลไม่เกิน 5% นะหวานน้อยๆเนอะหากไปบอกว่าน้ำตาล 0% อีนาเดียวเฮากินเข้าไปปุ๊บมันอาจจะแบบทำเหมือนหวยน้ำตาลใดเนอะเอาสัก 5% ก็ได้นะครับเป็นประจำเนอะหรือว่านานๆกินสักกั้มก็ได้นะเพื่อค่อยๆปรับนะครับเผื่อเราเคยชินรสชาติลิ้นรสชาติอย่างที่เราจำไว้มันก็จะดีขึ้นนะครับการมีสุขภาพที่ดีมันจะวัดกันแค่ตัวเลขน้ำหนักเนอะข้อสำคัญน้ำหนักหน่อยเดียวนะโอ้โลกหนักขนาดอีกก็มีนะครับแต่วัดกันตีความแข็งแรงความสดใสแล้วก็พลังงานตีเฮาใจในทุกๆวันละกันมารวมสั่งในเรื่องของสุขภาพที่ดีดีทุกวันนะครับพร้อมกันนะครับออกกำลังกายนะแล้วก็ทานอาหารถึงครบห้าหมู่ห้ามเว้นหมู่ไหนเนอะมันเจ้าบาทเขามี11 หมู่ไปกินกูหมู่มันใจเนอะมันมีห้าหมู่ต้านมันมีห้าหมู่หันเพ็กกำมือมันชอบบอกว่าเออไปกิน11 หมู่อิ่มได้นะครับผมกินห้าหมู่ครบเนอะพักผลไม้โปรตีนคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่แล้วก็ไขมันถึงครบห้าหมู่แต่ว่าห้ามเกินหมู่ไหนหนักล่ำนักเหลืออันนั้นมันก็จำดีเนอะเออพอดีนะเดี๋ยวเอามาฝากกันในโชว์นี้ก่อนฟังเพลงกันสักหน่อยนึงเดี๋ยวปิกมาอยู่ด้วยกันครับอู่ข่าวเล่าความครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี
1: ้ปิดเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความในช่วงนี้นะครับผมข่าวละปูนวันนี้ข่าวละปูนวันนี้เอาเรื่องแบบว่านะฮักนะฮักมาฝากกันสักหน่อยนะครับผมท่านผู้ว่าเป็นไปตีศูนย์เรียนรู้กลุ่มท้อผากกระเรงดอยยาวนะครับตีทากาศตำบลอำเภอเมทาจังหวัดลำปูนของเฮาท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นะครับผมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะเป็นไปงานวิถีกะเรียงเคียงขุนเขารอยเรื่องเล่าภูมิปัญญานำพาสังคมคุณธรรมภายใต้โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงตามวิถีอัตลักษณ์แล้วก็ตามแผนปฏิบัติการเนาะในระยะที่2ของปี66จนถึง70นะครับซึ่งปีนี้ก็2569โดยนะครับผมมีผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรนะครับบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปูนนะท่านพิญญาพัฒน์นะครับสันติจิราวัตรนะเป็นการคนกล่าวรายงานครั้งนี้นะนายกเหล่ากาชาจังหวัดลำปูนของเฮาท่านณัฐพรชูพงศ์ก็ไปโตยรวมไปถึงพี่น้องประชาชนกับนั้นผู้ใหญ่บ้านต่างๆก็ไปกระทรวงพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของมนุษย์เป็นโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่สูงเนาะเข้าถึงในเรื่องของบริการต่างๆโดยการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมและก็อาชีพสร้างรายได้จากทุนทางสังคมด่านขนบธรรมเนียมประเพณีและก็อัตลักษณ์ของคนในพื้นที่สูงนะครับผมจึงได้เล็งเห็นนะครับในเรื่องของความสำคัญในการส่งเสริมอัตลักษณ์เนาะของคนชาติพันธุ์ที่มีความสวยงามโดดเด่นนะโดยเฉพาะนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูวัฒนธรรมวิถีชีวิตของราษฎรพื้นที่สูงในครั้งนี้เนาะในครั้งนี้เปิ้นบอกว่ามีคนพื้นที่สูงเนี่ยจำนวน4อำเภอด้วยกัน15ตำบล60หมู่บ้านของอำเภอลี่ตุงหัวจ้างแม่ทาบันโฮงนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาติพันธุ์กะเรียงนะครับผมจำนวนประชากรบนที่สูงนะครับประมาณ44,000กว่าคนนะครับคิดเป็น 11% ของประชากรจังหวัดลำปูนของเฮากิจกรรมตัวนี้นะครับเปิ้นก็ส่งเสริมคุณธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนวิถีกะเรียงเคียงขุนเขาร้อยเรื่องเล่าภูมิปัญญานำพาสังคมคุณธรรมเนาะเตอร์นี้นะครับเปิ้นก็ไปที่ศูนย์นะครับเรียนรู้กลุ่มท้อผากะเรียงดอยยาวนะครับผมได้บูรณาการในเรื่องของการจัดกิจกรรมเนี่ยนะขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ก็มุ่งเน้นในการส่งเสริมสวัสดิการด้านอาชีพแล้วก็รายได้ส่งเสริมนะครับราษฎรในพื้นที่สูงเนาะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงแก่ผู้บริโภคเนาะส่งเสริมในเรื่องของการพึ่งพาตัวเก่าด้านอาชีพแล้วก็สนับสนุนการสร้างอาชีพแล้วก็รายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับผมแปรรูปเกษตรกรรมนะครับเกษตรกรเนาะรวมไปถึงนะครับผมธุรกิจมีการทำแบบว่าการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ในการตลาดแล้วก็การทำธุรกิจรวมกันตัวให้ก่อเกิดความยั่งยืนเกิดขึ้นนะครับเพื่อให้คนไทยมีพฤติกรรมตีสะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้นตัวมุ่งเข้าสู่สังคมคุณธรรมตีคนไทยอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์เนาะภายใต้หลักทำคำสอนของศาสนานะครับผมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทยนะแล้วก็คุณธรรมแห่ประการด้วยกันก็คือพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาแล้วก็กตัญญูนะผ่านการจัดกิจกรรมเตอร์นี้เลยเป็นตลาดนัดคุณธรรมตลาดนัดความดีส่งเสริมคุณธรรมนะครับส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้กับชุมชนภายในงานเตอร์นี้เปิ้นก็มีออกบูธจัดแสดงเนื้อฮันนาอันท่านผู้ว่ากับคุณนายท่านผู้ว่ายิ้มนะครับผมอยากไปตัวขนาดเลยเพราะว่าหันผ่าที่เปิ้นใส่ก็งามขนาดนะครับมีของกินแปลกตาหนักขนาดเนาะทางนี้นะครับผมมีภาคีเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์กะเรียงกลุ่มชาติพันธุ์ดาราอ่างนะครับผมในพื้นที่จังหวัดลำปูนป้ายปอนพื้นที่ไข่ไก่เคียงก็มาเนอะปิ้นจาวลั่วนะครับผมจากแม่ฮ่องสอนนะครับผมมาออกแบบแล้วก็นำแนะนำเผยแพร่ในเรื่องของคุณธรรมของท้องถิ่นของเปิ้นนะครับผมอันนี้ก็มีซาบุตรกันหันแล้วก็ปิ้นตีด่ายินดีเนาะเนื่องจากว่าบ้านเฮามีชาติพันธุ์ค่อนข้างหนักนะที่จริงยองนี่ก็ปิ้น1ชาติพันธุ์เนาะเฮาก็ปิ้นแฮม1ชาติพันธุ์1นะที่จริงบ้านเฮาหนักขนาดเลยนั่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะครับผมพื้นที่เฮามีหลายชาติพันธุ์ด้วยกันแต่สุดท้ายแล้วเฮาก็อยู่ด้วยกันอย่างผาสุกร่มเย็นนะครับผมจะได้แล้วเนาะสังคมของเฮาต้องบอกอี้ว่าทุกพื้นที่มีวัฒนธรรมแบบเหมือนกันมีความเจอแบบเหมือนกันมีการนับถือต่างๆแบบเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วนะครับผมการที่เฮาอยู่ด้วยกันเฮาก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันพิษนิดพิษหน่อยนะเฮาก็อู่กันนะครับผมสุดท้ายแล้วเฮาอู่กันมันก็จะจบตัวกันการเจรจาเนาะอย่านำพาในเรื่องของความขัดแย้งไปสู่การใช้กำลังเนาะเฮาหันมานักต่อนักตามภาพข่าวว่าเวลามีการใช้กำลังนั่นน่ะสิ่งที่มันจบลงมานะครับมันมีแต่ความสูญเสียเนาะไม่ว่าจะเป็นคนกระทำหรือคนถูกกระทำต่างสูญเสียทั้งนั้นแหละครับผมแล้วก็ทุกคนก็จะเสียใจด้านนั้นแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างสมานฉันท์เนอะนะครับผมอู่ข่าวเล่าความลาไปก่อนนะครับวันติดปะกันวันจันทร์แล้วเออ อเอ้ยนะวันนี้พักผ่อนแห่งวันเนอะมาพุกปะกันนะครับกับอู่ข่าวเล่าข่าววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่12สิงหาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในวันพุธนี้ที่12สิงหาคมโดยทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินในเวลา17นาฬิกาจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเฝ้ารับเสด็จณบริเวณเต็นท์ฝั่งตรงข้ามศาลฎีกาโดยจะเปิดจุดคัดกรองในเวลา12นาฬิกาครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้วายชนจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับสืบเนื่องด้วยเหตุการณ์กราดยิงที่ผ่านมาในช่วงวันศุกร์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้วายชนจากกรณีเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน7รายประกอบด้วย1ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัดพรนาคพลังครูภาษาไทยได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันที่8สิงหาคมณวัดโบสถ์บนอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี2นายสมจิตยิ้มเรืองปู่ของผู้ก่อเหตุได้รับพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษณวัดเต็มรักสามัคคีอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี3นางพรทิพย์ยิ้มเรืองย่าของผู้ก่อเหตุได้รับพระราชทานเพลิงศพณวัดเต็มรักสามัคคีอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี4นายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันที่9สิงหาคมเวลา17นาฬิกาณวัดกันทระอมน้อยอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษ5นางสาวทิวาพรวานิชครูแนะแนวได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันที่8สิงหาคมณวัดตระโมดอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6นางสาวสายฝนสิริกิจจาขจรเลขาหน้าห้องได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษวันที่8สิงหาคมเวลา17นาฬิกาณวัดสุวรรณเขตคลองสานกรุงเทพมหานครและ7นางสาวประภาพรก้อนศิลาครูคณิตศาสตร์ได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษในวันที่8สิงหาคมเวลา17นาฬิกาณวัดบางอ้อยช้างอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีทางตีคองร้องข่าวขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัวของผู้เสียชีวิตรวมไปถึงผู้บาดเจ็บและครอบครัวทุกท่านด้วยใจจริงครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปเรื่องของมาตรการควบคุมอาวุธปืนกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีเตรียมยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเข้มข้นมากยิ่งขึ้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวถึงแนวทางหลังเกิดเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะเน้นมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นยิ่งขึ้นโดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการตรวจตราหากพบผู้พกพาอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะอยู่ในรถหรือพกออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการถือว่าผิดกฎหมายครับและต้องถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงส่วนสนามยิงปืนนะครับยืนยันว่ามีกฎระเบียบและการควบคุมอยู่แล้วทั้งอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
และจากนี้รัฐบาลนั้นและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามและตั้งข้อหาที่ร้ายแรงพร้อมขอความร่วมมืออัยการและศาลให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับผู้ที่ฝ่าฝืนและมีพฤติกรรมเป็นอันตรายต่อประชาชนและสังคมไทยทั้งประเทศครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปซึ่งยังเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีระบุอย่าเพิ่งคาดเดากรณีเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีขอให้รอความชัดเจนจากทางตำรวจพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีกรณีที่สังคมนั้นได้ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ก่อเหตุมีแรงจูงใจจากการถูกบูลลี่หรือไม่เรื่องนี้ครับขอให้รอการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการหาข้อเท็จจริงให้ได้เรียบร้อยไม่อยากให้ไปคาดเดาครับสำหรับการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายแนวทางระยะยาวต่อจากนี้ไปครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับข้อสั่งการและนโยบายให้มีการตรวจตราอย่างเต็มที่และสำหรับกรณีที่ประชาชนที่มีอาวุธไว้ในครอบครองจะต้องเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะครับและต้องไม่ให้เด็กเข้าถึงต้องเก็บไว้อย่างมิดชิดซึ่งหากมีผู้นำปืนไปก่อเหตุเจ้าของปืนกับผู้ที่ก่อเหตุจะต้องรับผิดชอบร่วมกันครับไปดูกันต่อเรื่องการเยียวยาจิตใจกันบ้างครับรัฐบาลส่งทีม MCATT ดูแลเยียวยาจิตใจติดตามผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีอย่างใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินจังหวัดนนทบุรีนั้นรัฐบาลห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวมีการมอบหมายครับทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจและวางแผนการดูแลฟื้นฟูสุขภาพจิตในระยะสั้นระยะกลางและต่อเนื่องระยะยาวครับครอบคลุมทั้งผู้ที่บาดเจ็บครอบครัวนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยลดผลกระทบทางจิตใจและส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องครับทั้งนี้รัฐบาลนั้นขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ครับหลีกเลี่ยงการส่งต่อภาพส่งต่อคลิปหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองและครูดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยจำกัดการรับชมหรือการส่งต่อภาพและคลิปเหตุการณ์ที่รุนแรงเปิดโอกาสให้เด็กได้ระบายความรู้สึกรับฟังด้วยความเข้าใจนะครับไม่เร่งซักถามหรือให้เล่าเหตุการณ์ซ้ำๆและสังเกตอาการผิดปกติด้วยครับทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์และจิตใจซึ่งสามารถจะขอคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเด็กและครอบครัวได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับที่สายด่วน1415ย้ำ1415และสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรัฐบาลแจ้งใช้เซลล์บรอดแคสต์กรณีเหตุรุนแรงเตือนเงียบเจาะพื้นที่ป้องกันผู้หลบซ่อนตกเป็นเป้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพได้ใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่และบริเวณโดยรอบนั้นครับซึ่งรัฐบาลขอชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบดังกล่าวหลังมีประชาชนครับสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากว่าทำไมข้อความแจ้งเตือนครั้งนี้จึงไม่มีเสียงดังเหมือนการทดสอบระบบที่ผ่านมาครับยืนยันครับเลือกรูปแบบการแจ้งเตือนให้เป็นไปตามหลักการด้านความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เพิ่มความเสี่ยงแก่ผู้ที่กำลังหลบซ่อนอยู่ในที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่ครับน้องๆกำลังหลบซ่อนอยู่ถ้าเซลล์บรอดแคสต์ตึ้งดึงแจ้งเตือนขึ้นมาแล้วก็อาจจะเป็นความเสี่ยงได้จึงเป็นการแจ้งเตือนที่ไม่มีเสียงนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับอธิบดีกรมการปกครองสั่งการฝ่ายปกครองทั่วประเทศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย
ป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรมในพื้นที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคสาศรีวิไลเปิดเผยนะครับว่าจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกรมการปกครองได้กำชับฝ่ายปกครองทั่วประเทศยกระดับมาตรการเชิงรุกเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและลดอาชญากรรมตลอดจนป้องกันมิให้เกิดเหตุรุนแรงหรือเหตุการณ์ลอกเลียนแบบในพื้นที่อื่นด้วยเพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับลดอาชญากรรมและป้องกันเหตุรุนแรงกรมการปกครองขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการคุมเข้มการครอบครองอาวุธและพกพาอาวุธปืนให้นายทะเบียนอาวุธปืนนั้นแจ้งกำชับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดูแลและเก็บรักษาอาวุธปืนของท่านรวมไปถึงเครื่องกระสุนที่อยู่ในความครอบครองอย่างปลอดภัยยกระดับปฏิบัติการเชิงรุกคุมเข้มอาวุธปืนและยาเสพติดให้ในอำเภอครับบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและลาดตระเวนในพื้นที่สาธารณะยกระดับความปลอดภัยสถานที่สำคัญเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนในสถานศึกษาในศาสนสถานทั้งห้างสรรพสินค้าและสถานที่สำคัญต่างๆครับให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันต่อที่เรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างครับนายกชู SME เป็นหัวใจเศรษฐกิจไทยพร้อมเป็นลมใต้ปีกยกระดับขีดความสามารถแข่งขันโอกาสผู้ประกอบการเติบโตอย่างยั่งยืนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่18และรางวัล SME Provincial Champion Award ครั้งที่4ประจำปี2569ครับรวม15รางวัลหน้าโรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตันกรุงเทพโดยท่านนายกครับกล่าวว่าผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME นั้นจำเป็นต้องปรับตัวพัฒนาและอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการเป็นปีที่20มีบทบาทในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการค้นหาและส่งเสริมธุรกิจที่มีศักยภาพสร้างผู้ประกอบการต้นแบบโอกาสนี้ครับนายกนั้นได้แสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลและยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะเป็นลมใต้ปีกของผู้ประกอบการไทยส่งเสริมทุกโอกาสเพื่อสร้างการจ้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนคนไทยนั่นเองแหละครับจาก SME ไปดูกันที่ O-TOP กันบ้างครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทย O-TOP ล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมคณะลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ครับณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีโดยนายกครับได้เดินชมสินค้าต่างๆภายในงานรวมไปถึงได้กล่าวทักทายและอุดหนุนสินค้าจากผู้ประกอบการภายในงานด้วยครับทั้งได้ร่วมถ่ายรูปและพูดคุยกับประชาชนที่มาเที่ยวชมงานรวมไปถึงครับขอเชิญชวนประชาชนมาเที่ยวชมงานและมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าภายในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีซึ่งจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับในวันจันทร์นี้ครับวันพรุ่งนี้10สิงหาคมโดยผู้ที่สนใจนะครับสามารถจะมาเที่ยวชมงานได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับถึงวันที่16สิงหาคมณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของโฉนดชุมชนกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองสถานะโฉนดชุมชนตามข้อเรียกร้องของกลุ่ม P-Move ให้แล้วเสร็จโดยเร็วพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาริเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกครับซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงประเด็นการแก้ไขปัญหาจากข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือชื่อย่อว่ากลุ่ม P-Move ที่ได้เรียกร้องให้รัฐบาลนั้นช่วยจัดการมีโฉนดชุมชนนะครับ
เรื่องดังกล่าวครับเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลนั้นต้องขับเคลื่อนและจากมติครม.เมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมามอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรับรองสถานะทางกฎหมายให้แล้วเสร็จล่าสุดครับท่านนายกกำชับให้ดำเนินการภายใน1 เดือนเพื่อจะคุ้มครองสิทธิที่ดินทำกินของประชาชนและป้องกันการถูกขับไล่การรื้อถอนในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนผ่านนั่นเองครับทีนี้ครับมาดูเรื่องต่อไปรัฐมนตรีลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในหลายจังหวัดหลายกิจกรรมพร้อมผลักดันนโยบายต่างๆของรัฐเพื่อประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาวันเสาร์นั้นรัฐมนตรีหลายท่านได้ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในหลายกิจกรรมและในหลายจังหวัดดังต่อไปนี้เลยครับท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรครับเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และมอบนโยบายการบริหารจัดการผลไม้สินค้าทุเรียนครับในพื้นที่ภาคใต้พร้อมมอบนโยบายบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้7 ด้านยกระดับคุณภาพขยายตลาดทุเรียนภาคใต้สร้างรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศครับไปต่อกันที่ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการสาธิตปทุมวันก้าวทันทักษะแห่งอนาคตประจำปี2569ณอาคารสาธิตปทุมวัน6โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันกรุงเทพครับพร้อมย้ำกิจกรรมในครั้งนี้ครับทำให้ช่วยแบ่งปันและส่งต่อองค์ความรู้ต่างๆไปสู่โรงเรียนและเยาวชนทั่วประเทศครับมาต่อกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลก็ได้ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชมนะครับถ้ำลอดเขาแดงตำบลพญาขันอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับจุดนี้ครับเป็นจุดท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมนะครับสำหรับถ้ำลอดเขาแดงซึ่งท่านรัฐมนตรีก็พร้อมจะส่งเสริมและสนับสนุนให้การท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับมาต่อกันที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับพร้อมด้วยนะครับทางอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำนายธีรชุนบุญสิทธิ์ครับลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกพร้อมสั่งเร่งเพิ่มน้ำต้นทุนให้ภาคการเกษตรรองรับทั้งหน้าแล้งและหน้าน้ำหลากควบคู่กับการจัดหาแหล่งน้ำให้สัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่าและให้เกษตรกรสวนทุเรียนครับไปต่อกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติก็นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สถานีรถไฟอุดรธานีครับเพื่อติดตามความคืบหน้าการยกระดับศักยภาพระบบขนส่งทางรางรองรับการเดินทางของประชาชนและขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคอีสานครับเร่งรัดรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงเพื่อรับพืชสวนโลกในปีนี้นั่นเองล่ะครับต่อกันที่โฆษกกระทรวงศึกษาธิการครับนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการมีการร่วมส่งและให้กำลังใจนักเรียนโครงการทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศหรือโอดอสครับจำนวน29คนในการออกเดินทางไปศึกษาต่อและผู้แทนเยาวชนลูกเสือและเนตรนารีจำนวน18คนครับในฐานะตัวแทนประเทศไทยเดินทางเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีนานาชาติหน้าสหราชอาณาจักรเปิดให้นักเรียนเปิดประสบการณ์ในเวทีนานาชาติด้วยนั่นเองล่ะครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องต่อไปครับโฆษกรัฐบาลชี้แจงการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะขยายผลถึงผู้ร่วมกระทำผิดทั้งหมดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกได้กล่าวถึงแนวทางของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องนี้ครับไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การถอดถอนรายชื่อผู้สอบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 5,925 รายเท่านั้นครับแต่จะดำเนินการสอบสวนหาตัวผู้ร่วมกระทำการเพื่อทำให้ความจริงปรากฏและคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้ที่เสียโอกาสครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับทุกหน่วยงานดำเนินงานตามหลักการปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหากเกี่ยวข้องกับการทุจริตต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดครับต
พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับย้ำอีกทีส่งท้ายตีข้องร้องข่าวครับประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วนะครับมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในครั้งนี้ไปด้วยกันครับและวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: ียมาด้วยล่ะเนี่ยพกเมียมาด้วยเหรอจ๊ะพกเมียมาด้วยล่ะเนี่ยแหมมาแค่เนี้ยก็พกเมียมาด้วย
1: 10:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนและจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วัน
1: ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตประณามอิหร่านที่เปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตในช่องแคบฮอร์มุซทีมฟุตบอลชายไทยชนะเมียนมา2-0เข้ารอบรองชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคม2569จากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย
1: รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนและจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วัน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลจะเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นมากขึ้นหลังเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีโดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการตรวจตราหากพบผู้พกอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะอยู่ในรถหรือพกออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการถือว่าผิดกฎหมายพร้อมแสดงความไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอให้ครู